0: สร้างบทบาทอาเซียนให้เป็นเสาหลักด้านสันติภาพผู้นำอาเซียนเห็นพ้องที่จะเสริมสร้างความมั่นคงและความยืดหยุ่นด้านพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1: กระทรวงพลังงานเดินหน้าตรวจสอบโครงสร้างราคาพลังงานภายใน60วันยืนยันทุกกระบวนการต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M25 สัปดาห์ที่2กสิดิษฐ์สำเร็จกับภวิศสอนหลักทรัพย์คู่นักหวดของไทยผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ย้ำจุดยืนไทยร่วมมือกับประเทศสมาชิกเพื่อเสริมสร้างบทบาทอาเซียนให้เป็นเสาหลักด้านสันติภาพ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยย้ำจุดยืนของไทยในการร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเสริมสร้างบทบาทอาเซียนให้เป็นเสาหลักด้านสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองของภูมิภาคพร้อมเสนอความร่วมมือสำคัญ3ด้านได้แก่ด้านความมั่นคงทางพลังงานความมั่นคงทางอาหารและการคุ้มครองประชาชนจากผลกระทบสถานการณ์ในตะวันออกกลางซึ่งไทยได้เร่งช่วยเหลือและอพยพคนไทยกลับประเทศอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ที่ประชุมได้รับรองพิธีสารเซบูเพื่อแก้ไขกฎบัตรอาเซียนรองรับการเข้าเป็นสมาชิกของติมอร์เลสเตรวมทั้งรับรองแถลงการสำคัญด้านความร่วมมือทางทะเลการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังได้หารือทวิภาคีกับผู้นำหลายประเทศอาทิการหารือกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามเห็นพ้องขยายการค้าการลงทุนเร่งขยายมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุเป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและร่วมปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เพื่อเสริมเสถียรภาพภูมิภาคลุ่มน้ำโขงส่วนการหารือนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเดินหน้าความร่วมมือรอบด้านผลักดันโครงสร้างพื้นฐานชายแดนสันติสุขภาคใต้และการหารือกับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์มุ่งยกระดับความร่วมมือด้านการบินเศรษฐกิจสีเขียวและการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์สำหรับภารกิจวันนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการหารือทวิภาคีกับนายเฟอร์ดินานด์มาโคสจูเนียประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เพื่อกระชับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงทางอาหารและการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศก่อนเดินทางจากเมืองเซบูเวลา 11:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นและถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เวลาประมาณ 14:10 น.วาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: กระทรวงพลังงานเดินหน้าตรวจสอบโครงสร้างราคาพลังงานภายใน60วันยืนยันทุกกระบวนการต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้
3: นายพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานกล่าวว่าการประชุมคณะทำงานปรับโครงสร้างราคาพลังงานภาคประชาชนครั้งที่1ทับ2569เพื่อร่วมกันหาแนวทางสร้างความเป็นธรรมด้านราคาพลังงานวานนี้ภาคประชาชนได้เสนอแนวทางการควบคุมค่าการกลั่นให้อยู่ในระดับที่เป็นธรรมการระงับการนำเงินไปชดเชยหนี้ให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงการชะลอการจ่ายเงินสภาพคล่อง 20,000 ล้านบาทให้แก่โรงกลั่นการทบทวนสัดส่วนการผสมน้ำมันชีวภาพหากมีต้นทุนสูงกว่าน้ำมันดิบการบังคับใช้มาตรการควบคุมค่าการตลาดน้ำมันตลอดจนการผลักดันการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเร่งการคืนทุนให้ประชาชนซึ่งกระทรวงพลังงานได้รับข้อเสนอไว้พิจารณาและมอบหมายให้คณะทำงานนำข้อมูลจริงมาศึกษาร่วมกับภาคประชาชนโดยตั้งเป้าหมายการทำงานเชิงรุกตลอด60วันเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและหาข้อสรุปโดยเร็วพร้อมยืนยันว่าทุกกระบวนการต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้
4: เครือข่ายภาคประชาชนเสนอ8ข้อเสนอที่นำโดยอาจารย์ปานเทพคณะทำงานก็มีข้อเสนอเร่งด่วนรวมถึงหนังสือในการขอข้อมูลเพิ่มเติมโดยเฉพาะในเรื่องของการปรับโครงสร้างราคาพลังงานฉะนั้นเราพยายามที่จะทำให้มีข้อสรุปโดยเร็วภายใน60วันแน่นอนครับทางรัฐมนตรีเอกนัทก็จะรับไว้นะครับอย่างเรื่องสัดส่วนในการเก็บเงินนะครับส่วนลดราคาเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในขณะนี้ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนแบกรับภาระก็ต้องรับเอาไว้นะครับส่วนเรื่องการที่จะเอาเงินไปจ่ายหนี้ให้กับโรงกลั่นน้ำมันจริงๆตรงนี้ 20,000 ล้านที่มาเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ได้อัดฉีดซะทีเดียวซึ่งจริงๆผมยืนยันว่าเรื่องทุกอย่างต้องตรวจสอบได้ต้องโปร่งใสนะวันนี้ความจริงต้องกระจ่าง
3: ด้านนายปานเทพผัวพงพันธ์โฆษกคณะทำงานภาคประชาชนกล่าวว่าวันนี้เป็นการประชุมของคณะทำงานนัดแรกโดยจะประชุมทั้งหมด4ครั้งซึ่งการประชุมครั้งถัดไปจะหารือในประเด็นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงราคาน้ำมันชีวภาพและกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อร่วมกันหาแนวทางปรับโครงสร้างพลังงานให้เกิดความเป็นธรรมและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาแล้ว
5: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาว่าขณะนี้ได้มีการซักซ้อมการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเป็นการเลือกตั้งตามวาระที่ทราบกำหนดการล่วงหน้าโดยเน้นย้ำให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นทิศทางเดียวกันเพื่อลดข้อผิดพลาดและรองรับประชาชนที่จะออกมาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครมีหน่วยเลือกตั้งกว่า 6,000 หน่วยต้องใช้บุคลากรจำนวนมากแต่เชื่อมั่นในศักยภาพของเจ้าหน้าที่กทม.ที่มีความเชี่ยวชาญส่วนเรื่องบัตรเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นยืนยันว่ามีระบบป้องกันการปลอมแปลงและมาตรการตรวจสอบพิรุธกลุ่มแม้จะไม่มีระบบ QR code เหมือนการเลือกตั้งส.ส.แต่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงต้นขั้วบัตรในทุกกรณีสำหรับประเด็นความกังวลเรื่องความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นส่วนใหญ่เกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของเจ้าหน้าที่ครั้งนี้จึงได้จัดอบรมล่วงหน้ากว่า1เดือนโดยกำชับให้ประธานหน่วยเลือกตั้งต้องแม่นยำในกฎระเบียบอย่างไรก็ตามกกต.ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้สมัครอย่างใกล้ชิดทั้งการลงพื้นที่และสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งปัจจุบันยังไม่พบสิ่งผิดปกติ
6: ตั้งเป้าไว้ว่าไม่อยากให้ผิดพลาดเลยก็มีความมั่นใจทั้งในกรุงเทพมหานครและพัทยาจากการที่ได้เตรียมกันมาจนถึงวันนี้นะครับก็น่าจะออกมาได้ดีครับพยายามจะไม่ให้มันเกิดความผิดพลาดกทม.เองก็มีบุคลากรนะซึ่งมีความพร้อมที่จะมาเป็นกปน.ได้อย่างดีนะครับก็คิดว่าน่าจะเรียบร้อยไม่ได้มีความหนักใจอะไรครับ
5: เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งย้ำว่าเป้าหมายสำคัญของกกต.คือการทำให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตและเป็นธรรมและมีประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาในการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ตลอดกระบวนการเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบให้ศึกษาเพื่อกำหนดโรคไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายหลังพบมีความรุนแรงอัตราป่วยสูงเกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศขณะที่ไทยยังไม่พบการระบาดภายในประเทศ
7: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่1ทับ2569วันนี้โดยกล่าวว่าที่ประชุมได้พิจารณาหาแนวทางรองรับสถานการณ์ไวรัสฮันตาเชื่อมโยงกับเรือสำราญในเส้นทางแถบมหาสมุทรแอตแลนติกใต้มอบให้กลุ่มควบคุมโรคประสานผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558และจัดทำการประเมินความเสี่ยงข้อเสนอทางวิชาการตลอดจนเตรียมความพร้อมระบบเฝ้าระวังห้องปฏิบัติการแนวทางตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและการสื่อสารความเสี่ยงต่อประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงและทันต่อสถานการณ์เนื่องจากเป็นโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำจากสัตว์สู่คนที่มีความรุนแรงสูงคือมีอาการปอดอักเสบหายใจล้มเหลวและไตวายเฉียบพลันมีอัตราป่วยตายสูงประมาณร้อยละ 30-40 มีรายงานการแพร่ระหว่างคนในบางสายพันธุ์เกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศยังไม่มีการรักษาจำเพาะและไม่มีวัคซีนใช้แพร่หลายทั่วโลกสำหรับประเทศไทยยังไม่พบการในประเทศแต่มีมาตรการที่ดำเนินการแล้วคือการควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศได้เข้มงวดเฝ้าระวังผู้เดินทางจากพื้นที่ที่มีรายงานโรคประสานข้อมูลกับสายการบินท่าเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดระบบเฝ้าระวังภายในประเทศได้แจ้งเตือนหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศเพิ่มการคัดกรองและสอบสวนโรคเน้นผู้ที่มีประวัติสัมผัสสัตว์ฟันแทะหรือเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงยืนยันไทยมีศักยภาพรองรับการตรวจวินิจฉัยไวรัสฮันตาการสื่อสารความเสี่ยงสื่อสารข้อมูลข้อเท็จจริงต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องย้ำว่าโรคนี้ไม่ได้แพร่ติดต่อง่ายเหมือนกับโควิด-19 หรือไข้หวัดใหญ่นฤมล อุดมพร รายงาน
0: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเตรียมโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรอำเภอเทิงและอำเภอขุนตาลจังหวัดเชียงรายที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวงเงินกว่า60ล้านบาทวันที่12พฤษภาคมนี้นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเทิงและขุนตาลจังหวัดเชียงรายครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกว่า 41,000 ไร่เกษตรกรได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือจำนวน 3,991 รายโดยมีวงเงินช่วยเหลือรวมกว่า60ล้านบาทโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จะเริ่มโอนเงินช่วยเหลือให้เกษตรกรตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปทั้งนี้ขอให้เกษตรกรติดตามการโอนเงินผ่านบัญชีธกส.อย่างใกล้ชิดและระมัดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ในทุกกรณี
1: หลังปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 10,000 รายนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากรัฐบาลโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมการค้าภายในและบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยและปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่ามียอดผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 1,397 รายแบ่งเป็นกลุ่มรถ3ล้อพ่วงข้างมากที่สุดกว่า 4,500 รายรองลงมาคือรถยนต์และรถจักรยานยนต์สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของเครือข่ายค้าขายเคลื่อนที่ในการเป็นกลไกหลักที่จะนำสินค้าราคาถูกไปถึงมือประชาชนในทุกพื้นที่ซึ่งรัฐบาลหวังจะยกระดับรถพุ่มพวงให้เป็นโครงข่ายเศรษฐกิจเคลื่อนที่สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐทั้งด้านค่าน้ำมันเชื้อเพลิงชุดสินค้าเริ่มต้นและระบบสนับสนุนการจำหน่ายโดยแบ่งตามประเภทรถได้แก่รถยนต์สนับสนุนค่าน้ำมัน750บาทต่อสัปดาห์หรือ 3,000 บาทต่อเดือนรถ3ล้อพ่วงข้าง375บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,500 บาทต่อเดือนและรถจักรยานยนต์250บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,000 บาทต่อเดือนนอกจากนี้ยังได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นเพื่อนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ในชุมชนระบบออเดอร์สินค้าล่วงหน้าหรือพรีออเดอร์ผ่านกลุ่มไลน์ของไปรษณีย์อำเภอเพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็ว
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้าหนุน SME เข้าถึงแหล่งทุนง่ายขึ้นผ่านมาตรการค้ำประกันสินเชื่อของปสช.ที่ยกไปให้บริการครบวงจรในงาน Money Expo 2026 Bangkok วันที่ 7-10 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีไฮไลท์สำคัญได้แก่ Quick Big Win ค้ำประกัน 50,000 ล้านบาทฟรีค่าธรรมเนียม3ปีดอกเบี้ยไม่เกิน 3.5% โครงการกระบะพี่มีคลังค้ำช่วยเข้าถึงสินเชื่อรถกระบะค้ำได้นานสูงสุด7ปีและปสช.พร้อมช่วยฟื้นฟูลูกหนี้ลดต้นสูงสุด 50% ดอกเบี้ย 0%ทั้งหมดนี้ช่วยลดภาระเพิ่มสภาพคล่องและเพิ่มความแข็งแกร่งให้ SME ไทยเดินหน้าธุรกิจได้ต่อเนื่องในภาวะเศรษฐกิจผันผวนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
13: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์กล่าวระหว่างพิธีปิดการประชุมสุดยอดผู้นำสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนครั้งที่48ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดเซบูประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยระบุว่าบรรดาผู้นำอาเซียนเห็นพ้องที่จะเสริมสร้างความมั่นคงและความยืดหยุ่นด้านพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ามกลางราคาน้ำมันและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านนอกจากนี้บรรดาผู้นำอาเซียนยังเรียกร้องให้มีการให้สัตยาบันข้อตกลงว่าด้วยการความมั่นคงทางปิโตรเลียมของอาเซียนหรือ APSA โดยเร็วที่สุดซึ่งเป็นกลไกระดับภูมิภาคที่มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานและคุ้มครองประเทศสมาชิกของอาเซียน
1: สำนักข่าวอัลจาซีรารายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านที่วิพากษ์วิจารณ์กรณีที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านเพื่อตอบโต้ที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC โจมตีเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีของกองทัพเรือสหรัฐที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยนายอารักชีมองว่าการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสหรัฐเลือกใช้กำลังทางทหารต่ออิหร่านแทนที่กระบวนการแก้ไขปัญหาทางการทูตขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านประณามว่าการที่สหรัฐดำเนินปฏิบัติการโจมตีอิหร่านครั้งล่าสุดถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่บังคับใช้ตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: การแข่งขันชนิดอาชีพชาย M25 รายการ IGF Men World Tennis Tour สัปดาห์ที่2ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมในประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศกสิทธิ์สำเร็จกับภวิศ สอนหลักทรัพย์2นักเทนนิสหนุ่มไทยช่วยกันหวดเอาชนะคู่มือวางอันดับ1ของรายการชาวแบรี่จากไอร์แลนด์กับโจชัวชาวตันจากออสเตรเลียได้2เซตรวด7-6ไทเบรก7-3และ6-4ผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จด้านชนิดอาชีพหญิง W15หญิงเดียวรอบก่อนรองชนะเลิศพัชรินทร์ชีพชานเดชซึ่งเป็นมือวางอันดับ1หัวชนะนาโฮซาโตะมือวางอันดับ6จากญี่ปุ่น2-0เซต7-6ไทเบรก7-4และ7-5เข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับเอริกะเซมะมือวางอันดับ4จากญี่ปุ่นขณะที่กมลวรรณยอดเพชรหัวชนะอีคยองซอจากเกาหลีใต้เจ้าของแชมป์สัปดาห์แรก2-1เซต6-0 4-6และ6-3ผ่านเข้าไปตัดเชือกกับหลิวหยูฮั่นจากจีนสนุกเกอร์เก็บสะสมคะแนนดิวิชั่น1รายการ3พิษณุโลกครับที่รัตนาแกรนด์คอนเวนชั่นจังหวัดพิษณุโลก F1 เทพชัยยาอุ่นหนูโชว์ความแม่นยำเอาชนะรุ่นน้องติมการชัดพงนาสา4-2เฟรม F1 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยเข้าไปเจอกับแจ็คสระบุรีเดชวัฒน์พุ่มแจ้งดร.สาธิตปิตุเตชะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมก้าวท้าใจพร้อมด้วยนายแพทย์ปกรณ์ตุงคะเสรีรักรองอธิบดีกรมอนามัยดร.นายแพทย์ไพโรจน์เสาน่วมรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยนายกสมาคมก้าวท้าใจร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2026 Presented by LG แข่งขันในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยสนามนี้นับเป็นสนามวิ่ง10กิโลเมตรแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระยะทางและสถิติจากสมาคมกีฬากรีธาแห่งประเทศไทยชูคอนเซปต์สนามสายทำเวลาบนเส้นทางแลนด์มาร์คใจกลางกรุงเทพมหานครที่ไม่เหมือนใครสำหรับการแข่งขันครั้งนี้คาดว่าจะมีนักวิ่งร่วมงานกว่า 8,000 คนผู้สนใจดูข้อมูลการสมัครแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์สื่อมวลชน Press Centerในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมระหว่างวันที่7-17พฤษภาคมที่ห้องแกรนด์บอลรูม8โรงแรมบรรจงบุรีทั้งนี้ศูนย์สื่อมวลชนจัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาสุราษฎร์ธานีเกมไปสู่ประชาชนทั่วประเทศสหพันธ์แบดมินตันโลก BWF ประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการให้ประเทศอียิปต์รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน แบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลก WWF World Junior Championship 2026ชันชี่อินโดนีเซียที่ตัดสินใจสละสิทธิ์ไปก่อนหน้านี้โดยจะใช้คาริโออินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดียมณกรุงไคโรเป็นสังเวียนหลักในการชิงชัยพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่10พฤษภาคม2569ฉบับที่8บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 17:32 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง92เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:14 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรและเวลา 7:59 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง86เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นาที 1นาทีกับกปท.อาการที่รถเบรกไม่อยู่เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นผ้าเบรกหมดซึ่งสังเกตจากขณะเหยียบเบรกจะได้ยินเสียงโลหะเสียดสีกันดังมาจากบริเวณดุมล้อที่ติดตั้งระบบเบรกแต่หากเบรกไม่อยู่ขณะขับขี่หรือที่เรียกว่าเบรกแตกผู้ขับขี่ต้องควบคุมสติไม่ตกใจและพยายามลดความเร็วของรถโดยถอนคันเร่งออกจากปลายเท้าแล้วลดเกียร์ลงมาใช้เกียร์ต่ำตามลำดับโดยห้ามข้ามเกียร์อย่างเช่นจากเกียร์4มาเป็นเกียร์1เพราะจะเกิดอันตรายได้และเมื่อสามารถชะลอความเร็วของรถจนถึงระดับเกียร์1จนกระทั่งถึงจุดที่รถวิ่งด้วยความเร็วต่ำแล้วให้ใช้เบรกมือช่วยเบรกทั้งนี้ระหว่างชะลอความเร็วรถก็ต้องควรควบคุมสติให้มั่นคงและให้สัญญาณเสียงเปิดไฟฉุกเฉินหรือให้สัญญาณด้วยวิธีใดๆเพื่อจะให้รถคันอื่นรู้ว่ากำลังเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งเมื่อนำรถเข้าจอดข้างทางโดยปลอดภัยแล้วควรติดต่อช่างมาตรวจสอบระบบเบรกโดยทันทีนะคะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่ารกร้างรกเรื้อคำว่ารกร้างประกอบด้วยคำว่ารกกับคำว่าร้างคำว่ารกมีความหมายว่ากระจัดกระจายอย่างไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างบ้านรกหญ้ารกป่ารกคำว่าร้างหมายถึงถูกทิ้งไว้ไม่มีผู้อาศัยไม่มีผู้ดูแลหลังจากเป็นสถานที่ที่เคยมีคนอยู่อาศัยอย่างบ้านร้างเมืองร้างเมื่อใช้รวมกันเป็นรกร้างมีความหมายว่ารกเพราะปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์หรือใช้ประโยชน์เช่นเขาซื้อที่ไว้แปลงหนึ่งแต่ไม่ได้ไปดูนานแล้วจึงเป็นที่รกร้างคำว่าเรื้อมีความหมายว่าทิ้งเป็นเวลานานเช่นฉันไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเสียนานเลยเรื้อไปพูดไม่ค่อยออกคำว่ารกเรื้อหมายถึงรกมากเพราะถูกทิ้งไว้ไม่ได้ดูแลนานมากแล้วเช่นในสวนที่รกเรื้อมักพบสัตว์ร้ายแอบอาศัยอยู
10: ่ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนเรื่องเล่าต้นกำเนิดชาตอนที่1เชื่อกันว่าต้นกำเนิดชามาจากประเทศจีนคำว่าชาสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากภาษาจีนกลางคือคำว่าฉาซึ่งได้มีการบัญญัติไว้ตั้งแต่เริ่มแรกเมื่อมีการค้นพบชาส่วนคำว่าทีในภาษาอังกฤษมาจากคำในภาษาฮกเกี้ยนในบนทนฝูเจี้ยนซึ่งเรียกชาว่าเต๋มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับตำนานชาพอสรุปได้3ตำนานได้แก่ตำนานที่1สันนิษฐานว่าชามีต้นกำเนิดเมื่อประมาณ 2,737 ปีก่อนคริสต์ศักราชในระหว่างที่จักรพรรดิเซินหนงส่งต้มน้ำอยู่ใต้ต้นชามีใบชาปลิวตกลงมาในหม้อต้มน้ำเมื่อส่งลองชิมดูพบว่าน้ำนั้นมีรสชาติหอมดีดื่มแล้วรู้สึกกระชุ่มกระชวยพระองค์จึงได้เผยแพร่การดื่มชาติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการรับมือพายุฤดูร้อนและการเตรียมพร้อมเข้าสู่ฤดูฝนค่ะ
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงมิใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรรณิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและบุญมาสีมาศอ่าน
18: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
19: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิต วันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับช่วงเดือนนี้ประเทศไทยเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและอาจเกิดพายุฤดูร้อนบางพื้นที่เป็นสัญญาณที่เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัวโดยในช่วงรอยต่อสำคัญนี้ระหว่างฤดูร้อนกับฤดูฝนกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีมาตรการอะไรเพื่อให้ประชาชนและเกษตรกรมีความพร้อมในการรับมือภัยธรรมชาติติดตามเรื่องนี้จากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยนายศักดิ์สิทธิ์ประดับสินครับ
5: ครับสวัสดีครับท่านรองณัฐวุฒิครับ
20: สวัสดีครับ
5: ครับในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ประเทศไทยเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังไม่สม่ำเสมอจากภาพจำลองสภาพอากาศล่าสุดทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนแต่งเต็มตัวในช่วงไหนของเดือนพฤษภาคมครับ
20: ตอนนี้เรากำลังประเมินอยู่นะครับซึ่งก็มีหลายปัจจัยที่เริ่มจะบ่งบอกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วเช่นฝนจะเริ่มมีการกระจายตัวมากขึ้นนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่6ยาวถึงวันที่18 19 20เลยยาวตลอดช่วงเลยครับจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝนจะเริ่มในภาคใต้ค่อนข้างเยอะในช่วงแรกนะครับแล้วก็ขยับมาภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือนะครับก็ฝนก็จะกระจายตัวทั้งประเทศแล้วครับแต่สิ่งที่ยังประเมินอยู่ตอนนี้คือเรื่องของลมนะครับลมระดับล่างเนี่ยเริ่มมาเป็นลมนั่นเซาถึงเซาเวสซึ่งเป็นไปตามแพทเทิร์นที่จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับแต่ลมระดับบนนะฮะยังอยู่ในเกณฑ์ที่กำลังสวิงอยู่นะครับซึ่งก็ถ้าอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนเนี่ยลมระดับบนเกินกว่า5กิโลขึ้นไปต้องเป็นลมฝ่ายตะวันออกเฉียงเหนือนะครับซึ่งตอนนี้มันยังเป็นลมฝ่ายเหนือปนกับฝ่ายตะวันออกเฉียงเหนืออยู่นะครับซึ่งก็ยังไม่แน่ทิศเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องประเมินในส่วนตรงนี้เพิ่มเติมนะครับแต่คาดว่ากรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนในค่าปกติก็คือในช่วงที่กลางเดือนนี้นะครับตอนนี้ก็ประเมินปัจจัยต่างๆที่ผมเรียนอยู่นะสิ่งที่จะอาจจะต้องระมัดระวังในช่วงนี้คือการตกของฝนจะมีมากขึ้นแล้วทิศทางการเคลื่อนตัวของฝนจะไม่เป็นแบบเดิมนะที่จะตกในช่วงพายุฤดูร้อนที่มีปัจจัยในเรื่องของมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาอย่างเดียวนะครับตอนนี้มันมีปัจจัยในเรื่องของลมฝ่ายใต้ที่พัดความชื้นเข้ามาลมฝ่ายตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดความชื้นเข้ามาจากอันดามันมันเติมมี 3-4 ปัจจัยที่ทำให้ฝนเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งจะเห็นว่าตลอดช่วงเลยเนี่ยจะมีฝนตกกระจายตัวทั้งประเทศเลยนะครับหลายปัจจัยตัวนี้จะทำให้ส่งผลให้มีฝนกระจายตัวเพิ่มขึ้นฮะรวมถึงในช่วงของประมาณวันที่16ถึง20จะมีพายุไซโคลนก่อตัวทางด้านอันดามันนะครับซึ่งก็จะทำให้ลมเซาเวสมีกำลังแรงขึ้นพายุเนี่ยมันก็จะรวมตัวความชื้นนะความชื้นก็จะถูกพัดเข้ามาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เข้าสู่ประเทศไทยมากขึ้น
5: ครับ
20: ฝนก็จะกระจายตัวทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็ภาคตะวันตกภาคเหนือฝั่งตะวันตกนะครับซึ่งก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องฝนตกหนักนะครับในพื้นที่เหล่านี้เป็นพิเศษเพิ่มเติมนะครับซึ่งกรมก็จะเปิดวอลลุ่มนะฮะเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับ
5: ครับขณะนี้นะครับโลกกำลังจับตามองการเปลี่ยนผ่านจากปรากฏการณ์เอลนีโญสู่ลานินญาในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เราจะเริ่มเห็นสัญญาณความผิดปกติของปริมาณฝนหรือความถี่ของพายุที่จะเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงต้นฤดูยังไงบ้างครับ
20: ปรากฏการณ์เอลนีโญเนี่ยจะมีเอฟเฟกต์ที่แรงจริงๆเนี่ยจะอยู่ในช่วงของเดือนกรกฎาคมสิงหาไปแล้วนะครับซึ่งช่วงนั้นก็เป็นช่วงฝนที่ช่วงนะก็อาจจะทำให้ฝนเนี่ยปริมาณฝนที่ตกเนี่ยอาจจะต่ำกว่าค่าปกติไปพอสมควรเลยนะครับแต่ช่วงต้นฝนก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของเปลี่ยนผ่านจากนิวทรัลนะฮะไปอยู่สู่ของเอลนีโญนะครับจะเห็นว่าต้นฤดูเนี่ยก็ยังมีฝนที่ตกกระจายตัวนะครับที่ตกค่าฝนที่ตกเนี่ยโดยเฉพาะภาคใต้เนี่ยสูงกว่าค่าปกติด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งการตกของฝนจะมีมากในช่วงนี้รวมถึงภาคกลางภาคเหนือที่ผมเรียนว่าฝั่งตะวันตกเนี่ยจะมีอิทธิพลจากตัว ไซโครนเข้ามานะครับซึ่งปัจจัยของเอลนีโญและลานีญาเนี่ยเขาไม่ได้มองปัจจัยในเรื่องของพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเป็นองค์ประกอบเพราะฉะนั้นการเกิดของพายุหมุนเขตร้อนหรือการเกิดของพายุไซโครนทางฝั่งตะวันตกของประเทศเนี่ยในอันดามันเนี่ยก็จะเป็นตัวเสริมที่จะทำให้ฝนเนี่ยมีมากขึ้นกว่าเกณฑ์ปกติได้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นผลดีว่าในช่วงต้นฤดูเนี่ยปริมาณน้ำฝนเนี่ยก็จะมากกว่าปกติด้วยปัจจัยทั้งเรื่องด้านตัวพายุที่เข้าจะมาเติมน้ำในพื้นที่ของประเทศไทยมากขึ้นได้ด้วยครับ
5: ในช่วงนี้ยังมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นบ่อยครั้งทางกรมอุตุเนี่ยมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะมาแจ้งเตือนประชาชนในระดับพื้นที่ให้แม่นยำและรวดเร็วอย่างไรบ้างครับ
20: จริงๆเรามีตัวเรดาร์ตรวจอากาศนะฮะท่านประชาชนเนี่ยสามารถติดตามข้อมูลได้ตัวเองเลยฮะว่าตัวการเกิดของพายุฤดูร้อนเนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่ไหนนะครับแล้วก็มีการเคลื่อนตัวไปทางไหนเคลื่อนตัวมาเข้าหาบ้านของที่ท่านอยู่หรือไม่เข้ามาถึงบริเวณที่ท่านอยู่หรือไม่นะครับซึ่งข้อมูลตัวนี้เราเป็นข้อมูลที่เป็นเกือบเรียลไทม์นะประชาชนสามารถที่จะมอนิเตอร์ข้อมูลตรงนี้ได้ด้วยตัวเองนะครับซึ่งก็จะประเมินเบื้องต้นเลยว่าพื้นที่ที่คุณอยู่เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเกิดพายุฤดูร้อนเนี่ยเข้ามาหาในพื้นที่คุณหรือไม่นะครับซึ่งส่วนนี้จะเป็นตัวเสริมที่พาให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะประเมินนะครับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยจากตัวของท่านเองได้นะครับของภาครัฐเองนะครับของส่วนกลางเนี่ยก็จะมองในภาพรวมนะครับเช่นดูข้อมูลจากดาวเทียมนะฮะว่ามันจะมีกลุ่มฝนเนี่ยกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยจะเคลื่อนตัวเข้ามาในภาคนั้นภาคนี้จังหวัดนั้นจังหวัดนี้ไปให้ในเบื้องต้นเป็นล่วงหน้าไปนะครับแต่ระยะเวลาสั้นๆเนี่ยประชาชนสามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในการที่จะประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองได้นะครับก็อาจจะขออนุญาตเชิญชวนแล้วก็ให้ทุกท่านเนี่ยเข้าไปดูเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของกรมอุตุนิยมนะครับที่มีข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศที่เป็นเกือบเรียลไทม์นะฮะตัวนั้นจะเป็นตัวอัปเดตได้ว่าตอนนี้ฝนอยู่ตรงไหนกันแน่ท่านอยู่ตรงนั้นมีความเสี่ยงที่จะมีการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนไปหาท่านหรือไม่ครับส่วนนี้สามารถประเมินได้ตัวเองได้ครับ
5: ครับแม้ว่าจะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนนะครับแต่ว่าเกษตรกรมักจะกังวลในเรื่องของภาวะฝนทิ้งช่วงทางกรมอุตุได้มีการประเมินหรือว่ามีข้อแนะนำอย่างไรในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทานบ้างครับ
20: ก็อาจจะต้องสิ่งที่ต้องเตรียมการนะครับคือต้นฝนเนี่ยฝนค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าพอช่วงฝนทิ้งช่วงเนี่ยมันอยู่ในช่วงของปรากฏการณ์เอดิโอเนี่ยที่เป็นค่อนข้างที่จะเริ่มรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานเนี่ยฝนอาจจะน้อยกว่าค่าปกติค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเพาะปลูกในช่วงที่ใกล้เคียงเนี่ยอาจจะขยับออกไปนะครับหรือหาแหล่งน้ำนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเข้าใจว่าประชาชนเนี่ยมีแหล่งน้ำเพิ่มเติมนะว่ามันจะเป็นเรื่องการเจาะน้ำบาดาลการขุดบ่อที่จะเก็บน้ำสำรองนะครับในช่วงต้นฝนเนี่ยที่จะมีฝนค่อนข้างที่จะมีน้ำที่จะจัดเก็บได้เนี่ยก็อาจจะต้องเก็บรักษาน้ำส่วนนี้เพื่อไปใช้ในช่วงที่ฝนที่ช่วงเพื่อจะรอฝนกลับมาอีกทีประมาณช่วงเดือนกลางสิงหาตุลาสิงหากันยานะครับช่วงนั้นฝนก็จะกลับเข้ามาแล้วก็อาจจะมีพายุหมุนเขตร้อนทางฝั่งฟิลิปปินส์เนี่ยเข้ามาเติมน้ำในประเทศได้ในช่วงนั้นนะครับอาจจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมอุตุวิทยาอย่างใกล้ชิดว่าในช่วงนั้นเนี่ยมีปัจจัยที่จะเติมน้ำให้กับเกษตรกรได้ไหมนะครับถ้าไม่ได้ก็คงต้องใช้น้ำสำรองที่ผมเรียนเนี่ยเอามาบรรเทานะครับเพื่อจะไม่ให้ตัวพืชหรืออะไรที่มันขาดน้ำจะเกิดการเสียหายเกิดขึ้นครับ
5: ครับปัจจุบันนะครับเราพบว่าฤดูกาลเริ่มเพี้ยนเช่นอากาศร้อนจัดกว่าปกติหรือฝนตกหนักแบบเฉพาะจุดในมุมมองของท่านรองเนี่ยมีแผนในการปรับปรุงโมเดลการพยากรณ์อย่างไรให้รู้เท่าทันความผันผวนของสภาพอากาศโลกที่รุนแรงขึ้นนะครับ
20: ครับเมื่อก่อนเราจะมีโมเดลที่เป็นลักษณะของ forecast เป็นช่วงๆนะครับอัปเดตก็ไม่ค่อยถี่นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราใช้เทคโนโลยี AI นะเริ่มมีการใช้เทคโนโลยี AI ตามมติครม.ที่ให้ความเห็นชอบนะครับซึ่งก็มีการทำ proof of concept นะครับการทดลองใช้มา 3-4 เดือนแล้วนะครับซึ่งก็ได้ผลค่อนข้างดีว่าข้อมูลของโมเดลเนี่ยมันจะมีความละเอียดมากขึ้นมีการ forecast ที่ถี่ขึ้นและเจาะจงพื้นที่มากขึ้นโดยใช้ AI เข้ามาช่วยนะครับ ซึ่งส่วนนี้ก็คาดว่าเราจะสามารถมอนิเตอร์ตัวปัจจัยสภาพอากาศหรือฝนหรือปัจจัยอื่นๆเนี่ยนะครับได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นมีข้อมูลที่อัปเดตมากขึ้นนะครับด้วยเทคโนโลยีที่ใหม่เนี่ยอาจจะทำให้เรามีศักยภาพที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าที่เรามีอยู่ในของเดิมนะครับของเดิมเนี่ยเรามีข้อจำกัดค่อนข้างมากในเรื่องของตัวศักยภาพของคอมพิวเตอร์ที่ไม่ค่อยจะทันสมัยเท่าปัจจุบันแล้วก็โมเดลที่ใช้งานก็จะเป็นรุ่นเดิมรุ่นเก่าหลายสิบปีที่แล้วซึ่งก็จะมีข้อจำกัดว่าจะเพิ่มจำนวนข้อมูลเข้าไปเยอะๆเขาก็ทำงานไม่ได้นะฮะแต่ละสิ่งที่เราจะปรับเปลี่ยนคือจะมาใช้เทคโนโลยีใหม่คือเปอร์ฟอร์แมนซ์ที่สูงขึ้นนะฮะมีใช้การใช้ AI ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สามารถที่จะประเมินหรือดูเซนเรโอของฝนนะว่าตัวฝนเนี่ยมันมีพฤติกรรมแบบไหนในพื้นที่นี้สามารถที่จะไปใช้ในเรื่องของทำ impact based forecast หมายถึงว่าจุดไหนที่มีความเปราะบางเช่นพื้นที่ไหนที่มีการตกของฝนถึงแม้ปริมาณไม่มากแต่ก็เกิดน้ำป่าไหลหลากเกิดน้ำล้นตลิ่งได้ในพื้นที่เหล่านั้นเราก็จะสโคปไปในตัวโมเดลให้ AI มันเรียนรู้นะครับซึ่งส่วนนี้ถ้ามีพารามิเตอร์หรือมีซีนาริโอที่มันบ่งบอกว่าพื้นที่ตรงนั้นมีความเสี่ยงตัวโมเดลก็จะแจ้งเตือนออกมาเป็นเบื้องต้นนะครับซึ่งนักอุตุวิทยาก็จะใช้ข้อมูลนี้มาประเมินความเสี่ยงอีกทีนึงว่าข้อมูลที่โมเดลให้มาเนี่ยมีความถูกต้องแม่นยำมากน้อยแค่ไหนประกอบการตัดสินใจซึ่งส่วนนี้จะเป็นข้อมูลใหม่ๆหรือเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะมาช่วยให้นักอุตุวิทยามีความมั่นใจและสามารถที่จะเจาะจงพื้นที่ในการที่จะพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำขึ้นนะครับ
5: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับประชาชนในวันนี้สวัสดีครับ
20: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
2: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
21: ๆสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาได้แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังพายุฤดูร้อนอากาศแปรปรวนเพื่อเตรียมป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
22: กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเรื่องสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่10พฤษภาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่งจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานายยศกรสุขสะอาดหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยากล่าวว่าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาได้แจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศและหน่วยงานภาครัฐเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันความเสียหายจากพายุฤดูร้อนและอากาศแปรปรวนในระยะนี้
23: ฝากแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในเรื่องของการระมัดระวังในเรื่องของความเสียหายของสิ่งปลูกสร้างยานพาหนะหรือพืชผลทางการเกษตรนะครับหรือเป็นเรื่องหลังคาบ้านปลิวหรือต้นไม้หักโค่นเสาไฟฟ้าหล่นทางพื้นที่จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับ
22: หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยากล่าวด้วยว่าหากประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวสามารถขอความช่วยเหลือเบื้องต้นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ.2550
23: ระเบียบมหาไทยเรื่องการช่วยเหลือประชาชนให้ท้องถิ่นดำเนินการช่วยเหลือไปก่อนในเรื่องของการซ่อมแซมบ้านเรือนหากไม่เพียงพอรายงานมาที่จังหวัดนะครับก็ดำเนินการช่วยเหลือได้ต่อไปครับ
22: นอกจากนี้ข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการสภาพอากาศและเฝ้าระวังพายุเดือนพฤษภาคม2569ช่วงระหว่างวันที่4ถึง6พฤษภาคม2569ช่วงเฝ้าระวังพายุฤดูร้อนทั่วประเทศไทยเนื่องจากมวลอากาศเย็น ปะทะอากาศร้อนทำให้เสี่ยงเกิดพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2569 ช่วงฝนตกต่อเนื่องและลมเปลี่ยนทิศทางลมเปลี่ยนแปลงส่งผลให้ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนเพิ่มมากขึ้นวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2569 สัญญาณการเข้าสู่ฤดูฝนลมตะวันตกเฉียงใต้พัดแรงขึ้นนำกลุ่มฝนจากทะเลเข้าสู่ภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลและเตรียมป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสรวิชัยคำสวทพะเยารายงาน
21: สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยังคงน่ากังวลผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งระดมกำลังเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงพร้อมประสานอากาศยานขึ้นบินโปรยน้ำสนับสนุนภารกิจดับไฟทางอากาศติดตามได้จากรายงานค่ะ
3: สถานการณ์ไฟป่าในจังหวัดนราธิวาสยังคงน่าเป็นห่วงหลังเกิดไฟไหม้ป่าต่อเนื่องหลายพื้นที่ส่งผลกระทบทั้งต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพอากาศและการดำรงชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ป่าพรุซึ่งเป็นระบบนิเวศสำคัญและยากต่อการควบคุมเมื่อเกิดเพลิงลุกไหม้ล่าสุดนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟไหม้ป่าบริเวณบ้านตะโลมียอหมู่ที่1ตำบลตะปอยออำเภอยี่งอในพื้นที่โครงการพรุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือป่าพรุบาเจาะหลังเกิดไฟลุกไหม้มาตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาพื้นที่ป่าแห่งนี้มีเนื้อที่กว่า 1,200 ไร่ล่าสุดได้รับความเสียหายแล้วมากกว่า300ไร่ขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งระดมกำลังลดน้ำและเครื่องสูบน้ำเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเป็นวงกว้าง
4: ไฟป่าของนราธิวาสครับก็มีเพิ่มมาอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือจุดที่ยี่งองนะครับเป็น6จุดครับซึ่งแต่ละจุดเราก็มีผู้รับผิดชอบตอนนี้ก็ชลประทานก็เอาน้ำเข้ามาในแปลงนี้ซึ่งสูบเป็นท่อใช้เครื่องสูบขนาดใหญ่นะครับสูบขึ้นมาเข้าในร่องนี้แล้วก็เอาเครื่องสูบของหับหามเนี่ยใส่เข้าไปอีกทีนึงแต่ที่สำคัญคือต้องระบายน้ำเข้ามาในท่อไปในฟาร์มถึงจะดับสนิทครับอีกอย่างก็คือต้องรอฝน
3: ขณะนี้จังหวัดนราธิวาสเกิดไฟไหม้ป่ารวม6จุดในพื้นที่อำเภอยี่งออำเภอตากใบและสุไหงปาดีโดยอุปสรรคสำคัญในการดับไฟคือสภาพอากาศแห้งลมแรงและแหล่งน้ำอยู่ห่างจากพื้นที่เกิดเหตุส่งผลให้การเข้าควบคุมเพลิงเป็นไปด้วยความยากลำบากเจ้าหน้าที่บางส่วนต้องโค่นต้นปาล์มเพื่อทำแนวกันไฟลดความเสี่ยงการลุกลามไปยังพื้นที่ใกล้เคียงนอกจากนี้กลุ่มควันจากไฟป่ายังเริ่มส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่และบางจุดอยู่ใกล้สนามบินแม้ขณะนี้ยังไม่กระทบต่อการบินแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจังหวัดนราธิวาสได้ประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อช่วยดับไฟในพื้นที่อำเภอตากใบและสุไหงปาดีโดยจะเริ่มปฏิบัติภารกิจในวันนี้เป็นเวลา5วัน
4: เฮลิคอปเตอร์จากกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะมาก็จะไปดับที่สุไหงปาดีก่อน2จุดแล้วก็จะไปที่บางขุนทองจะไปที่พร่อนแล้วก็ไปที่ปากปลาแล้วก็เก็บรายละเอียดของแดแกงก็ใช้เวลา5วันนะครับก็น่าจะเรียบร้อย
3: พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขอความร่วมมือประชาชนช่วยเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสผู้ลักลอบเผาป่าผ่านสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ซึ่งจังหวัดตั้งรางวัลนำจับผู้กระทำผิดไว้จำนวน 50,000 บาทเพื่อร่วมกันหยุดปัญหาไฟป่าที่กำลังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่ขณะนี้ปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
6: ผู้แจ้งเบาะแสคือผู้ที่กล้ายืนหยัดเพื่อปกป้องความถูกต้องของสังคม
7: สวัสดีครับผมพลวัตรีสิริวัตรดีพอครับผู้กำกับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจชาติครับพี่น้องประชาชนที่เป็นพลเมืองดีแจ้งข้อมูลเบาะแสทุจริตในหน้าที่ของข้าราชการถ้าเกิดว่าแจ้งข้อมูลกับเจ้าพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาหรือพนักงานผู้มีหน้าฟ้องคดีอาญาจะเข้ากระบวนการตามพ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญาปี 2546จะได้รับสิทธิการคุ้มครองดูแลความปลอดภัยดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยเป็นหูเป็นตาเป็นเกราะป้องกันชั้นดีให้สังคมครับ
6: เมื่อผู้แจ้งเบาะแสปลอดภัยสังคมก็ปลอดการทุจริตมากขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
21: จากตำนานดาวยิงทีมชาติไทยสู่บทบาทพ่อพิมพ์ผู้สร้างฝันบนเส้นทางลูกหนังนายมานิตน้อยเวศถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านศูนย์ฝึกฟุตบอลเยาวชนเพื่อวางรากฐานให้เยาวชนไทยก้าวสู่เส้นทางนักเตะอาชีพอย่างภาคภูมิติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
9: หากพูดถึงตำนานศูนย์หน้าทีมชาติไทยแฟนบอลหลายคนคงนึกถึงปิยพงษ์ผิวอ่อนเกียรติศักดิ์เสนาเมืองหรือเนติพงษ์ศรีทองอินยอดดาวยิงที่เคยเกือบได้ย้ายไปค้าแข้งในประเทศอังกฤษแต่ยังมีอีกหนึ่งศูนย์หน้าที่สร้างผลงานและความประทับใจให้กับแฟนบอลไทยไม่แพ้กันนั่นคือมานิตน้อยเวศหรือที่แฟนบอลรู้จักกันในฉายาริวัลโดกั๊กหนึ่งในขุนพลทีมชาติไทยชุดคว้าอันดับ4กีฬาเอเชียนเกมปี2002ที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้ภายหลังอำลาสนามฟุตบอลไปแล้วชื่อของมานิตน้อยเวศอาจห่างหายจากหน้าสื่อไปช่วงหนึ่งแต่ปัจจุบันเจ้าตัวได้ผันตัวมาเป็นเจ้าของศูนย์ฝึกฟุตบอลมานิตน้อยเวศโดยนำประสบการณ์และองค์ความรู้จากสมัยค้าแข้งมาถ่ายทอดให้กับเด็กและเยาวชนที่มีความฝันก้าวสู่เป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคตอดีตศูนย์หน้าทีมชาติไทยกล่าวว่าได้เปิดศูนย์ฝึกแห่งนี้มาแล้วกว่า12ปีโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการนำความรู้และประสบการณ์จากสมัยเป็นนักฟุตบอลอาชีพมาถ่ายทอดให้กับเด็กและเยาวชนที่มีความฝันบนเส้นทางลูกหนังปัจจุบันเจ้าตัวผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนระดับ B ไลเซนซึ่งสามารถคุมทีมในระดับไทยลีก2และไทยลีก3ได้อย่างไรก็ตามเลือกที่จะไม่เดินหน้าในสายงานคุมทีมอาชีพเพราะต้องการมีเวลาให้กับครอบครัวเพราะมุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนให้เติบโตสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคต
11: เราก็เอาวิชาความรู้ที่เรามีเอามาถ่ายทอดก็ผ่านหลักสูตร C ไลเซนส์ B ไลเซนส์แล้วเอาวิชาตรงนั้นน่ะมาถ่ายทอดอีกทีนึงแล้วก็ B ไลเซนส์ตรงเนี้ยมันก็คุมทีมได้แหละแต่เป็นทีมแบบทีสองทีสามแล้วก็ทีมเยาวชนอะไรเงี้ยแต่โค้ชมองว่าแบบอยากอยู่กับครอบครัวมากกว่าแล้วก็สอนเด็กๆให้เขาไปเติบโตในเส้นทางฟุตบอลมากกว่าไง
9: อดีตกองหน้าทีมชาติไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าตลอดระยะเวลา12ปีของการเปิดอะคาเดมี่ถือว่าประสบความสำเร็จทั้งในด้านการบริหารและความภาคภูมิใจในฐานะครูผู้สอนที่สามารถผลักดันนักเตะเยาวชนก้าวสู่เส้นทางฟุตบอลอาชีพได้หลายสิบคนอาทิมานิตาน้อยเวศกุลิจลาลิ้มปวณิชและภูรินัทภูลกำลังที่สามารถก้าวขึ้นไปติดทีมฟุตบอลเยาวชนทีมชาติไทยรวมถึงอิทธิพลทิพเนตรดาวรุ่งของบีจีปทุมยูไนเต็ดและอีกหลายคนที่กำลังเดินหน้าในเส้นทางนักฟุตบอลอาชีพ
11: ตอนนี้ล่าสุดอ่ะที่ฝึกมาพร้อมกับกาก้าเพิ่งเป็นเซ็นบีจีเจ้าโฟโต้อิทธิมนต์อ่ะฝึกกับพร้อมกาก้าตอน7ขวบคู่กันเลยนั่นแหละเปิดสาขารุ่นแรกที่สุพรรณแล้วก็มีเจ้าไอซ์ตอนนี้อยู่ทูแบงคอกเล่นเห็นสุพรรณยืมตัวไปเล่นอยู่แป๊บนึงนั่นแหละคือรุ่นแรก
9: จากอดีตศูนย์หน้าผู้สร้างความสุขให้แฟนบอลไทยในสนามสู่วันนี้ในบทบาทครูฟุตบอลของเยาวชนมานิตน้อยเวศยังคงเดินหน้าส่งต่อประสบการณ์และแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆที่มีความฝันบนเส้นทางลูกหนังเพื่อพิสูจน์ว่าความสำเร็จของนักฟุตบอลไม่ได้จบเพียงวันที่แขวนสตาร์ทแต่ยังสามารถส่งต่อคุณค่าและสร้างอนาคตให้กับวงการฟุตบอลไทยได้ต่อไปสำหรับผู้สนใจเรียนฟุตบอลกับมานิตน้อยเวศสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ฝึกฟุตบอลมานิตน้อยเวศอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
12: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
13: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
12: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
13: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความเห็นแก่ตัวโดยพระพุทธทาสภิกขุ
24: สัญชาตญาณว่าตัวตนเนี่ยมันให้คลอดสัญชาตญาณหลายๆอย่างขึ้นมาในคราวเดียวกันพร้อมกันคือเห็นแก่ตน เมื่อมันเห็นแก่ตนอะไรถูกใจตนมันเกิดกิเลสความโลภอะไรขัดใจตนมันก็เกิดกิเลสความโกรธคือโทสะเมื่อเกิดสงสัยวนเวียนอยู่เป็นโมหะเกิดโลภะโทสะโมหะมันเห็นแก่ตนมันก็จะเอาเปรียบผู้อื่นมันก็คิดลักขโมยของผู้อื่นล่วงกาเมผู้อื่นโกหกผู้อื่นอีกหลายสิบอย่างที่มันเป็นลูกเล็กๆเล็กๆของสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นแม่บทของทั้งหมดคือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้มันกลายเป็นฝ่ายต่ำผิดไปหมดเป็นกิเลสถ้าบังคับได้ก็เป็นโพธิไปในทางฝ่ายสูงสัญชาตญาณแท้ๆบริสุทธิ์ล้วนๆมันให้มาเป็นกลางๆหรือให้มาพอดีสำหรับจะมีชีวิตรอดแต่สัตว์มันโง่ด้วยอวิชชามันเปลี่ยนเป็นความเห็นแก่ตัว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดความเดือดร้อนจากการทำนิติกรรมสัญญาเกิดขึ้นได้หลายกรณีและไม่ได้ส่งผลกระทบแค่เรื่องเงินทองเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบในหลายมิติทั้งด้านกฎหมายการเงินสภาพจิตใจซึ่งอาจกระทบในระยะยาวและสร้างความเสียหายใหญ่หลวงได้ประชาชนที่มีฐานะยากจนเสี่ยงต่อความเดือดร้อนจากนิติกรรมสัญญาติดตามแนวทางการช่วยเหลือได้จากสำนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1: สำหรับการให้ความช่วยเหลือในการทำนิติกรรมสัญญาแก่ประชาชนนะคะของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสคช.ต.นครศรีธรรมราชนะคะก็จะดูแลในส่วนของประชาชนที่มีฐานะยากจนนะคะสามารถเดินทางเข้ามาติดต่อให้พนักงานอัยการยกร่างสัญญาให้ได้อย่างเช่นสัญญาซื้อขายสัญญาจำนองสัญญาขายฝากนะคะยกตัวอย่างเช่นมีรถยนต์เก่าๆอยู่คันนึงแล้วมีผู้มาขอซื้อจากเรานะคะเราไม่มีความรู้เรื่องนี้ก็มาให้อัยการร่างสัญญาซื้อขายรถยนต์ได้หรือในกรณีที่ต้องการขายฝากที่ดินที่เป็นที่อยู่อาศัยของเรานะคะกลัวว่าจะเกิดการเสียเปรียบหรือว่าทำไม่ถูกต้องตามแบบของกฎหมายแล้วไม่มีผลใช้บังคับนะคะก็มาให้พนักงานอัยการช่วยตรวจสอบและยกร่างเบื้องต้นได้นะคะ

0: สำหรับค่าใช้จ่ายนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่เราจะพิจารณาให้เฉพาะประชาชนที่มีความยากจนนะคะคือไม่มีสตางค์ในการจ้างทนายความในการยกร่างนั่นเองนะคะหรือว่าการที่จะไปจ้างทนายความแล้วเนี่ยเดือดร้อนเกินสมควรนะคะ
1: หากคุณกำลังประสบปัญหาจากนิติกรรมสัญญาสามารถเข้าขอคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายการบังคับคดีหรือสคช.ที่อยู่ใกล้บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด
2: ๆกิ๊ฟอยากไปเที่ยวทะเลสงัดเงียบก็ได้สะบัดคอแดนซ์ก็ไหวเมย์อยากไปเที่ยวภูเขาขึ้นไปสูดโอโซนบนดอยให้เต็มปอดอากาศดีๆที่หาไม่ได้ในกรุงโบ๊ทอยากนั่งกระเช้าลอยฟ้าหาดใหญ่แห่งแรกในไทยอ่ะทุกคนว่าไงโบ๊ทเลย
3: การแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและยอมรับในเสียงข้างมากนั้นเป็นหลักในการนำประชาธิปไตยมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงเพราะประชาธิปไตยไม่ใช่แค่การเลือกตั้ง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีผู้นำฟิลิปปินส์สนับสนุนความร่วมมือระหว่างกันรอบด้านก่อนเดินทางกลับประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจน

0: สงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
2: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
1: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
2: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
1: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
3: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
4: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยก่อนเดินทางกลับประเทศไทยได้หารือทวิภาคีกับผู้นำฟิลิปปินส์สนับสนุนความร่วมมือระหว่างกันรอบด้าน
5: เช้าวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายในการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับนายเฟดินานด์มาร์โคสจูเนียร์ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยนายกรัฐมนตรีขอบคุณฟิลิปปินส์ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมยืนยันว่าไทยพร้อมสนับสนุนการทำหน้าที่ประธานอาเซียนของฟิลิปปินส์อย่างเต็มที่และเชิญเยือนไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสที่เหมาะสมทั้งสองฝ่ายยังได้หารือความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารโดยไทยพร้อมเพิ่มการส่งออกข้าวและสินค้าเกษตรรวมถึงขยายความร่วมมือด้านการเกษตรอัจฉริยะและอุตสาหกรรมฮาลาลด้านการค้าและการลงทุนเห็นพ้องผลักดันการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าระดับรัฐมนตรีเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันพร้อมส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์โอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังรื้อฟื้นความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อเสริมความมั่นคงและพลังงานสะอาดพร้อมยกระดับความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการหลอกลวงทางออนไลน์และยืนยันดูแลแรงงานฟิลิปปินส์ในไทยอย่างเป็นธรรมวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
4: กรมอุตุนิยมวิทยานำเทคโนโลยี AI เพิ่มความแม่นยำพยากรณ์อากาศและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงพร้อมคาดการณ์ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้จะทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
6: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาอยู่ระหว่างประเมินข้อมูลทิศทางลมคาดว่าจะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการได้ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้เปิดวอลลุ่มติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันช่วงนี้หลายพื้นที่เกิดพายุฤดูร้อนกรมอุตุนิยมวิทยาจึงนำเทคโนโลยีในการแจ้งเตือนผ่านเรดาร์ตรวจอากาศรวมทั้งดูข้อมูลจากดาวเทียมถึงการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนในจังหวัดต่างๆล่วงหน้าพร้อมปรับปรุงโมเดลการพยากรณ์อากาศนำเทคโนโลยี AI มาทดลองใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาพบว่าช่วยเพิ่มความละเอียดและความแม่นยำในการระบุพื้นที่ที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของกรมอุตุนิยมวิทยาผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: จังหวัดตรังคุมเข้มหลังพบสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดตรังพบผู้ป่วยสูงเป็นอันดับที่5ของประเทศ
7: นายแพทย์สงกรานต์ไหมชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดตรังพบผู้ป่วยสูงเป็นอันดับ5ของประเทศโดยมีผู้ป่วยจำนวน199รายอัตราป่วย 31.27 ต่อแสนประชากรคาดว่าผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้น 1.4 เท่าของปี2568ทั้งนี้จังหวัดตรังมีพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกใน19ตำบลของอำเภอเมืองตรังอำเภอกันตังอำเภอย่านตะขาวอำเภอปะเหลียนอำเภอสิเกาอำเภอวังวิเศษและอำเภอหาดสำราญโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้วิเคราะห์ข้อมูลระบาดวิทยาทุกสัปดาห์ทำการเฝ้าระวังใน7สถานที่สำคัญเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์มาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคและมาตรการ5ป.1 ขอพร้อมเตือนประชาชนเมื่อมีอาการสงสัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออกให้รีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคให้ชัดเจนจะได้รับการรักษาที่เหมาะสมและจะช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาครับ

0: ันโลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยายิ้มออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 9:30 นทาง FM 92.5 MHz
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับผมชัยยายิ้มมิไลนะครับทุกเช้าวันเสาร์ก็วันนี้อาจจะเรียกว่าชุกโหกเล็กน้อยเนี่ยนะครับเนื่องด้วยมีเหตุการณ์ทั้งฝนตกทั้งวิกฤตราคาน้ำมันสารพัดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเป็นวันสัตรมงคลนะครับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งสมเด็จพระนายเจ้าพระบรมราชินีนะครับเสด็จไปในพิธีพระราชพิธีสัตรมงคลนะครับณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยนะครับในพระบรมมหาราชวังนะครับในเวลา 17:17 นะครับซึ่งทั้งสองพระองค์และพร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จไปที่พระที่ตั้งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังนะครับในโอกาสนี้เจ้าพระคุณศรีนาถนะครับพิตราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยนะครับพร้อมทั้งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามเจ้าฟ้ามหาจักรสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์นี่นะครับก็เสด็จไปที่พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยนะครับพระบรมวงศานุวงศ์บางพระองค์นะครับก็ไปเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทวดาที่รักษาพระนพดลมหาสพเวตฉัตรนี่นะครับก็เจริญพุทธมนต์นะครับแล้วก็ถวายดีเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบพระพุทธเปรติมาชัยวัดรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่7และรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบาบุษบกมาลานะครับทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับแล้วเสด็จกลับพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชราชดำเนินครับอย่างไรก็ตามนะครับก็การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันที่28มิถุนายนนี่นะครับก็เรียกว่าสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่เริ่มต้นในการรณรงค์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับและสมาชิกสภากทม.เพราะจะมีการเปิดตัวการลุ้นผู้สมัครเพื่อพรรคสีส้มหรือทั้งประชาชนนะครับซึ่งพรรคสีส้มนั้นรวมไปถึงในเรื่องของท่านอาจารย์ชัดชาติวิสุทธิพันธ์ซึ่งท่านก็เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในช่วงแรกๆเนี่ยท่านก็ดูฟิตพอสมควรแต่ช่วงหลังๆเนี่ยนะครับซึ่งนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะครับฝนตกหนักมากทีเดียวก็รอการระบายน้ำเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับที่สนุกที่สุดเลยคือการเปิดตัวสมาชิกสภากทม.ก็ต้องลุ้นนะครับว่าฝ่ายไหนที่เป็นฝ่ายชนะซึ่งคุณชัดชาติเนี่ยท่านอาจารย์ชัดชาติเนี่ยท่านก็เรียกว่าเปิดตัวเป็นอิสระนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเรียกว่ามีพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยพรรคสีฟ้าก็น่าจะส่งเหมือนกันเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็ถือว่าฝ่ายค้าเนี่ยพรรคสีส้มเนี่ยการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยท่านก็เรียกว่าเป็นพรรคที่เรียกว่าเหมาทั้งหมดทั้ง50เขตในกรุงเทพมหานครอย่างไรก็ตามนะครับในกรณีการเลือกตั้งทั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และสมาชิกสภาเขตเนี่ยก็ต้องลุ้นพอสมควรปัจจุบันเรื่องราวในโลกเนี่ยไม่ได้จบง่ายๆนะครับแบบว่านายกเทศมนตรีต้องมีอำนาจสูงสุดในเมืองและการบริหารการจัดการเมืองเนี่ยเสมือนว่าในวันนี้ความสัมพันธ์แบบนายกเทศมนตรีเนี่ยเข้มแข็งกว่าสภาเมืองจะเป็นรูปแบบหลักเมืองของส่วนใหญ่อย่างโดยเฉพาะในอเมริกาเนี่ยก็จะมีเฟดเออรัลนะครับในระดับชาติแล้วก็จะมีเคานตี้นะครับแล้วมีโลคอลกัฟเวอร์เมนต์และมีสเตทเนี่ยนะครับมีเฟดเออรัลมีสเตทมีโลคอลซึ่งประเด็นตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่มีความสำคัญอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับก็สภาเมืองต้องเข้มแข็งแม้ว่าจะมามากกว่านายกเทศมนตรีนะครับถ้าสภาเมืองตัดสินใจผู้จัดการเมืองอย่างซิตี้แมเนเจอร์อย่างเมืองพัทยาเนี่ยก็เป็นเมืองที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันก็คงต้องติดตามกันเนี่ยนะครับในเรื่องของการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งวันนี้การจัดการบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็ได้จัดมีงบประมาณจากรัฐบาลกลางนะครับแล้วก็พยายามที่จะให้การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีส่วนในเรื่องของการดูแลจัดเก็บภาษีเห็นได้ข่าวมาว่าอยากจะให้ตำรวจเนี่ยไปเรื่องของการ ดูแลการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งผมก็เชื่อว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เนี่ยนะครับที่จะให้การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องของการจัดการในเรื่องของการปกครองส่วนท้องถิ่นคงจะต้องต่อสู้กันอีกนานทีเดียวเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับดูในเรื่องของสมาชิกในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลในซึ่งในขณะนี้เนี่ยนะครับก็ยังไม่เป็นที่เรียบร้อยเนี่ยนะครับทั้งที่มีการเปิดตัวคณะรัฐมนตรีแล้วนะครับแล้วก็มีการเปิดตัวในเรื่องของแถลงนโยบายเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามทั้งนี้การความสัมพันธ์ระหว่างการพึงพอใจของพี่น้องประชาชนก็ยังมีการประท้วงกันอยู่เนี่ยนะครับในเรื่องของการทำงานของคณะรัฐมนตรียังไม่พึงพอใจในเรื่องการทำงานนะครับก็ยังมีการเรียกว่าสัญญาณในเรื่องของการประท้วงยังมีกันอยู่เนี่ยนะครับคงต้องติดตามกันต่อไปว่าอะไรเป็นอะไรนะครับอย่างไรก็ตามก็ถือว่าการยังไม่ได้เดินเครื่องกันเลยเนี่ยนะครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยก็ได้ประกาศลาออกจากการเป็นสมาชิกส.ส.บัญชีรายชื่อแต่ไม่ได้ลาออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยนะครับซึ่งได้มีการเสนอชื่อคุณขัตติยะสวัสดิผลขึ้นมาแทนเนี่ยนะครับสัญญาณในเรื่องของตรงนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่ายังยุ่งยากพอสมควรหมอดูแล้วก็อาจจะมีทั้งหมอดาวนะครับทำนายว่ารัฐบาลของท่านเสี่ยหนูอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยอาจจะอยู่ไม่ครบ2ปีนะครับหรือ3ปีหรือ4ปีอาจจะอยู่เพียง2ปีเท่านั้นเองอันนี้เราก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะครับทั้งนี้ในเรื่องนี้เนี่ยนะครับคงจะต้องดูกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสุริยะเนี่ยย้ายคุณราเชนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันว่าการย้ายคุณราเชนเนี่ยมันจะมีการกับผลกระทบกันอย่างไรในเรื่องของย้ายคุณราเชนเนี่ยนะครับเพราะว่าการย้ายคุณราเชนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากจนขึ้นคุณราเชนจะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนเนี่ยแต่ก็คุณราเชนก็บอกว่าไม่อยากจะอยู่แล้วเพื่อไม่ให้เม่นสมศักดิ์ศรีของข้าราชการเนี่ยนะครับก็ประบวชไปสุดนะครับแล้วก็บอกว่าไม่อยากจะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้ข่าวมาว่าแท้จริงผมไม่ทราบได้บอกว่าหลานชายของคุณสุริยะเนี่ยเรียกบรรดาปลัดกระทรวงอธิบดีกรมต่างๆแม้กระทั่งบรรดาข้าราชการในกรมฝนหลวงที่คุณราเชนเคยเป็นอดีตอธิบดีเนี่ยนะครับไปดูงบประมงงบประมาณดูเสมือนว่านะครับผมไม่ได้กล่าวหาหรือกล่าวร้ายใครใดๆทั้งสิ้นเนี่ยนะครับดูเสมือนว่าอาจจะดูงบประมาณอาจจะดูเรื่องในเรื่องของการของงบเพื่อจะไปทำโครงการต่างๆอันนี้เราก็ต้องดูกันว่าในเรื่องตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันต่อไปนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยการใบลาออกคุณราเชนเนี่ยส่งถึงรัฐมนตรีแล้วหรือยังคุณสุริยะบอกว่าตนยังไม่เห็นจะส่งไปที่ปลัดกระทรวงหรือไม่ตนไม่ทราบได้เมื่อถามประเด็นดังกล่าวรัฐมนตรีอยากให้จบแต่สังคมอาจจะยังไม่อยากให้จบซึ่งแน่นอนครับสังคมเนี่ยวันนี้สังคมมันมีทั้งโซเชียลมีเดียอยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซึ่งหลานของตนเองเนี่ยติดต่อคุณราเชนไปตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมตั้งแต่ปีที่แล้วตอนนั้นตนก็ยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีเกษตรพอมารับตำแหน่งหลานของตนเนี่ยพยายามโทรหาคุณราเชนโดยตรงโดยที่ตนเองไม่ทราบเรื่องมันจะไม่ทราบเรื่องได้ยังไงครับเรื่องการโยกย้ายก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่การเมืองก็เป็นเรื่องการเมืองเนี่ยนะครับเมื่อถามถึงกรณีคุณราเชนอ้างว่ามีคนเรียกดูงบประมาณรัฐมนตรีเกษตรบอกว่าถ้าไม่มีการโยกย้ายคงไม่มีประเด็นนี้ก็แน่นอนก็ต้องตอบอย่างนี้เนี่ยนะครับก็คงต้องดูกันว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คงต้องติดตามกันในเรื่องของตรงนี้แม้กระทั่งในเรื่องของคณะกรรมการปปช.ก็ยังเลือกนั่งยังไม่เสร็จเนี่ยนะครับเพราะว่ามีการฝากเฟิร์กการพักภูมิใจไทยเนี่ยก็มีเด็กฝากเยอะมากมายแล้วก็อาจจะเรียกว่าถูกฟ้องให้หมดสมัยในเรื่องตรงนี้อาจจะถูกผิดในเรื่องกรณีเรื่องหัวสวเรื่องเขากระโดนนะครับคุณเนวินชิดชอบเนี่ยก็เป็นบ้านใหญ่นะครับ ฉายาเดิมคือยี่ห้อย120เนี่ยนะครับผมยังจำแม่นทุกคนก็ยังจำกันได้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าไม่น่าเชื่อว่าคุณเนวินยี่ห้อย120เนี่ยก็ยังมีชื่อเสียงยังโด่งดังกันอยู่ไม่น่าเชื่อว่าวันนี้จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ทางการเมืองไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คงจะต้องดูกันว่าอะไรเป็นอะไรในเรื่องตรงนี้ในขณะเดียวกันนะครับไปดูในเรื่องของรัฐบาลเนี่ยผลงานไม่เข้าเป้านะครับดัชนีทางการเมืองเมื่อเดือนเมษายนเนี่ยลดลงทุกตัวชี้วัดนะครับสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วทั้งประเทศดัชนีทางการเมืองประจำเดือนเมษายนนะครับ2569เนี่ยกลุ่มตัวอย่างจำนวน 2,214 คนเนี่ยสำรวจทางออนไลน์และภาคสนามระหว่างวันที่27ถึง30เมษายนที่ผ่านมาพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้คะแนนภาพรวมดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนเมษายนเนี่ยเฉลี่ย 3.79 คะแนนนะครับลดลงจากเดือนมีนาคมที่ผ่านมาที่ได้ 3.89 คะแนนตัวชี้วัดได้คะแนนสูงสุดคือผลงานของฝ่ายค้านเฉลี่ยอยู่ที่ 4.31 คะแนนดัชนีชี้วัดได้คะแนนต่ำสุดคือการแก้ไขปัญหายาเสพติดและผู้ทรงอิทธิพลเฉลี่ยแล้วเนี่ย 3.22 คะแนนนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลมีบทบาทสูงสุดแน่นอนครับคุณอนุทินชาญวีรกุล39.07%รองลงมาแน่นอนศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์28.22%ส่วนฝ่ายค้านคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ127.82%รองลงมาคุณรักชนกศรีนอกนะครับได้ประมาณ23.25%สิ่งที่อยากจะฝากไว้กับรัฐบาลแน่นอนครับปัญหาปากท้องลดค่าครองชีพกับประชาชน49.82%และสิ่งที่อยากฝากไปสู่ฝ่ายค้านก็คือตรวจสอบการทุจริตและการใช้งบประมาณของรัฐบาลเนี่ยนะครับทีนี้ถามว่าดร.พรพันธ์บัวทองเนี่ยประธานสวนดุสิตโพระบุว่าผลสำรวจดัชนีชี้เมืองชี้ผลทางการเมืองเนี่ยนะครับลดลงทุกตัวชี้วัดแสดงให้เห็นว่าประชาชนไม่ได้กังวลเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่กำลังมองภาพรวมของรัฐบาลการบริหารประเทศเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตในทิศทางเดียวกันคือยังไม่เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนพอโดยเฉพาะคะแนนด้านเศรษฐกิจและปากท้องนะครับเราต้องยอมรับความจริงว่าวันนี้ในเรื่องของปัญหาค่าครองชีพปัญหาเงินเฟ้อวิกฤตราคาน้ำมันเนี่ยวันนี้ขึ้น10บาทขึ้น12บาท15บาทนะครับเรียกว่าไม่น่าเชื่อถึงแม้ราคาน้ำมันจะสูงขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับก็คนก็ยังใช้รถใช้ลากันอย่างมหาศาลเนี่ยนะครับในเรื่องของช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยรถราก็ติดปอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเราคงต้องติดตามมาต่อไปว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูกันว่าในเรื่องของสภาพการจราจรคนไทยไม่ค่อยยี่หล่าสักเท่าไหร่นะครับว่าอะไรเป็นอะไรนี่นะครับในเรื่องแลนด์บริดจ์เนี่ยเราไม่ได้ยินมานานแล้วเนี่ยนะครับผมก็ว่าจะทำรายการโทรทัศน์นะครับเรื่องแลนด์บริดจ์เนี่ยนะครับว่ามันเป็นยังไงเนี่ยนะครับทีนี้ถามว่าโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวบนสำรวจนิดาโพในบอกว่าคนภาคใต้เนี่ยคิดอย่างไรโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยนะครับจะมาแล้วจำนวนพบว่ากลุ่มผู้ที่เคยรับรู้ข้อมูลโครงการจำนวน 1,333 คนเนี่ยเคยได้ยินและเข้าใจดีมากนะครับและได้รับแล้วก็และคณะเนี่ยจะเข้าใจบ้างนะครับเคยได้ยินแต่เข้าใจเพียงเล็กน้อยจริงๆแล้วเนี่ยผมได้ดูรายการโทรทัศน์เมื่อคืนนี้นะครับบอกว่าเรื่องโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยมีการโกงงบประมาณเนี่ยประมาณ 88,000 กว่าล้านบาทนะครับเท็จจริงเนี่ยเดี๋ยวข้อคงต้องไปติดตามกันถามว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย67.22%เห็นด้วยกับโครงการโดยแบ่งเป็นเห็นด้วยประมาณ 34.12% และค่อนข้างเห็นด้วย 33.01% ขณะที่มีประมาณ32.78% ไม่เห็นด้วยสะท้อนถึงโอกาสของโครงการและบทบาทของภาครัฐนะครับว่าภาครัฐตรงเนี้ยจะมีภาคบนรัฐบาลเนี่ยข้อมูลโปร่งใสมากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะครับทีนี้ถามว่า ครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับคือโจทย์ที่รัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญอย่างมากมายว่าถึงการรับรู้ถึงเรื่องของการดูลงดูแลตรงเนี้ยว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะครับทีเนี้ยประเด็นสำคัญมีอย่างนี้ครับนายกรัฐมนตรีได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชนเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งทีเนี้ยประเด็นสำคัญมีอย่างนี้ครับว่าในเรื่องตรงเนี้ยมันมีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนอย่างไรในเรื่องโครงการแลนด์บริดจ์ตรงนี้ทีเนี้ยสำคัญที่สุดเลยเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยผมคิดว่าตั้งแต่จังหวัดชุมพรจนมาถึงจังหวัดระนองเนี่ยนะครับมันใช้ระยะทางประมาณเกือบจะ200กิโลเมตรเนี่ยนะครับถามว่าในเรื่องตรงนี้มันเป็นโครงการที่ดีไหมก็อาจจะขัดขวางในช่องแคบช่องแคบผมก็จำชื่อไม่ได้เนี่ยนะครับประเด็นสำคัญคือถ้าไปเปิดช่องแคบแลนด์บริดจ์แทนสิงคโปร์เนี่ยเขาจะคิดยังไงเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นเส้นทางเดินเรือทะเลที่มีความสำคัญอย่างมากซึ่งสิงคโปร์เนี่ยคงจะไม่ยอมรับนะครับว่าในโครงการตรงนี้เนี่ยซึ่งเป็นรายได้หลักของสิงคโปร์จะยอมหรือไม่ยอมนะครับอาจจะมีการว่าจ้างในเรื่องของให้มีคนคัดค้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ผมเองนั้นเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าผมเห็นด้วยส่วนการแบ่งแยกประเทศเนี่ยมันก็จะเหมือนกับช่องแคบปานามาช่องแคบในเรื่องของคลองสุเอซเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นโครงการที่จะสร้างผลงานให้กับประเทศไทยนะครับก็อาจจะเป็นผลดีนะครับเรื่องความมั่นคงทางภาคใต้เนี่ยนะครับก็คงจะเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันต่อไปว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยภาครัฐยังให้ความสำคัญอยู่ว่าในเรื่องภาคการลงทุนความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจรวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ทุกประเด็นต้องอธิบายอย่างชัดเจนแม้ภาพรวมเนี่ยนะครับจริงๆแล้วผลกระทบเนี่ยคงไม่ได้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสักเท่าไหร่เนี่ยแต่เราจะต้องเรียกว่ารักษาเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนี่ยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เนี่ยนะครับก็คงจะต้องดูกันว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะครับไปดูในเรื่องข่าวต่างประเทศกันบ้างกองทัพสหรัฐอเมริกานะครับตั้งสังเกตการกองเรือเรือสากลสหรัฐนะครับจุดเขตพื้นที่ความปลอดภัยพิเศษในการเดินทางผ่านช่องแคบเฮอร์มุชเพื่อให้เรียบหน้าน้ำโอมานเพื่อเลี่ยงการเผชิญหน้ากับอิหร่านแต่รัฐบาลที่กรุงวอชิงตันยอมรับว่ามีความเสี่ยงการเกิดเหตุปะทะในระยะกระชั้นชิดนะครับนอกจากนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองดูไบสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์นะครับเมื่อวันที่4พฤษภาคมเนี่ยนะครับบอกว่าศูนย์ปฏิบัติการด้านการเดินเรือของประเทศอังกฤษเนี่ยนะครับบอกว่าผู้ประสานงานเดินเรือนานาชาติในภูมิภาคตะวันออกกลางรายงานว่ากองทัพสหรัฐประกาศว่าเขตพื้นที่เสริมความปลอดภัยที่จะมีการเข้ามาเข้มงวดในเรื่องตรงนี้นะครับคงจะต้องดูแลกันอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษแล้วก็ดังกล่าวเนี่ยอยู่ทางตอนใต้ของทางเดินเรือสากลนะครับแล้วก็แหล่งข่าวระดับสูง2คนนะครับไม่วอชิงตันเปิดเผยแหล่งข่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติการโปรเจกต์ฟรีดอมนะครับโดนัลด์ทรัมป์เองผู้นำสหรัฐสั่งการให้กองทัพสหรัฐเนี่ยนำทางเรือบรรทุกสินค้าในการเดินทางผ่านช่องแคบเฮอร์มุชในระยะเริ่มต้นกองทัพสหรัฐจะทำหน้าที่ผู้นำทหารให้กับเดินเรือของอิหร่านกับหรือถูกขัดขวางในการเดินทางผ่านช่องแคบเฮอร์มุชนะครับสำหรับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ทันทีนะครับระหว่างนั้นจะต้องเป็นอย่างไรอีกหนึ่งข่าวสุดท้ายนะครับก็ถามว่าในเรื่องของขุนคลังสหรัฐอเมริกาเนี่ยปิดล้อมบีบคออิหร่านจนเรียกว่าถังแตกนะครับอาจถึงขั้นต้องปิดป่อน้ำมันรัฐมนตรีคลังของสหรัฐมาตรการปิดล้อมทางทะเลได้ผลชะงักทำคลังน้ำมันสำรองเนี่ยเรียกว่าล้นจนต้องจ่อปิดบ่อน้ำมันซ้ำเติมเด้อสภาวะเงินถังแตกของประเทศอิหร่านจนไม่มีเงินจ่ายค่าจ้างกองทัพซึ่งสำนักงานข่าวต่างประเทศจากกรุงวอชิงตันดีซีนะครับนายสกอตต์เบเซนรัฐมนตรีคลังของอเมริกาบอกว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยนะครับกำลังใช้มาตรการปิดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเงินอย่างเข้มงวดจนรัฐบาลอิหร่านเนี่ยไม่สามารถจ่ายเงินเดือนให้กับทหารได้อีกต่อไปขณะเดียวกันเบเซน รัฐมนตรีคลังบอกว่าอุตสาหกรรมน้ำมันของอิหร่านเนี่ยกำลังเผชิญปัญหาสภาวะวิกฤตเนื่องจากคลังเก็บน้ำมันดิบเนี่ยเต็มจุอย่างรวดเร็วเพราะไม่สามารถส่งออกได้เนื่องจากมาตรการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐอเมริกาและคาดการณ์ว่าอิหร่านอาจจำเป็นต้องเริ่มปิดบ่อน้ำมันภายในสัปดาห์หน้าดังนั้นเนี่ยนะครับเบสเซนส่งเสริมบอกว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันของอิหร่านเนี่ยกำลังอ่อนแออย่างหนักเนื่องจากขาดการบำรุงรักษาอย่างยาวนานภายใต้มาตรการคว่ำบาตรนับหลายสิบปีนะครับของสหรัฐอเมริกาและสหรัฐอเมริกาจะยกระดับการตรวจสอบและขัดขวางทุกฝ่ายที่พยายามโอนเงินเข้าสู่อิหร่านเนี่ยเพื่อสนับสนุนการเดินงานตรงนี้นะครับหลังต่อมาประเด็นอิหร่านที่เกิดขึ้นอิหร่านคือพยายามเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางจากเรือในช่องแคบเฮอร์มุสเบสเซนกล่าวว่ารายได้ส่วนนี้เป็นเพียงเศษเงินเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้มหาศาลจากการขายน้ำมันของอิหร่านเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอิหร่านเนี่ยก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าไม่รู้ว่าได้คลังแสงมาจากไหนได้พลังเก็บสตุ้งสตังมาจากไหนก็น่าจะได้มาจากการยอมรับจากประเทศจีนกับประเทศรัสเซียนะครับก็เรียกว่ามีพลังมาจากจีนแล้วก็จากประเทศรัสเซียเนี่ยนะครับก็เรียกว่าทั้งสงครามทั้งยูเครนทั้งอัฟกานิสถานทั้งปากีสถานเนี่ยส่วนสงครามโลกจะเกิดขึ้นครั้งที่3มั้ยมันคงไม่เกิดขึ้นหรอกครับถ้าจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันก็เป็นสงครามสภาวะเศรษฐกิจกับเมืองไทยข่าวสุดท้ายรัฐบาลอนุทินชาญวีรบุรุษเนี่ยอาจจะอยู่ไม่ครบเทอมนะครับเพราะโดนพี่น้องประชาชนประท้วงอย่างมากมายถึงการทํางานเนี่ยนะครับอาจจะมีนายกรัฐมนตรีสุภาพสตรีก็ได้อาจจะเป็นคุณสุภจีก็ได้หรือจะเป็นใครก็ได้อันนี้เราต้องติดตามกันต่อไปเนี่ยนะครับว่าการทํางานของรัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะว่ากำลังถูกตรวจสอบในเรื่องของการคดโกงมากน้อยขนาดไหนอย่างไรการทุจริตงบประมาณขนาดไหนอย่างไรนะครับเพราะว่าเป็นน้ำเป็นเรียกว่าคือเหล้าเก่าในขวดใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนวันนี้ฉลาดมากยิ่งขึ้นและพวก Gen X Gen Y Gen Z เนี่ยนะครับก็เฝ้าติดตามการทำงานของรัฐบาลนะครับอย่างใกล้ชิดเราคงต้องติดตามกันต่อไปครับเอาละครับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับพบกับผมใหม่วันเสาร์หน้าชัยยายิ้มวิไลวันนี้ลากันไปก่อนนะครับขอบคุณครับติดตามรายการและสวัสดีครับ
0: ทันโลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยาหญิงออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 9:30 น. ทาง FM 92.5 MHz

สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับทุกวันเสาร์บรรยากาศสบายๆแบบนี้เช่นเคยครับในรายการสวัสดีครับกับผมภูดิษฐ์สิริวุฒิเช่นเคยครับท่านผู้ฟังครับในวันนี้ครับก็มีทั้งเพลงแปลกๆใหม่ๆครับเพลงสากลอินดี้ต่างๆครับที่ทุกท่านอาจจะไม่เคยฟังที่ไหนก็ตามครับมาเปิดโลกแห่งเสียงเพลงให้ทุกท่านนั้นได้ฟังไปพร้อมกันในรายการเลยครับและเช่นเคยครับสตาร์ดี้ของเราครับไม่ได้มีแค่เพลงเท่านั้นครับก็ยังมีคอนเทนต์ที่น่าสนใจอีกเช่นเคยครับซึ่งก็ไปติดตามกันได้เลยครับในช่วงหน้าเลยครับกับรายการสตาร์ดี้ครับซึ่งคอนเทนต์ในวันนี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับไปติดตามกันได้ในช่วงหน้ากับรายการสวัสดีครับ

มาแล้วครับท่านผู้ฟังครับคอนเทนต์ของสตาร์ดีในวันนี้ครับเป็นเรื่องของสุขภาพครับซึ่งในวันนี้เนี่ยหลายท่านอาจจะเป็นครับเพราะว่าใครๆก็เป็นได้ครับก็คือเรื่องของท้องๆไส้ๆเหล่านี้เองครับเรื่องของท้องผูกเรื้อรังนะครับหายขาดได้นะถ้ารักษาอย่างถูกวิธีนั่นเองครับมีใครเป็นบ้างอาการท้องผูกครับซึ่งจะอาการท้องผูกเนี่ยเป็นปัญหาที่คนส่วนมากก็มองว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ใช่ไหมล่ะครับเพราะคิดว่าแค่ทานยาระบายก็ช่วยให้ขับถ่ายได้แล้วครับแต่รู้ไหมท่านผู้ฟังการทานยาช่วยถ่ายเป็นประจำเนี่ยนอกจากโรคท้องผูกจะไม่หายแล้วเนี่ยยังอาจส่งผลให้เกิดโรคร้ายอื่นๆตามมาได้ครับเพราะฉะนั้นควรรีบหาทางรักษาโรคท้องผูกเรื้อรังอย่างจริงจังก่อนที่โรคร้ายจะถามหานั่นเองครับทีนี้มันเป็นยังไงครับช่วงหน้าเราจะไปติดตามกันกับการขับถ่ายแบบไหนที่เรียกว่าปกติไปรู้กันในช่วงหน้าคอนเทนต์ของเราครับในช่วงหน้ากับรายการสไตล์ดีครับ

ากที่ทิ้งท้ายกันเอาไว้ครับการขับถ่ายแบบไหนที่เรียกว่าปกติครับหลายคนก็เข้าใจครับว่าการขับถ่ายที่ปกตินั้นจะต้องถ่ายทุกวันนะฮะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยร่างกายหรือว่าสรีระของแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันจึงไม่จำเป็นนะที่จะต้องขับถ่ายบ่อยเท่ากันครับดังนั้นตราบใดที่เรายังสามารถขับถ่ายได้อย่างสบายไม่ต้องเบ่งมากจนเกินไปครับแล้วก็อุจจาระนั้นมีลักษณะนิ่มจับตัวกันเป็นก้อนดีแม้จะไม่สามารถขับถ่ายได้ทุกวันก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติแต่อย่างใดนะครับโดยปกติแล้วคนเราจะถ่ายอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์ครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราถ่ายน้อยกว่า3ครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยหรือว่ามีความลำบากในการถ่ายเช่นมันแข็งตัวนะครับต้องใช้แรงเบ่งมากกว่าปกติเนี่ยมีความรู้สึกว่าถ่ายแล้วมันไม่ออกครับออกไม่หมดต้องใช้นิ้วล้วงช่วยหรือว่าใช้น้ำฉีดเข้าไปในตรงจุดนั้นของเราครับเพื่อทำการขับถ่ายก็อาจเข้าข่ายภาวะท้องผูกเรื้อรังได้นั่นเองครับแล้วอาการแบบไหนล่ะครับที่คนสงสัยว่าเรามีภาวะท้องผูกเรื้อรังล่ะครับทีนี้เมื่อกี้เรารู้เรื่องของการขับถ่ายแบบปกติแล้วนะแล้วแบบไหนที่เรียกว่าท้องผูกเรื้อรังซึ่งทางการแพทย์ครับปัจจุบันจะใช้เกณฑ์ของโรม4ครับในการวินิจฉัยโรคท้องผูกเรื้อรังครับซึ่งจะต้องมีอาการที่รบกวนการดำเนินชีวิตและมีความผิดปกติต่อเนื่องอย่างน้อย6เดือนครับโดยอาการผิดปกติของโรคท้องผูกเรื้อรังเนี่ยจะต้องมีอาการอย่างน้อย2ข้อครับก็คือ1ต้องออกแรงเบ่งมากกว่าปกติ2ต้องเป็นก้อนแข็ง3รู้สึกว่าถ่ายไม่หมด4รู้สึกว่ามีการอุดกั้นบริเวณทวารหนัก5มีการใช้นิ้วล้วงเพื่อช่วยในการขับถ่ายนั่นเองและ6ถ่ายน้อยกว่า3ครั้งต่อสัปดาห์ครับถ้าหากใครมีอาการ2อย่างขึ้นไปใน6ข้อนี้ครับแถมเป็นต่อเนื่องเนี่ยครับคือสัญญาณที่บ่งบอกได้เลยว่ากำลังมีภาวะท้องผูกเรื้อรังครับไม่ควรนิ่งนอนใจนะไปพบแพทย์ตรวจวินิจฉัยกันเลยจะดีกว่านั่นเองครับโอเคครับไปสำรวจกันก่อนครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาต่อกันกับรายการสวัสดีครับ

กลับมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับแล้วไอ้เจ้าท้องผูกเรื้อรังเนี่ยมันส่งผลอย่างไรต่อชีวิตครับภาวะท้องผูกเรื้อรังเนี่ยสามารถส่งผลให้ผู้ป่วยนั้นมีภาวะเครียดครับเบื่ออาหารแล้วไม่สดชื่นเลยครับไม่รู้สึกกระปี้กระเป๋าครับปวดหัวปวดหลังปวดบีบท้องหรือแม้แต่ว่าทำให้อาการกรดไหลย้อนนั้นกำเริบนะหรือว่าแสบร้อนยอดอกก็ได้นอกจากนั้นการเบ่งถ่ายมากๆเนี่ยอาจทำให้เกิดผลเสียกับร่างกายในผู้ป่วยบางประเภทครับเช่นผู้ป่วยโรคหัวใจผู้ป่วยริดสีดวงทวารผู้ป่วยไส้เลื่อนนี่เองครับและที่สำคัญนะอาการท้องผูกเนี่ยอาจเป็นสัญญาณเตือนของมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้เช่นเดียวกันครับแค่ท้องผูกนั้นอาจเป็นสัญญาณมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ด้วยนะท่านผู้ฟังซึ่งเจ้าปัญหาท้องผูกนั้นอาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ครับโดยเฉพาะเมื่อไหร่ที่ผู้ป่วยนั้นมีภาวะท้องผูกร่วมกับมีสัญญาณเตือนอื่นๆนะผู้ป่วยก็ควรรีบไปพบแพทย์ครับเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยรักษาอย่างเหมาะสมต่อไปนั่นเองครับโดยควรสังเกตสัญญาณเตือนเหล่านี้อยู่เสมอนะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายสีดำมีเลือดปนหรือว่าตรวจพบเลือดแฝงในอุจจาระครับมีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กหรือว่าน้ำหนักลดลงอย่างไม่ตั้งใจหรือว่าไม่ทราบสาเหตุครับหรือว่ามีอาการท้องผูกสลับกับอาการท้องเสียอุจจาระลำเล็กลงมีอาการของลำไส้อุดตันมีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้หรือว่าโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังเนี่ยก็ควรที่จะไปพบแพทย์นะซึ่งบายท่านครับก็มีข้อสงสัยขึ้นมาแล้วครับว่าเอ้ยแล้วไอ้เจ้าท้องผูกเรื้อรังเนี่ยมันรักษาให้หายขาดได้ไหมหากได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีก็เดี๋ยวจะมาตอบกันในช่วงหน้าครับกับรายการสไตล์ดีไปติดตามกันได้เลยครับกับช่วงหน้าในรายการสไตล์ดีครับ

มาแล้วครับท่านผู้ฟังครับหลายท่านรอกันเลยครับว่าท้องผูกเรื้อรังนั้นอาจรักษาให้หายขาดได้ถ้าได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีนั่นเองครับซึ่งเจ้าการรักษาโรคท้องผูกเรื้อรังครับเบื้องต้นเนี่ยทางแพทย์จะทำการซักประวัติอาการร่วมต่างๆแล้วก็ตรวจร่างกายทั่วไปครับรวมถึงตรวจทางทวารหนักครับเพื่อหาสาเหตุที่แก้ไขได้ของภาวะท้องผูกนั่นเองครับซึ่งการหยุดยาบางชนิดที่เป็นสาเหตุของท้องผูกเนี่ยการให้ไทรอยฮอร์โมนทดแทนในผู้ป่วยที่มีภาวะไทรอยฮอร์โมนต่ำต่างๆนั่นเองครับนี่ก็เป็นวิธีครับต่างๆที่จะใช้ในการรักษานั่นเองหากว่าไม่พบสาเหตุของภาวะท้องผูกที่ชัดเจนเนี่ยแพทย์ก็จะแนะนำให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครับโดยการให้รับประทานอาหารที่มีกากใยนะมีไฟเบอร์อะไรพวกนี้ครับดื่มน้ำให้มากขึ้นออกกำลังกายสม่ำเสมอแล้วก็แนะนำการสร้างสุขลักษณะในการขับถ่ายที่ดีครับแล้วก็ในช่วงแรกนั้นอาจจะมีการให้ยาช่วยในการขับถ่ายร่วมด้วยแล้วก็มีอาการดีขึ้นแล้วเนี่ยก็จะค่อยๆลดยาครับจนหยุดยาได้ในที่สุดนั่นเองครับที่สำคัญและผู้ป่วยไม่ควรจะซื้อยาถ่ายกินเองเป็นประจำครับโดยไม่ได้รับคำแนะนำจากทางแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยอาจทำให้ลำไส้นั้นคุ้นชินกับการต้องใช้ยาถ่ายอยู่ตลอดเวลาครับจนไม่สามารถถ่ายได้เองสุดท้ายอาการท้องผูกก็จะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งจะรักษาให้หายขาดมันก็จะยากขึ้นนั่นเองอย่างไรก็ตามครับหากผู้ป่วยนั้นมีการปรับพฤติกรรมและก็กินยาระบายแล้วแต่ยังไม่ดีขึ้นอาจเป็นเพราะผู้ป่วยนั้นมีความผิดปกติทางด้านกายวิภาคครับไม่ว่าจะเป็นมีความผิดปกติของมุมระหว่างลำไส้ตรงและก็ทวารหนักในการขณะถ่ายอุจจาระนั่นเองครับอาจจะมีไส้ตรงที่ยื่นย้อยผิดปกติมีความผิดปกติของจุดที่เรียกว่า perineal descent ครับไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะหรือว่าอาจมีความผิดปกติทางสรีระวิทยาครับจากการทำงานที่ไม่สอดประสานกันของกล้ามเนื้อลำไส้ตรงและก็กล้ามเนื้อทวารหนักครับซึ่งปัญหาเหล่านี้เนี่ยแก้ไขได้นะหากได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องจากทางแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญนั่นเองรวมถึงการใช้เครื่องมือพิเศษในการทำการตรวจโดยเฉพาะครับเมื่อพบสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็จะได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและมีโอกาสที่จะหายขาดได้นั่นเองไม่ต้องกังวลไปนะครับท่านผู้ฟังครับเจ้าอาการท้องผูกเรื้อรังนั้นมันรักษาให้หายได้เพียงแค่อะไรครับไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยนั่นเองครับแต่ก่อนจะไปให้พบแพทย์วินิจฉัยนะครับก็ลองตรวจเช็คร่างกายดูก่อนครับว่ามีเจ้า2ใน6ข้ออย่างที่ผมได้พูดเอาไว้หรือเปล่าครับไม่ว่าจะเป็นต้องเบ่งมากต้องถ่ายออกไม่หมดนะรู้สึกว่ามันไม่หมดหรือว่าออกแล้วเป็นก้อนแข็งหรือว่ารู้สึกว่ามีอาการอุดกั้นหรือว่าต้องใช้นิ้วล้วงช่วยนะครับหรือว่าถ่ายน้อยกว่า3ครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยนี่ก็เป็นวิธีในการวินิจฉัยของตัวท่านเองในเบื้องต้นครับว่ามี2ใน6ข้อหรือเปล่าครับถ้ามีก็ลองไปพบแพทย์เพื่อปรึกษาดูได้ครับสำหรับวันนี้ครับสไตล์ดีกับผมภูติศิริวุฒิก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมการค้าภายในร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนการเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้าเกษตรควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่เกษตรกรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
6: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
5: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
6: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
5: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
8: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราก
1: รมการค้าภายในร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับเคลื่อนการเพิ่มยอดจำหน่ายสิน

0: ค้าเกษตรควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวมุ่งยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตรไทยและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่เกษตรกร
1: นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททขับเคลื่อนการเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้าเกษตรสินค้า GI และขยายช่องทางการตลาดผ่านกิจกรรมวิ่ง Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026โดยใช้กลไกตลาดนำการผลิตควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเร่งระบายผลผลิตเพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชนอย่างต่อเนื่องโดยครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่2ถึง3พฤษภาคมที่ผ่านมาที่จังหวัดเชียงใหม่และวันที่23ถึง24พฤษภาคมนี้จะจัดที่จังหวัดระยองก่อนขยายไปยังจังหวัดขอนแก่นนครศรีธรรมราชและเพชรบุรีโดยจะเน้นการเชื่อมโยงและกระจายผลผลิตจากแหล่งผลิตสำคัญนำสินค้าเกษตรและสินค้า GI เช่นทุเรียนหมอนทองระยองสับปะรดตราดสีทองและมะพร้าวน้ำหอมราชบุรีเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทั้งในรูปแบบการจำหน่ายและส่งเสริมการบริโภคเพื่อขยายตลาดสร้างประสบการณ์ตรงแก่ผู้บริโภคและยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตรไทยนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุมเข้มมาตรการตรวจก่อนตัดทุเรียนพร้อมจัดชุดปฏิบัติการตรวจสอบป้องกันปัญหาทุเรียนอ่อนด้อยคุณภาพสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภครองรับผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงนี
2: ้นางสาวชวนีโคมแก้วเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าปัจจุบันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีจำนวนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนกว่า 2,400 รายพื้นที่ปลูกกว่า 18,000 ไร่คาดการผลผลิตในปีนี้ประมาณ 17,000 ตันมากกว่าปีที่แล้วร้อยละ3ผลผลิตจะออกมากที่สุดในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้จึงต้องเฝ้าระวังเรื่องการตัดทุเรียนอ่อนซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลผลิตและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดได้ดำเนินมาตรการตรวจก่อนตัดทุเรียนปี2569จะมีการตั้งจุดตรวจก่อนตัดที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอเพื่อบริการเกษตรกรในการนำผลผลิตมารับการตรวจก่อนตัดจริงและออกใบรับรองช่วยลดความเสี่ยงการตัดทุเรียนก่อนเวลาและสามารถจำหน่ายได้ในราคาที่เหมาะสมยกระดับคุณภาพทุเรียนทั้งระบบตั้งแต่สวนถึงผู้บริโภคโดยเปอร์เซ็นต์แป้งในเนื้อทุเรียนต้องเป็นไปตามที่กำหนดเช่นพันหมอนทองเปอร์เซ็นต์แป้งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ32จึงเหมาะสมต่อการเก็บเกี่ยวนอกจากนี้จะมีการตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจออกตรวจสอบการซื้อขายทุเรียนทุกจุดสำคัญเช่นโรงคัดบรรจุตลาดค้าส่งร้านค้าปลีกร้านขายของฝากสวนของเกษตรกรหากพบการจำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพจะมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและประมวลกฎหมายอาญาฐานฉ้อโกงธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: จังหวัดพังงาออกประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักและขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขัง
3: นายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงากล่าวว่านายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้ออกประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่10พฤษภาคมนี้ว่าอำเภอตะกั่วป่าได้วางแผนรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักไว้ก่อนหน้านี้แล้วโดยประสานการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆอาทิแขวงทางหลวงภูเก็ตและแขวงทางหลวงพังงาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาเทศบาลตำบลคึกคักในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นโดยก่อนหน้านี้มีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงสร้างการวางระบบท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่การขุดลอกคูคลองโดยเฉพาะในพื้นที่เขาหลักอำเภอตะกั่วป่าซึ่งเป็นจุดที่เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณที่มีฝนตกสะสมงดท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกถ้ำลอดระวังป้ายสิ่งก่อสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรงและติดตามข้อมูลข่าวสารภาวะอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดชัดชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ยินดีต้อนรับครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอาสาพาเที่ยวประจำวันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569นะคะกลับมาจะเจอกันเช่นเคยค่ะกับต้อมทิติมาอินกล่ำรับหน้าที่ดำเนินรายการพูดคุยอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังนะคะทุกวันเสาร์สายๆแบบนี้ค่ะหลังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกา7นาทีไปจนถึงเวลา11นาฬิกานะคะทาง FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ค่ะที่มาพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารทางภาคของการท่องเที่ยวกิจกรรมโครงการดีๆที่น่าสนใจรวมถึงสาระความรู้ที่มีประโยชน์ที่จะได้นำมาฝากกันทุกสัปดาห์นะคะส่วนวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็จะเป็นน้องโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรค่ะที่จะมาทำหน้าที่นะคะก็ผัดเปลี่ยนกันอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังค่ะก็หวังว่ายังไม่เบื่อกันเนาะเมื่อเช้าต้อมก็อ่านข่าวก็ได้ยินเสียงกันอยู่สายๆมาจัดรายการอีกแล้วนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านเหมือนกันสำหรับท่านที่ยังคงทำงานในช่วงวันหยุดแบบนี้นะคะและสำหรับท่านไหนที่ได้หยุดได้พักผ่อนก็ได้ไปพักกายพักใจไปหิวกายหิวใจกันเพื่อที่จะเติมแรงเติมพลังกลับมานะคะเพื่อที่จะได้มาทำงานต่อในช่วงสัปดาห์หน้านั่นเองนะคะก็ขอให้ทุกคนใช้เวลาอย่างรู้คุณค่าแล้วก็ให้มีความสุขให้เต็มที่กับทุกกิจกรรมก็แล้วกันค่ะเอาละค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องราวของข่าวสารทางด้านของภาคการท่องเที่ยวกันก่อนนะคะวันนี้ในช่วงแรกก็จะมีข่าวค่ะจากทางด้านของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะที่เขาร่วมหารือกับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐภาคเอกชนระดมสมองกันค่ะปลุกการท่องเที่ยวอยุธยานะคะเน้นการท่องเที่ยวแบบครบวงจรแล้วก็จะมีการดึงมวยไทยเพื่อสร้างจุดขายค่ะจัดงานเทศกาลระดับโลกด้วยนะคะเพื่อความพร้อมในการพัฒนาแล้วก็ยกระดับสินค้าและบริการที่สอดคล้องกับเกณฑ์ความยั่งยืนสากลสร้างการกระจายรายได้สู่ชุมชนควบคู่กับการรักษาสมดุลด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและก็สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งก็จะเป็นการผลักดันนะคะให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก้าวสู่การเป็นเมืองต้นแบบด้านการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนสามารถส่งต่อคุณค่าและก็สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องในอนาคตโดยการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่มีมูลค่าสูงค่ะซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวค่ะแล้วก็เป็นเมืองมรดกโลกด้วยที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและโบราณสถานอันยิ่งใหญ่มีวัดวาอารามสำคัญอยู่จำนวนมากนะคะจึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะมาร่วมการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยามุ่งเน้นการยกระดับสู่มาตรฐานสากลโดยชูจุดเด่นด้านการเป็นเมืองมรดกโลกและก็วัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนพร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานค่ะไม่ว่าจะเป็นรถเรือรางนะคะเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเน้นการอนุรักษ์ควบคู่กับการจัดการพื้นที่ที่ยั่งยืนด้วยการปรับแนวคิดจากการขายสินค้าไปสู่การตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเฉพาะทางอาทิการท่องเที่ยวเชิงความเชื่อหรือว่าสายมูเตลูนะคะและก็การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือว่า health and wellness นั่นเองค่ะตลอดจนการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีมาตรฐานรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มและยกระดับความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวอย่างครบวงจรด้วยนี่ก็ถือเป็นความร่วมมือดีๆนะคะในการพัฒนาการท่องเที่ยวของเราต่อไปค่ะอ่ะและยังมีข่าวดีอีกหนึ่งข่าวนั่นก็คือผลการจัดอันดับค่ะ50ชายหาดที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2026ซึ่งจัดทำโดยเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวกว่า 1,000 คนทั่วโลกค่ะก็ปรากฏว่าอ่าวเกือกนะคะภายในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันของเราก็ได้รับการจัดอันดับที่ดีที่สุดอันดับ10ของโลกค่ะตรงนี้เองนะคะก็เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความโดดเด่นด้านความงดงามทางธรรมชาติความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ได้รับการยอมรับ ในระดับนานาชาตินั่นเองค่ะและนายสุชาติชมกลิ่นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านก็บอกว่ารู้สึกยินดีและก็ภาคภูมิใจกับความสำเร็จในครั้งนี้พร้อมกับขอบคุณเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาตินะคะและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายค่ะที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในทรัพยากรธรรมชาติโดยก็ได้เน้นย้ำนะคะให้รักษามาตรฐานการจัดการอย่างเคร่งครัดแล้วก็ใช้ความสำเร็จครั้งนี้เป็นต้นแบบในการยกระดับอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศเพื่อผลักดันการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและได้รับการยอมรับในเวทีโลกค่ะและในด้านของนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชท่านก็บอกว่าความสำเร็จดังกล่าวนี้นับเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยค่ะสะท้อนถึงประสิทธิภาพของมาตรการบริหารจัดการเชิงรุกไม่ว่าจะเป็นการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวตามศักยภาพรองรับนะคะการปิดเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรในช่วงฤดูกาลแล้วก็การจัดการขยะอย่างเข้มงวดซึ่งส่งผลให้ระบบนิเวศทางทะเลและชายหาดยังคงความสมบูรณ์ในระดับสูงนั่นเองค่ะและขณะที่นายสิริวัฒน์สืบสายนะคะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันท่านก็บอกว่าอ่าวเกือกเนี่ยตั้งอยู่บนเกาะ8หรือเกาะสิมิลันนะคะแล้วก็มีจุดเด่นทั้งน้ำทะเลใสหาดทรายขาวละเอียดและหินเรือใบนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกค่ะโดยการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดความสมดุลระหว่างการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์รวมถึงความร่วมมือจากผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พื้นที่แห่งนี้ได้รับการยอมรับในระดับโลกนั่นเองค่ะก็นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนนะคะก็ถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ติดอันดับโลกฉะนั้นเราคนไทยเป็นเจ้าบ้านนะคะก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเวลาไปเที่ยวก็ต้องปฏิบัติตามกฎตามระเบียบนะคะคงความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ความงดงามแบบนี้ต่อไปนั่นเองค่ะและช่วงนี้นะคะไปพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังและเดี๋ยวช่วงหน้าไปเที่ยวด้วยกันค่ะ

0: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: เห็นแล้วขนาดนี้เราจะตาม
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
6: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการอาสาพาเที่ยวกันแล้วนะคะวันนี้ก็จะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวกันเช่นเคยวันนี้เราไปทางอีสานกันบ้างนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราเน้นไปเที่ยวทางภาคใต้กันแล้วนะคะตอนนี้เรากลับมาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะซึ่งในช่วงเดือนนี้ฤดูกาลนี้นะคะแนะนำเลยว่าไม่ควรพลาดค่ะนั่นก็คืองานประเพณีบุญบั้งไฟนั่นเองซึ่งงานประเพณีบุญบั้งไฟนับว่าเป็นมรดกแห่งทาเป็นวิถีชีวิตแล้วก็เป็นสีสันแห่งอีสานค่ะบุญบั้งไฟเป็น1ใน52ของชาวอีสานนะคะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยจัดขึ้นในช่วงก่อนฤดูทำนาในราวเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนของทุกปีนั่นเองค่ะและประเพณีนี้นะคะก็สะท้อนถึงความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับการขอฝนเพื่อให้พืชผลทางการเกษตรอุดมสมบูรณ์เขาก็จะร่วมแรงร่วมใจกันนะคะประดิษฐ์บั้งไฟซึ่งทำจากลำไม้ไผ่บรรจุดินปืนค่ะก่อนจะจุดขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อเป็นการบูชาพญาแถนผู้ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเทพผู้ควบคุมฝนฟ้านั่นเองค่ะและนอกจากความเชื่อในด้านของการเกษตรแล้วนะคะงานบุญบั้งไฟก็ยังเป็นเวทีแห่งความสามัคคีของคนในชุมชนเพราะว่าทุกหมู่บ้านเขาก็จะร่วมมือกันเตรียมงานอย่างคึกคักทั้งการทำบั้งไฟการซ้อมขบวนแห่และการจัดกิจกรรมพื้นบ้านต่างๆนะคะที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างชัดเจนนั่นเองค่ะและในเรื่องของสีสันแล้วก็ความสนุกที่เป็นเอกลักษณ์นะคะสิ่งที่ทำให้งานบุญบั้งไฟมีความโดดเด่นไม่เหมือนใครนั่นก็คือขบวนแห่บั้งไฟที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ค่ะบั้งไฟแต่ละลูกนะคะก็จะถูกตกแต่งอย่างวิจิตรมีทั้งลวดลายแบบดั้งเดิมและก็รูปแบบแฟนตาซีที่สะท้อนเรื่องราวร่วมสมัยขบวนแห่ก็จะประกอบไปด้วยนางรำในชุดพื้นเมืองการฟ้อนรำประกอบดนตรีโปงลางและก็เสียงกลองที่สร้างความคึกคักให้กับทั้งงานค่ะและอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญนะคะก็คือการแข่งขันจุดบั้งไฟค่ะซึ่งแต่ละทีมนะคะเขาก็จะพยายามทำบั้งไฟให้พุ่งขึ้นสูงแล้วก็อยู่บนท้องฟ้าได้นานที่สุดท่ามกลางเสียงเชียร์ของผู้ชมอย่างสนุกสนานและหากว่าบั้งไฟของทีมใดไม่ขึ้นหรือเกิดความผิดพลาดก็อาจถูกแซวหรือว่ามีการลงโทษเชิงสัญลักษณ์ค่ะก็เป็นการสร้างเสียงหัวเราะแล้วก็สีสันให้กับงานนะคะส่วนในด้านของคุณค่าทางวัฒนธรรมและสังคมนั้นนะคะงานบุญบั้งไฟไม่ได้เป็นเพียงเทศกาลที่เพื่อความบันเทิงแต่ยังมีคุณค่าทางวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าเป็นการสืบสานความเชื่อดั้งเดิมของชุมชนเกษตรกรรมที่มีการพึ่งพาธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้รากเหง้าของตนเองและร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีให้คงอยู่ต่อไปค่ะและนอกจากนี้นะคะงานบุญบั้งไฟยังมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นค่ะก็เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติให้เดินทางเข้ามาสัมผัสวัฒนธรรมอีสานสร้างรายได้ให้กับชุมชนให้กับท้องถิ่นทั้งในด้านของการจำหน่ายสินค้าอาหารพื้นบ้านรวมไปถึงที่พักค่ะซึ่งงานบุญบั้งไฟที่มีชื่อเสียงนะคะ หนึ่งในงานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นที่รู้จักมากที่สุดนั่นก็คืองานบุญบั้งไฟยโสธรค่ะก็จัดขึ้นอย่างอลังการในทุกปีมีทั้งขบวนแห่สุดตระการตานะคะการประกวดบั้งไฟกิจกรรมทางวัฒนธรรมมากมายแล้วก็เมื่อวานนี้เองค่ะในรายการหมุนตามวันนะคะนายณัฐพลนาคสุขนายกเทศมนตรีเมืองยโสธรนะคะท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการเกี่ยวกับงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี2569ของจังหวัดยโสธรและก็ได้เชิญชวนให้ไปเที่ยวกันนะคะซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง10พฤษภาคมนี้เองค่ะคุณผู้ฟังสามารถไปทันนะคะถึงวันพรุ่งนี้แล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีงานบุญบั้งไฟในอีกหลายๆจังหวัดนะคะเช่นขอนแก่นร้อยเอ็ดแล้วก็มหาสารคามที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยค่ะดังนั้นก็ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะไปเที่ยวงานบุญบั้งไฟประจำปี2569ในปีนี้กันซึ่งงานบุญบั้งไฟทั่วภาคอีสานก็เตรียมจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปีเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าและเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศด้วยค่ะก็จังหวัดที่แนะนำก็ตามที่แนะนำไปก็คือยโสธรขอนแก่นร้อยเอ็ดมหาสารคามแล้วก็อีกหลายพื้นที่นะคะเพราะว่าคุณผู้ฟังหากว่าไปแล้วนะคะจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของขบวนแห่ที่เต็มไปด้วยสีสันชมการจุดบั้งไฟที่ตื่นเต้นเร้าใจได้เรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวอีสานอย่างใกล้ชิดและไม่ว่าคุณผู้ฟังนะคะจะมาเพื่อท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหรือค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆงานบุญบั้งไฟคือเทศกาลที่ตอบโจทย์ทั้งความสนุกความประทับใจแล้วก็ความเข้าใจในวัฒนธรรมไทยอย่างแท้จริงค่ะดังนั้นก็มาร่วมกันนะคะเป็นส่วนหนึ่งของความยิ่งใหญ่และก็ปล่อยใจไปกับเสน่ห์ของบุญบั้งไฟที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นงานเป็นกิจกรรมดีๆที่มาแนะนำกันในสัปดาห์นี้นะคะฝากกันไว้สำหรับงานประเพณีบุญบั้งไฟค่ะและช่วงนี้ส่งคุณผู้ฟังไปพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะและเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการอาสาพาเที่ยวค่ะ

0: ามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
4: ู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
5: ช่วงสุดท้ายของรายการอาสาพาเที่ยวกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้หลายพื้นที่นะคะฝนตกค่ะก็มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นแต่หลายคนนะคะก็อดใจไม่ได้ช่วงนี้ก็อยากไปเที่ยวสัมผัสธรรมชาตินะคะฉะนั้นการที่เราจะไปเที่ยวในช่วงฤดูฝนแบบนี้ก็ต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเที่ยวอย่างไรให้สนุกปลอดภัยแล้วก็ได้บรรยากาศครบนั่นเองค่ะฤดูฝนของประเทศไทยอาจไม่ใช่ช่วงเวลายอดนิยมสำหรับการท่องเที่ยวของใครหลายคนแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะหน้าฝนกลับซ่อนเสน่ห์ที่แตกต่างแล้วก็น่าค้นหาไว้ไม่น้อยเลยนะคะทั้งในเรื่องของธรรมชาติที่เขียวขจีน้ำตกที่ไหลแรงเต็มสายหมอกบางๆที่ปกคลุมภูเขาไปจนถึงบรรยากาศเงียบสงบที่เหมาะแก่การพักผ่อนอย่างแท้จริงนั่นเองค่ะและหากว่าเรามีการเตรียมตัวที่ดีการท่องเที่ยวในฤดูนี้ก็สามารถเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจได้ไม่แพ้ฤดูกาลอื่นนะคะสิ่งสำคัญค่ะอันดับแรกก็คือการวางแผนล่วงหน้านักท่องเที่ยวควรตรวจสอบพยากรณ์อากาศก่อนออกเดินทางนะคะเพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงช่วงฝนตกหนักหรือพายุรวมถึงเลือกจุดหมายปลายทางที่เหมาะสมเช่นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ปลอดภัยหรือแหล่งท่องเที่ยวในเมืองที่มีตัวเลือกกิจกรรมในร่มรองรับกรณีที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยค่ะนอกจากนี้ควรศึกษาข้อมูลเส้นทางโดยเฉพาะพื้นที่ภูเขาหรือเส้นทางที่มีการที่มีความเสี่ยงนะคะต่อดินถล่มน้ำป่าไหลหลากเป็นต้นและในด้านของการเตรียมสัมภาระนะคะอุปกรณ์กันฝนก็ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นไม่ว่าจะเป็นร่มเสื้อกันฝนหรือรองเท้ากันน้ำที่ช่วยลดความลื่นแล้วก็เพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางควรมีถุงกันน้ำสำหรับใส่อุปกรณ์สำคัญเช่นโทรศัพท์มือถือกล้องถ่ายรูปและเอกสารต่างๆรวมถึงเตรียมเสื้อผ้าสำรองเผื่อกรณีเปียกฝนอีกทั้งยาประจำตัวและก็อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามนะคะและการเดินทางในช่วงหน้าฝนเราก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะคุณผู้ฟังผู้ที่ขับขี่นะคะควรลดความเร็วรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าและก็เปิดไฟหน้ารถเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นหลีกเลี่ยงการขับผ่านพื้นที่น้ำท่วมขังหรือถนนที่มองไม่เห็นสภาพพื้นผิวอย่างชัดเจนค่ะหากจำเป็นต้องเดินทางไกลก็ควรเผื่อเวลาให้มากกว่าปกติด้วยนะคะและติดตามข่าวสารสถานการณ์ฝนฟ้าอย่างสม่ำเสมออันนี้สำคัญจริงๆค่ะและแม้ฝนจะเป็นอุปสรรคในบางช่วงเวลานะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าเราก็สามารถปรับเปลี่ยนแผนให้เหมาะสมเพื่อคงความสนุกของการท่องเที่ยวไว้ได้เช่นการเลือกนั่งพักผ่อนในคาเฟ่ท่ามกลางสายฝนฟังเสียงธรรมชาติที่ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายหรือการถ่ายภาพสายฝนและหมอกที่ช่วยเพิ่มมิติและความโรแมนติกให้กับภาพถ่ายค่ะนอกจากนี้ยังสามารถใช้ช่วงเวลาฝนตกเป็นโอกาสในการพักผ่อนอ่านหนังสือหรือใช้เวลากับตัวเองได้อย่างเต็มที่ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะ การท่องเที่ยวในช่วงหน้าฝนไม่ใช่เรื่องยากหรืออันตรายค่ะหากว่าเรามีการเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านทั้งการวางแผนอุปกรณ์ความระมัดระวังในการเดินทางและสิ่งที่ได้กลับมาก็คือประสบการณ์การท่องเที่ยวที่แตกต่างได้สัมผัสธรรมชาติในมุมที่สวยงามสดชื่นและก็สงบกว่าที่เคยเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลานะคะที่เหมาะสำหรับการเติมพลังให้กับชีวิตค่ะท่ามกลางเสียงฝนที่โปรยปรายอย่างแผ่วเบานั่นเองนะคะนี่ก็เป็นทริคดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้รวมถึงกิจกรรมสาระความรู้ข่าวสารต่างๆนะคะและเมื่อมองดูเวลาแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องส่งท้ายกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะและยังไงพรุ่งนี้คุณผู้ฟังเวลาเดิมนะคะสามารถมาจะเจอกับน้องโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรได้กับรายการอาสาพาเที่ยวและสัปดาห์หน้าเวลาเดิมก็มาเจอกับต้อมทิติมาอินกล่ำเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์กรมควบคุมโรคยกระดับมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศหลังองค์การอนามัยโลกแจ้งเตือนกรณีพบผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญต่างชาตินายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาว่าแม้ขณะนี้ประเทศไทยจะยังไม่พบรายงานผู้ป่วยแต่ได้สั่งการให้ทุกด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังคัดกรองและติดตามผู้เดินทางจากต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงรวมถึงยกระดับมาตรการเฝ้าระวังในกลุ่มเรือสำราญและยานพาหนะระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำมาตรการสำคัญได้แก่การประเมินความเสี่ยงของช่องทางเข้าออกประเทศการตรวจสอบข้อมูลสุขภาพของผู้โดยสารและลูกเรืออย่างละเอียดก่อนอนุญาตเข้าเทียบท่ารวมถึงการติดตามรายงานผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อบนเรืออย่างเข้มงวดโดยเฉพาะเรือสำราญทุกลำต้องได้รับการตรวจประเมินอย่างละเอียดนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ดำเนินมาตรการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและกำจัดพาหะนำโรคบนเรือทุกครั้งที่เข้าเทียบท่าโดยเฉพาะเรือที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงคัดกรองอาการป่วยและซักประวัติเสี่ยงในผู้เดินทางจากประเทศที่พบเชื้อสายพันธุ์นี้เช่นทวีปอเมริกาใต้โดยละเอียดพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้เพียงพอสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเตรียมเป็นประธานเปิดงานเฉลิมฉลองครบ111ปีเมืองนราธิวาสในงานกาชาดช่วงค่ำวันนี้หวังกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่านายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ111ปีเมืองนราธิวาสในงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาสปี2519ในเวลา 20:00 นของวันนี้ที่เวทีกลางบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือสวนร.5

0: ถนนศูนย์ราชการอำเภอเมืองนราธิวาสทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสได้ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดและทุกภาคส่วนกำหนดจัดงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาสประจำปี2519ภายใต้แนวคิดร้อยเรียงเรื่องราว111ปีเมืองนราธิวาสระหว่างวันที่9ถึง19พฤษภาคมนี้โดยปีนี้เป็นวาระสำคัญในการเฉลิมฉลอง111ปีเมืองนราธิวาสที่สะท้อนรากเหง้าวัฒนธรรมอันงดงามและความร่วมแรงร่วมใจของคนในพื้นที่เพื่อให้เกิดความสุขส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและการทำกิจกรรมสาธารณกุศลช่วยเหลือผู้ยากไร้ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ประธานาธิบดีเลบานอนเรียกร้องสหภาพยุโรปกดดันให้อิสราเอลยุติการโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนพบหารือกับนางฮัจจาลาบีฟกรรมาธิการยุโรปด้านความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการจัดการวิกฤตที่กรุงเบรุตของเลบานอนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีอาอูนเรียกร้องให้สหภาพยุโรปกดดันให้อิสราเอลยุติการโจมตีในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเพื่อเปิดทางให้ประชาชนชาวเลบานอนที่กลายเป็นผู้พลัดถิ่นจากเกือบ1ล้านคนกลับคืนถิ่นฐานและปูทางให้กองทัพเลบานอนกลับเข้ามาประจำการตามแนวชายแดนอิสราเอลเลบานอนที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติขณะที่นางลาบีฟระบุว่าประชาชนชาวเลบานอนมากกว่าครึ่งประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านต้องพึ่งพาความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายหยุดการสู้รบกันโดยทันทีคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ข้าใจอดีตเรียนรู้ปัจจุบันกับรายการไทยแลนด์แดนสยามรายการที่นำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมอย่างเข้าใจอดีตเป็นประโยชน์ต่อปัจจุบันกับชโลธรจันยาทุกวันเสาร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz

0: คุณชอบไหมครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการ Thailand แดนสยามกับผมชโลธรจัญญากันในวันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569ครับรายการที่จะพาทุกท่านนะครับไปรู้จักหรือเรียนรู้กับเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ต่างๆนะครับในช่วงเริ่มต้นของรายการนั้นนะครับก็ไม่รู้ท่านผู้ฟังจะชอบไหมครับนะท่านผู้ฟังแต่ว่าเพลงนี้ที่ผมเปิดนะครับถือว่าเป็นก้าวที่สำคัญนะครับสำหรับวงดนตรีของไทยเรานะครับเพราะว่าเป็นวงดนตรีที่ชื่อว่ามกรานะครับล่าสุดวงมกรานั้นเขาก็ได้ไปเล่นในรายการนะครับ KEXP Live on KEXP นะครับซึ่งก็สามารถหาดูได้นะครับตามบนแพลตฟอร์ม YouTube นะครับในรายการ KEXP นะครับเขาจะหยิบวงดนตรีจากประเทศต่างๆทั่วทุกมุมโลกนะครับซึ่งเป็นวงดนตรีที่อาจจะยังไม่มีชื่อเสียงในความเป็นเมนสตรีมนะครับในความเป็นมีคนฟังเยอะขนาดนั้นนะครับแต่ก็เป็นวงดนตรีที่มีผู้รู้จักเป็นจำนวนหนึ่งนะครับ Live on KEXP นี้วงไหนที่ได้ไป Live on KEXP ถือว่าวงนั้นนี่ถือว่าเป็นเกียรติประวัติจริงๆท่านผู้ฟังคือพูดแล้วภาคภูมิใจไปชั่วรุ่นชั่วลูกชั่วหลานเลยนะครับก็วงมกราของไทยเรานะครับก็ได้รับเลือกนะครับไปเล่นดนตรีใน Live on KEXP KEXP เขาเป็นคลื่นวิทยุนะครับวิทยุชุมชนที่มีชื่อเสียงมากๆแล้วก็ก่อตั้งมาตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษที่70แล้วนะครับก็มีผลงานที่สำคัญในการผลักดันวงดนตรีต่างๆนะครับซึ่งเป็นวงดนตรีสากลที่เราอาจจะพอเคยได้ยินบ้างอย่างวงเนวาน่าอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังถ้าเกิดท่านผู้ฟังเคยฟังเพลงสากลก็จะได้ยินเนวาน่าได้ยินซาวการ์เด้นนะครับวงเหล่านี้ในวันที่ยังไม่ได้มีชื่อเสียงมากนักนะครับก็ได้รับการผลักดันโดยคลื่นวิทยุ KEXP นี้นั่นเองท่านผู้ฟังแล้วก็ในปัจจุบัน KEXP ก็เป็นคลื่นวิทยุนะครับรวมถึงเป็นแพลตฟอร์มต่างๆนะครับจากคลื่นวิทยุเขาก็ไปทำออนไลน์ทำสิ่งต่างๆนะครับแล้วแต่สิ่งที่เข้ามาเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปนะครับหนึ่งในนั้นก็คือการนำวงดนตรีในประเทศนั้นๆที่เป็นลักษณะของอินดี้แบบนี้นะครับมาออกนะครับมาเล่นสดนะครับให้ฟังผมก็ดูเพอร์ฟอร์มของมกราแล้วโอ้ภาคภูมิใจนะท่านผู้ฟังเราฟังด้วยความเอ็นเอียงภูมิใจในความเป็นชนชาติของเราจริงๆท่านผู้ฟังฟังแล้วเนี่ยโอ้คนไทยเนี่ยไปได้ไกลมากๆเลยนะครับโดยเพลงที่ผมเปิดไปชื่อเพลงยงส่องนะครับขออภัยถ้าเกิดผมอ่านชื่อเพลงผิดนะเขาเขียนว่า YONG แล้วก็ส่องยงส่องยงส่องไม่รู้มันออกเสียงยังไงนะครับแต่เอาเป็นว่าประมาณนี้ท่านผู้ฟังสิ่งที่สำคัญก็คือแนวดนตรีของวงมกราที่เล่นเนี่ยท่านผู้ฟังเขาใช้แนวดนตรีบางท่านก็เรียกว่าแนวนีโอหมอลำท่านผู้ฟังคือเป็นการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งของหมอลำนะครับเพราะว่าในรายการ Thailand แดนสยามของผมเนี่ยผมก็เปิดหมอลำเป็นหลายๆอาทิตย์ผมก็นำหมอลำมาเปิดนะครับก็เราก็จะเห็นถึงพัฒนาการของดนตรีหมอลำที่มาถึงในปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีพัฒนาการที่น่าสนใจมากๆนะครับไปอยู่ในดนตรีฮิปฮอปไปอยู่ในดนตรีทริปฮอปไปอยู่ในดนตรีอิเล็กทรอนิกส์นะครับต่างๆมากมายถ้าเกิดเรามองย้อนไปเนี่ยดนตรีหมอลำตั้งแต่จุดกำเนิดเลยนะครับเขาก็จะมีแค่คนเล่น2คนนะครับก็คือคนเป่าแคนแล้วก็คนที่ขับร้องเป็นหมอลำนะครับหรือว่าเป็นกลอนลำนั่นเองนะครับคนขับร้องกลอนลำก็จะเกี่ยวข้องกับสภาพดินฟ้าอากาศต่างๆหรือว่าความทุกข์ยากต่างๆนะครับก็เป็นสิ่งที่หมอลำเติบโตมาอย่างนั้นนะครับแล้วการเดินทางของดนตรีหมอลำชาวต่างชาติทั่วโลกก็เริ่มได้ยินซาวด์เสียงที่เป็นหมอลำเนี่ยอย่างมากยิ่งขึ้นรวมถึงวงมกราที่ผมเพิ่งเปิดไปนะครับก็มีซาวด์ดนตรีที่เขา นิยามตนเองว่าเนโอหมอลำท่านผู้ฟังเนโอหมอลำก็คือการพัฒนาการดนตรีหมอลำเข้ากับดนตรีแบบอินดี้นะครับอินดี้ร็อกหรือมีกลิ่นของไซคิเดลิกร็อกด้วยไซคิเดลิกร็อกเนี่ยท่านผู้ฟังพูดไปอาจจะงงๆหน่อยนะครับไซคิเดลิกร็อกจะให้ผมอธิบายเนี่ยก็ยากเหมือนกันเพราะว่าเป็นแนวดนตรีที่ได้รับอิทธิพลมาจากทางเสียงดนตรีทางอินเดียเสียงดนตรีเสียงซิต้าอะไรอย่างนั้นนะครับก็จะมีความแบบเป็นซาวด์ดนตรีล่องลอยหน่อยอย่างนั้นนะครับเขาเรียกไซคิเดลิกวงของมกรานะครับก็เป็นวงดนตรีที่มีกลิ่นอายของดนตรีลักษณะนั้นคือเป็นนีโอหมอลำมีความอินดี้แล้วก็มีความไซคิเดลิกนะครับรวมอยู่ผสมกันนะครับเรื่องกรุ๊ปเรื่องสิ่งอะไรต่างๆก็จะมีความฟังง่ายนะครับโดยเฉพาะการเดินเบสที่ตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมนะท่านผู้ฟังก็คล้ายๆกับเพลงลูกทุ่งที่เราเคยฟังนะครับในตามงานต่างๆตามงานแต่งงานอะไรต่างๆใช่ไหมท่านผู้ฟังถ้าเกิดออกไปเวลาเราไปงานบวชงานแต่งเราก็จะได้ยินเบสนะเสียงเบสที่ฮึ่มๆนะครับเขาก็ใช้ลักษณะการเดินเบสคล้ายๆกันท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจมากๆนะครับในอาทิตย์ที่ผ่านมาก่อนที่ผมจะมาทำรายการ Thailand Dance สยามในวันนี้นะครับผมก็เห็นแต่ละคนนะครับก็ออกมาชื่นชมวงมกรารวมถึงศิลปินนะครับศิลปินต่างๆชาวต่างประเทศต่างๆที่ได้ฟังนะครับซาวแบบนีโอหมอลำลักษณะนี้เขาก็ชอบกันจริงๆซาแบบนีโอหมอลำผมเคยดูลิสต์ของศิลปินระดับโลกนะครับเขาก็มีการที่จะชื่นชอบมีเพลงที่ชื่นชอบรวมถึงอัลบั้มที่ชื่นชอบนะครับที่นำเอาอัลบั้มหมอลำที่ผสมกับดนตรีล็อกของอเมริกันเข้าไปนะครับแล้วก็กลายเป็นดนตรีที่ชื่นชอบซึ่งเราก็จะเห็นลักษณะของดนตรีเหล่านี้นะครับจากงานยุคแรกๆเลยนะครับอย่างเทพพรเพชรอุบลนะครับที่ผมเปิดบ่อยๆหรือแม้กระทั่งนะครับศิลปินหลายๆคนนะครับพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับก็มีกลิ่นอายอย่างนั้นสุนารีราชสีมานะครับหรือว่าเป็นนักร้องนักดนตรีที่เก่ากว่านั้นก็จะมีลักษณะของงานที่ผสมผสานกันนะครับซึ่งผมก็ได้นำมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับบางทีอธิบายด้วยคำพูดอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพมากเท่าไหร่ท่านผู้ฟังบางทีต้องให้ฟังด้วยหูของตัวเองนะครับว่าเป็นอย่างไรผมก็พยายามนำเสนอนะครับในรายการ KEXP รายการนี้นะครับก็เป็นรายการที่ถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายหนึ่งนะครับของวงดนตรีทั่วโลกต่างอยากไปออกรายการนี้มากๆเลยนะครับเพราะอย่างที่ผมนะครับได้เรียนไปเพราะว่าเป็นเกียรติมากๆนะครับผมในฐานะคนไทยนะท่านผู้ฟังที่ทำรายการเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมก็อดที่จะภาคภูมิใจไม่ได้นะครับโดยสิ่งนี้นะครับผมก็จะนำเสนอเรื่องราวของวงดนตรีอินดี้ท่านผู้ฟังวันนี้เพลงที่ผมนำมาเปิดเนี่ยจะมีหลายๆเพลงแต่ละเพลงก็อาจจะไม่เหมือนในหลายๆสัปดาห์ที่ผมได้นำเพลงมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับเพราะอาจจะเป็นซาวอาจจะเป็นเสียงที่ท่านผู้ฟังอาจจะไม่รู้สึกคุ้นเคยนะครับแต่ถือว่าเป็นการเรียนรู้เป็นการค้นหาพรมแดนใหม่ๆทางวัฒนธรรมผ่านเสียงดนตรีแล้วกันท่านผู้ฟังเพราะในวันนี้นะครับผมก็โดยเนื้อหาผมก็จะนำเสนอเรื่องราวของยุคของดนตรีอินดี้ท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินคำว่าอินดี้มาหลากหลายทางนะครับแต่ว่าคำว่าอินดี้ส่วนมากที่ได้ยินบ่อยๆก็จะอยู่ในวงการของคนทำศิลปะซะมากกว่าเพลงอินดี้หนังอินดี้หนังสืออินดี้ศิลปะอินดี้อะไรอย่างนี้อินดี้ก็คือมาจากคำว่าอินดีเพนเดนต์นะครับอินดีเพนเดนต์ก็คือแปลเป็นไทยคำว่าเป็นอิสระนั่นเองท่านผู้ฟังเมื่อคำว่าอินดี้หรืออินดีเพนเดนต์ไปอยู่ในบริบทต่างๆหนังอินดี้เพลงอินดี้นะครับนั่นหมายถึงกระบวนการทำงานท่านผู้ฟังกระบวนการทำงานวิธีคิดของผู้คนที่ทำงานศิลปะต่างๆที่ไม่อยู่ในกรอบของอุตสาหกรรมหรือว่าการรับฟังรับชมโดยทั่วไป ถ้าเกิดในบริบทของการฟังเพลงนะครับเพลงอินดี้ก็หมายถึงเพลงที่อยู่ในค่ายเล็กๆนะครับไม่ได้อยู่ในค่ายใหญ่ๆ ในช่วงหนึ่งวงการดนตรีหรือว่าวงการเพลงของไทยเรานะครับก็จะมีอยู่ไม่กี่ค่ายเพลงที่ถ้าเกิดอยากจะดังนะครับอยากจะให้คนอื่นได้ยินเพลงของตัวเองก็ต้องไปในค่ายนี้ค่ายนี้เท่านั้นนะครับแต่เมื่อยุคสมัยได้เปลี่ยนไปนะครับเราเริ่มตั้งแต่ยุคสมัยเมื่อประมาณ2520กว่าๆนะครับอย่างที่ผมได้นำเรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อประมาณ 3-4 อาทิตย์ที่แล้วนะครับเกี่ยวกับวงภาคีวัดอรุณนะครับภาคีวัดอรุณที่เป็นวงดนตรีที่มีการทดลองซาวต่างๆนำเครื่องดนตรีที่วงดนตรีในไทยในตอนนั้นยังไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับภาคีวัดอรุณก็ถือว่าเป็นวงดนตรีอินดี้แรกๆของไทยเช่นเดียวกันนะครับพอมาถึงในยุค80ถึง90นะครับบริบทคนในตอนนั้นคือชนชั้นกลางในเมืองก็เริ่มโตขึ้นนะครับแล้วก็ผู้คนก็เริ่มรับสื่อมากขึ้นนะครับตอนนั้นทีวีก็บูมนิตยสารก็บูมนะครับก็ทีวีเนี่ยก็ดูMTV กัน MTV เขาจะนำเสนอ culture นำเสนอวัฒนธรรมในอเมริกานะครับหรือว่าวัฒนธรรมที่เป็น sub culture นะครับวัฒนธรรมรองอย่างนั้นท่านผู้ฟังว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรวัฒนธรรมสเก็ตบอร์ดวัฒนธรรมของฮิปฮอปต่างๆนะครับทีนี้พอ MTV เข้ามาในไทยของเรานะครับเยาวชนคนไทยเราก็ดู MTV แล้วก็ซึมซับความเป็นอินดิเพนเดนต์จาก MTV เนี่ยมาอย่างเต็มตัวนะครับก็ทำให้ในช่วงยุค90ก็เริ่มเกิดสิ่งอินดี้มากมายนะครับโรงหนังอินดี้หนังอินดี้เพลงอินดี้นะครับเพลงอินดี้ถ้าเกิดเราจะนึกถึงนะท่านผู้ฟังเราก็จะได้ยินอย่างค่าย Bakery Music นะครับซึ่งค่าย Bakery Music นี่ถือว่าเป็นค่ายเพลงที่เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการฟังเพลงหรือการทำเพลงของคนไทยเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเดิมทีคนไทยนั้นก็จะคุ้นเคยกับเพลงที่เป็นเพลงในแนวป๊อปนะครับหรือว่าแนวร็อกอย่างนั้นแต่ว่า Bakery Music เขานำเสนอเพลงที่เป็นแนวดนตรีที่มากกว่าแนวป๊อปหรือร็อกนะครับก็มีการนำเสนอทริปฮอปการนำเสนอแนวแจ๊สต่างๆนะครับหรือว่าการผสมผสานเวิลด์มิวสิกต่างๆท่านผู้ฟังนั่นก็คือยุคที่วงการอินดี้เฟื่องฟูมากๆนะครับเราก็จะได้ยินเพลงหรือว่าวงดนตรีอย่างโมเดิร์นด็อกอย่างโลโมโซนิกนะครับวงเครสเซนโดอพาร์ตเมนต์คุณป้าต่างๆนะครับแล้วก็มีค่ายดนตรีที่นอกจากเบเกอรี่มิวสิกแล้วก็ยังมีค่ายอย่างสมอลรูมแล้วก็ค่ายแพนด้าเรคคอร์ดอีกด้วยท่านผู้ฟังซึ่งแต่ละค่ายนี่ผมชอบฟังหมดเลยนะท่านผู้ฟังก็เขาก็จะนำเสนอซาวด์หรือว่าเพลงที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับไม่ค่อยจะได้ยินเพลงหรือว่าการใช้เครื่องดนตรีในลักษณะนี้นั่นเองนะครับคำว่าอินดี้เนี่ยเขาก็เลยอาจจะหมายถึงซาวด์ที่ไม่ใช่สูตรสำเร็จตามที่ได้ยินอย่างคุ้นเคยทั่วไปนะครับภาพลักษณ์ของวงดนตรีนั้นก็จะเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ใช่เมนสตรีมเกาะติดกับตลาดแต่อย่างใดนะครับแล้วก็มีกลุ่มนะครับมีคอมมูนิตี้มีทาร์เก็ตมีกลุ่มเป้าหมายเล็กๆน้อยๆของตนเองนะท่านผู้ฟังก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่อินดี้ของไทยถือกำเนิดมาอย่างนั้นนะครับอินดี้ของไทยก็เมื่อเวลาเปลี่ยนไปนะครับมาเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ตนะครับคำว่าอินดี้ก็ยิ่งกระจายมากขึ้นจากเดิมทีไม่ต้องอยู่ในค่ายใหญ่ๆนะครับทีนี้พออินเทอร์เน็ตเข้าถึงเราได้ง่ายมากขึ้นนะครับเราก็ทำเพลงได้มากขึ้นแล้วนะครับเราก็ทำเพลงเองอัปโหลดเพลงเองเลยนะครับมีช่องทางที่จะสื่อสารเองโดยไม่ต้องผ่านค่ายแต่อย่างใดนะครับคำว่าอินดี้ตอนยุคอินเทอร์เน็ตนะครับก็มาเปลี่ยนประมาณปีประมาณ16 17ปีที่แล้วก็ประมาณ 2,550 ประมาณนี้ท่านผู้ฟังนะครับในช่วงยุคนั้นเมื่อเราเข้าถึง YouTube เราเข้าถึง Facebook เราเข้าถึง SoundCloud ต่างๆนะครับหรือรวมถึงแอปในการฟังเพลงอย่าง Spotify อย่างนี้นะท่านผู้ฟังหรือว่า Apple Music ที่เราสามารถเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้นวงอินดี้นะครับก็มีช่องทางในการเผยแพร่งานของตัวเองได้มากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้เราก็จะเห็นว่าการมาถึงของอินเทอร์เน็ตก็ทำให้วิธีคิดแบบอินดี้นั้นสามารถไปถึงผู้คน ได้มากยิ่งขึ้นนะครับคือใครชอบฟังอะไรเราก็ไม่จำเป็นต้องรอแค่สื่อกระแสหลักเท่านั้นแล้วนะท่านผู้ฟังอย่างสมัยก่อนถ้าเกิดเราย้อนไปในสมัยก่อนเลยถ้าเกิดท่านผู้ฟังจะฟังข่าวนะท่านผู้ฟังก็ต้องเปิดที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถ้าเกิดจะฟังข่าววิทยุนะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้ก็คลื่นวิทยุก็มีมากมายหลากหลายแม้กระทั่งของการกำเนิดของคลื่นท้องถิ่นนะครับคือท่านผู้ฟังสามารถขอใบอนุญาตที่กสทช.แล้วก็มาเปิดคลื่นวิทยุท้องถิ่นของท่านผู้ฟังได้เองอีกด้วยนะครับก็ทำให้เราก็มีช่องทางในการเลือกรับสารได้มากยิ่งขึ้นนะครับเลือกรับเลือกฟังเลือกดูนะครับว่าอยากจะดูเนื้อหาอะไรอยากจะดูใครพูดนะครับก็จะมีช่องทางที่หลากหลายนะครับคำว่าอินดี้ก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับคำว่าอินดี้ก็เป็นอย่างนั้นก็ทำให้นำมาสู่วงมกรานะครับคือเขาก็ถือว่าเป็นวงดนตรีที่มีความอินดี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็นำเสนอความอินดี้ของตนและความอินดี้ผสมกับความเป็นหมอลำถ้าเกิดเราฟังท่อนโซโล่เขานี่โอ้โหท่อนโซโล่ผมขอนิยามไว้ว่าเป็นท่อนเซิร์งโล่นะท่านผู้ฟังก็คือเป็นการผสมผสานระหว่างโซโล่กีตาร์แบบร็อกนะครับผสมกับการเล่นพินแบบหมอลำมันก็ได้อารมณ์อีกแบบหนึ่งนะท่านผู้ฟังก็ถือได้ว่านะครับเป็นวัฒนธรรมใหม่ๆแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยของเรานะครับที่ได้แสดงผลงานสู่สายตาชาวโลกนะครับท่านผู้ฟังช่วงแรกของรายการนะครับผมมีอีกเพลงหนึ่งของวงดนตรีเครื่องบินวงดนตรีเครื่องบินเป็นวงดนตรีชาวอเมริกันแต่ว่าเขาตั้งชื่อก็เป็นชื่อภาษาไทยใช่ไหมท่านผู้ฟังเครื่องบินเนี่ยเป็นภาษาไทยวงดนตรีเครื่องบินเขาเป็นวงดนตรีที่ได้รับอิทธิพลทางดนตรีมาจากการฟังดนตรีหมอรำล็อกนะครับมาตั้งแต่ที่มีมาตั้งแต่สมัยหลาย10 20 40 50ปีที่แล้วนะครับเขาก็นำไปใช้ซาวทำซาวสร้างเสียงดนตรีของตัวเองนะครับผมก็จะนำเสนอนะครับเป็นดนตรีที่คนฝรั่งทำแต่ว่าได้รับอิทธิพลจากดนตรีในไทยของเรานะครับเดี๋ยวเชิญรับฟังครับ

0: ชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook Retro OK
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
2: ๆท่านกำลังรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามดำเนินรายการโดยชโลธรจันยา

0: นนี่ว่า
1: แฟนเรา
0: แกล้งแฟนดีกว่าจ้าเอที่รักจ้าหันมาไม่ใช่
2: พักมัวสัว
1: อ้าว

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Thailand แดนสยามกับผมชโลธรจันยาครับช่วงที่2ของรายการนี้นะครับเราก็เริ่มด้วยเพลงที่ให้อารมณ์สนุกสนานนะครับชื่อเพลง Good Evening Bangkok นะครับของเอรงสุภรัตน์นะครับใครที่ฟังเพลงสายอินดี้ก็น่าจะรู้จักโดยเฉพาะเพลงห้องสุดท้ายนะครับที่มีเนื้อหาแล้วก็ดนตรีที่เกี่ยวกับบุคคลลึกลับผู้หญิงลึกลับนะครับนั่นก็เป็นเพลงของคุณเอรงสุภรัตน์นะครับในช่วงสุดท้ายของรายการผมก็จะพูดถึงซีรีส์นะครับซีรีส์เรื่องหนึ่งที่ชื่อว่าหงสาวดีโดยซีรีส์เรื่องนี้นะครับเป็นที่พูดถึงกันนะครับอย่างกว้างขวางซีรีส์เรื่องหงสาวดีนั้นมีพื้นหลังนะครับอยู่ในช่วงของสมัยพระนเรศวรมหาราชนะครับแต่เรื่องราวจะมาโฟกัสที่ทางหงสาวดีมากกว่าที่ทางพม่ามากกว่านะครับโฟกัสตั้งแต่ช่วงยุคบุเรงนองนะครับยุคบุเรงนองก็มาที่พระเจ้านันทบุเรงพระเจ้านันทบุเรงนี่ก็เป็นลูกของบุเรงนองนะครับแล้วก็มาที่รุ่นหลานนะครับก็คือมังจีชวานะครับหรือว่าที่คนไทยเรารู้จักกันในชื่อมังกยอชวาอันนี้แล้วแต่เอกสารทางประวัติศาสตร์แต่ละเอกสารก็จะเรียกไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยความหมายนั้นก็จะเป็นเช่นเดียวกันนะครับซีรีส์หงสาวดีเป็นซีรีส์ครอบครัวนะครับซึ่งเขาก็แต่งเติมนะครับเพื่ออรรถรสในการรับชมซีรีส์นะครับเพราะว่าบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ไม่มีบันทึกอยู่ในประวัติศาสตร์นะครับจำพวกวิธีคิดต่างๆหรือบุคลิกตัวละครต่างๆนะครับอย่างมังจีชวานะครับในเรื่องของหงสาวดีเรื่องนี้มังจีชวาก็จะเป็นคนที่มีนิสัยดีนะครับเป็นคนที่นิสัยดีรักพวกพ้องรักพี่น้องนะครับแล้วก็มีไมตรีจิตที่ดีแต่ถ้าเกิดเราดูในเอกสารทางประวัติศาสตร์นะครับมังจีชวาก็เป็นคนที่ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเขาถือว่าเป็นนักปกครองคำว่าไม่ธรรมดาของผมเนี่ยหมายความว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเข้มข้นมากๆเลยนะครับมีนิสัยที่เย่อหยิ่งนะครับก็แล้วแต่เอกสารทางประวัติศาสตร์แต่ละแหล่งนะครับที่บันทึกไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่ผมสนใจนะครับเวลาดูซีรีส์หรือว่าหนังหรือว่าละครทางประวัติศาสตร์นะท่านผู้ฟังส่วนมากจะมีข้อถกเถียงกันว่าแล้วถ้าเกิดซีรีส์เรื่องนี้หรือหนังเรื่องนี้ไม่ตรงกับประวัติศาสตร์นั้นซีรีส์เรื่องนี้หรือหนังเรื่องนี้ยังทรงคุณค่าหรือว่ามีคุณค่าอยู่หรือไม่นะครับโดยเดิมทีถ้าเกิดเราลองสังเกตนะครับก็จะมีเสียงนะครับแต่ดั้งแต่เดิมเลยมานะครับเรื่องซีรีส์ทางประวัติศาสตร์ก็จะเป็นสิ่งที่แตะต้องไม่ได้เลยท่านผู้ฟังเพราะว่าเป็นสิ่งที่ต้องถูกต้องตามหลักฐานหรือว่าเอกสารทางประวัติศาสตร์เท่านั้นนะครับแต่ว่าเมื่อโลกได้เปลี่ยนไปนะครับการที่เรานำเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าในสื่อต่างๆนะท่านผู้ฟังก็เป็นสิ่งที่เขาก็จะเขียนเพิ่มเติมไว้นะครับทางซีรีส์เขาจะเขียนเพิ่มเติมไว้ว่าซีรีส์เรื่องนี้นะครับไม่ได้ใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในการอ้างอิงแต่อาจได้รับแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็เพิ่มเติมเสริมเรื่องราวต่างๆเสริมบุคลิกของตัวละครนะครับให้ไปตามแต่ที่อรรถรสของซีรีส์นั้นจะให้แก่ท่านผู้ฟังนะครับผู้คนในประวัติศาสตร์ตัวละครนี้อาจจะเป็นคนที่ดีนะครับแต่ว่าเมื่อมาอยู่ในหนังหรือว่าในซีรีส์ก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ดีก็ได้นะครับทั้งนี้ก็แล้วแต่บริบทที่ขีดเขียนนะครับตรงนี้แต่ผมสังเกตว่าเมื่อซีรีส์หงสาวดีออกฉายนะครับออกฉายในเวลานี้นั้นผู้คนก็ถกเถียงในเรื่องนี้กันน้อยลงซึ่งผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีเพราะนั่นหมายความว่าผู้คนแยกแยะออกนะครับคนที่ดูนั้นแยกแยะออกว่าถ้าเกิดเราต้องการที่จะดูเรื่องจริงทางประวัติศาสตร์นั้นเราก็ควรที่จะไปดูสารคดีหรือว่าก็ไปอ่านหลักฐานทางประวัติศาสตร์อันนั้นเราก็จะเห็นของจริงว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์นั้นบันทึกว่าอย่างไร
แต่ถ้าเกิดเราดูซีรีส์หรือเราอ่านนวนิยายบางทีอย่างของไทยเรานี้ก็จะมีนวนิยายเรื่องผู้ชนะ10ทิศนะครับที่เขียนโดยยาขอบตรงนี้ก็มีการเพิ่มเติมเข้าไปนั่นเองเพราะจริงๆผู้ชนะ10ทิศนะครับผู้ชนะ10ทิศเป็นฉายาของบุเรงนองและบุเรงนองจริงๆแล้วเขาคือผู้ชนะ8ทิศเพราะว่าทิศของเราเนี่ยทิศปัจจิมทิศบุรพาอะไรอย่างงี้นะครับเขามีแค่8ทิศแต่ว่าอีก2ทิศนี่ก็คือทิศเมืองบาดาลแล้วก็ทิศเมืองสวรรค์นะครับเขาเลยนับเป็นผู้ชนะ10ทิศอันนี้คือที่มาของผู้ชนะ10ทิศตรงนี้เราก็ต้องแยกแยะให้ออกนะครับสำหรับการดูเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในสื่อต่างๆว่าบางครั้งบางทีเราจะเอาความจริงนะครับจากเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เป็นในลักษณะของเรื่องที่มีการเพิ่มเติมเข้ามานะครับเราก็ต้องมีการแยกแยะสักหน่อยแต่ว่าเขาก็มีสิ่งที่ดีเพราะว่าบางทีเราไม่ใช่ผู้ที่สนใจในเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเมื่อเราได้มาดูซีรีส์หรือว่าดูหนังหรือว่าอ่านนวนิยายตรงนี้นะครับเราก็อาจจะมีความสนใจในเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับแล้วเมื่อเรามีความสนใจในประวัติศาสตร์นั้นเราก็จะไปหาหลักฐานทางประวัติศาสตร์มาอ่านเองนะครับเราก็จะได้รู้ว่าเรื่องที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรนะครับแต่หลักฐานทางประวัติศาสตร์นั้นท่านผู้ฟังก็มีการบันทึกที่ไม่เหมือนกันอีกนะท่านผู้ฟังอันนี้ก็แยกไปอีกนะครับแยกไปอีกหมวดหนึ่งว่าจริงๆเรื่องจริงๆในประวัติศาสตร์นั้นเป็นอย่างไรท่านผู้ฟังบางทีเราอ่านเอกสารนี้แล้วเราปักใจเชื่อเลยอันนี้ก็ไม่ใช่การอ่านประวัติศาสตร์ที่ถูกท่านผู้ฟังการอ่านประวัติศาสตร์ที่ถูกนั้นคือเราต้องมีใจเปิดกว้างในการอ่านหรือว่าในการรับข้อมูลนะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะเจอหลักฐานทางประวัติศาสตร์เพิ่มเติมไปอีกนะครับแล้วเราก็เอามาคัดง้างกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในปัจจุบันนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นวิธีการขั้นพื้นฐานในการที่เราจะเรียนรู้เรื่องราวของประวัติศาสตร์นะครับประวัติศาสตร์ยิ่งอ่านยิ่งศึกษาเนี่ยเราต้องยิ่งใจกว้างนะท่านผู้ฟังไม่ใช่ยิ่งใจแคบนะครับเพราะว่าเราก็จะต้องรู้นะครับเพราะว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์แต่ละชิ้นนั้นก็จะมีอเจนดานะครับมีวาระต่างๆที่เข้ากับสิ่งที่ต้องการให้เป็นนะครับต้องการให้เป็นให้เข้ากับสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองแก่ชาติของตนเองอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของประวัติศาสตร์ก็จะเป็นเช่นนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมได้จากการดูซีรีส์หงสาวดีนะครับตอนนี้ก็ดูโดยตัวซีรีส์นั้นก็มีนักแสดงรุ่นใหญ่นะครับหลายๆท่านก็มาแสดงนะครับคุณชัดชัยเปล่งพานิชนะครับคุณป๋อณัฐวุฒินะครับคุณอ้อมพิยดาหลายๆคนเลยหลายๆท่านเลยนะครับก็นำแสดงแล้วก็แสดงได้อย่างสมบทบาทมากนะครับแล้วก็ผู้ที่แสดงเป็นตัวหลักนั้นนะครับเป็นมังจีชวานะครับก็คือคุณนายณภัทรเสียงสมบุญนะครับก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่น่าจดจำนะครับก็แนะนำเป็นอีกซีรีส์เรื่องหนึ่งที่แนะนำให้ท่านผู้ฟังได้รับชมกันนะครับหากมีโอกาสเรียกได้ว่าก็มีประโยชน์นะครับอาจจะมีเรื่องที่ไม่จริงตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์บ้างนะท่านผู้ฟังแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ควรดูนะครับอย่างน้อยก็เป็นซีรีส์ที่ให้อรรถรสให้ความสนุกแก่เราได้นะครับท่านผู้ฟังในช่วงท้ายรายการ Thailand Dance สยามครับเดี๋ยวปิดท้ายด้วยอีกเพลงหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเพลงของวงซีเปียเป็นเพลงไพเราะนะครับปิดท้ายด้วยเพลงเบาๆแล้วไปรับฟังข่าวภาค12นาฬิกายังอยู่ด้วยกันครับวันนี้ชโลธรจันยากับรายการ Thailand Dance สยามขอขอบพระคุณสำหรับการรับฟังครับสวัสดีครับ

ติดตามรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามได้เป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92

0: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีหารือผู้นำฟิลิปปินส์เน้นย้ำสนับสนุนความร่วมมือรอบด้านก่อนเดินทางกลับไทยกรมอุตุนิยมวิทยานำเทคโนโลยี AI เพิ่มความแม่นยำพยากรณ์อากาศและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงพร้อมคาดการว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการช่วงกลางเดือนนี้นายกรัฐมนตรีกาตาร์เรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสงครามในตะวันออกกลางฟื้นฟูการเจรจาทางการทูตเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเปิดฉากมหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติสุราษฎร์ธานีเกมกรุงเทพมหานครโชว์ฟอร์มแกร่งรั้งอันดับหนึ่งของตารางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีหารือผู้นำฟิลิปปินส์เน้นย้ำสนับสนุนความร่วมมือรอบด้านก่อนเดินทางกลับไทย
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจวันสุดท้ายในการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยได้หารือทวิภาคีกับนายเฟดินานด์มาโคสจูเนียประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์นายกรัฐมนตรีขอบคุณฟิลิปปินส์ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นยืนยันว่าไทยพร้อมสนับสนุนการทำหน้าที่ประธานอาเซียนของฟิลิปปินส์อย่างเต็มที่และเชิญประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เยือนไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสที่เหมาะสมทั้งนี้สองฝ่ายยังหารือความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารโดยไทยพร้อมเพิ่มการส่งออกข้าวและสินค้าเกษตรไปยังฟิลิปปินส์รวมถึงขยายความร่วมมือด้านเกษตรอัจฉริยะและอุตสาหกรรมฮาร้านด้านการค้าและการลงทุนเห็นพ้องผลักดันการประชุมคณะกรรมการร่วมการค้าระดับรัฐมนตรีเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันพร้อมส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์โอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังเสนอรื้อฟื้นความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อเสริมความมั่นคงและสนับสนุนพลังงานสะอาดพร้อมยกระดับความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการหลอกลวงทางออนไลน์และยืนยันดูแลแรงงานฟิลิปปินส์ในไทยอย่างเป็นธรรมจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางออกจากเมืองเซบูเวลาประมาณ 11:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นและมีกำหนดถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ในเวลาประมาณ 14:10 น.วาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส
0: ์รัฐบาลผลักดัน DLT TMS ยกระดับโลจิสติกดิจิทัลลดต้นทุนเพิ่มศักยภาพแข่งขันเตรียมแผนรถเก่าแลกใหม่สนับสนุนผู้ประกอบการใช้ EV ส่งเสริมขนส่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมเดินหน้ายกระดับระบบขนส่งทางถนนและโลจิสติกไทยตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัลด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งให้ทันสมัยสะดวกปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคโลจิสติกไทยและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนหนึ่งในโครงการสำคัญคือการพัฒนาระบบ Transport Management System หรือ DLT TMS ของกรมการขนส่งทางบกซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลกลางด้านการขนส่งทางถนนตัวแทนผู้ประ

0: กอบการสามารถนำข้อมูลไปใช้วางแผนการขนส่งลดต้นทุนและยกระดับมาตรฐานให้บริการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลขณะเดียวกันภาครัฐยังสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์และกำหนดนโยบายด้านการขนส่งสินค้าได้อย่างแม่นยำมากขึ้นรวมทั้งใช้เป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งของประเทศทั้งนี้ภาครัฐเตรียมปรับสูตรคำนวณอัตราค่าขนส่งและค่าโดยสารให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงควบคู่กับการแก้ไขปัญหารถติดเที่ยวเปล่าผ่านการใช้ข้อมูลบริหารจัดการขนส่งเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการนอกจากนี้ระยะต่อไปรัฐบาลยังเตรียมเสนอโครงการรถเก่าแลกรถใหม่สำหรับรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ส่งเสริมการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษภาคการขนส่งควบคู่กับการผลักดันมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกหรือ Q-Mark ซึ่งปัจจุบันมีผู้ได้รับการรับรองแล้ว462รายครอบคลุมรถบรรทุกกว่า 64,000 คันศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงมียอดผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 10,000 รายพร้อมกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดส่งตรงถึงหน้าบ้านประชาชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมการค้าภายในและบริษัทไพรสณีไทยจำกัดได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยนั้นล่าสุดเมื่อปิดรับสมัครเมื่อวานนี้พบว่าได้รับความสนใจจากพี่น้องผู้ประกอบการทั่วประเทศอย่างคึกคักโดยมียอดผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 1,397 รายโดยแบ่งเป็นกลุ่มรถ3ล้อพ่วงข้างมากที่สุดกว่า 4,500 รายรองลงมาคือรถยนต์และรถจักรยานยนต์ซึ่งตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของเครือข่ายค้าขายเคลื่อนที่ในการเป็นกลไกหลักที่จะนำสินค้าราคาถูกไปถึงมือประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่ารัฐบาลมุ่งหวังจะยกระดับรถพุ่มพวงให้เป็นโครงข่ายเศรษฐกิจเคลื่อนที่โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐดังนี้การสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุด 3,000 บาทต่อเดือนสำหรับรถยนต์และลดหลั่นลงมาตามประเภทรถชุดสินค้าเริ่มต้นเพื่อนำไปจำหน่ายสร้างรายได้และกำไรในชุมชนระบบพรีออเดอร์สามารถรับสั่งจองสินค้าล่วงหน้าผ่านกลุ่มไลน์ของไปรษณีย์อำเภอเพื่อความสะดวกและรวดเร็วจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับหลายภาคส่วนร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประกอบกิจการผิดกฎหมายในพื้นที่เกาะพะงัน
2: นายจุมพศวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้นายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานประชุมพร้อมด้วยนายไพศิษฐ์ทองเจิมนายอำเภอเกาะพะงันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประกอบกิจการหรือดำเนินกิจกรรมต่างๆที่ผิดกฎหมายพร้อมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยมีนางสาวกัญญพัฒน์กลุ่มงามผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตรกรมการปกครองและคณะเพื่อติดตามกรณีที่ชาวต่างชาติและชาวไทยเปิดฐานรับเลี้ยงเด็กโดยไม่ปฏิบัติตามพรบคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546และกรณีที่มีสามีภรรยาชาวอิสราเอลมีการโฆษณาผ่านเพจสังคมออนไลน์ในการรับทำวีซ่าและมีการเชิญชวนให้ย้ายประเทศมาอยู่ที่อำเภอเกาะพะงันและพื้นที่อื่นๆในประเทศไทยทั้งนี้ได้เน้นย้ำข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยให้หัวหน้าส่วนระดับจังหวัดร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในระดับพื้นที่ในการเพิ่มความเข้มงวดของการตรวจตราการทำงานและการกระทำที่ผิดกฎหมายรวมทั้งการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของชาวต่างชาติอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาภาพลักษณ์และความปลอดภัยของประชาชนชาวเกาะพะงันดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่
3: สารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงสนพระราชหฤทัยด้านการเกษตรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมจากการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพื้นที่ทรงงานโครงการในพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้และการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของพระองค์เองจึงเชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่ทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาป่าไม้มิใช่เพียงให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเท่านั้นแต่เพราะป่าเป็นแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารและยังมีพืชสมุนไพรที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ได้ทรงเห็นว่าชาวไทยภูเขาตามพื้นที่ชายแดนทางภาคเหนือส่วนมากไม่มีที่ทำกินเป็นหลักแหล่งและบุกรุกป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยทรงขอใช้พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมของกรมป่าไม้จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อให้ชาวเขาเผ่าต่างๆใช้เป็นพื้นที่ทำกินและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปอบรมสร้างความเข้าใจให้ราษฎรเห็นความสำคัญของป่าไม้และสัตว์ป่าและร่วมฟื้นฟูสภาพป่าโดยการปลูกป่าทดแทนพร้อมกับปลูกป่าใช้สอยเพื่อใช้ในชุมชนขณะเดียวกันก็ส่งให้พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงปลาจัดสร้างโรงเรียนพร้อมทั้งสถานีอนามัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยพระราชดำริอันแยบยลนี้ทำให้ราษฎรในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นผู้ป้องกันดูแลและรักษาป่าชุมชนของตนเองโดยมีหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินงานอย่างบูรณาการเมื่อการดำเนินงานในพื้นที่ภาคเหนือได้ผลดีจึงทรงขยายโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศส่งผลให้ราษฎรดำรงชีวิตอยู่อย่างสุขสบายตามสมควรแก่ฐานะเมื่อการล่าสัตว์ลดน้อยลงสัตว์ป่าที่เคยหลบหนีเข้าไปอยู่ในป่าลึกก็ค่อยๆเริ่มปรากฏออกมาสู่ป่าโปร่งสภาพป่าที่เคยเสื่อมโทรมจึงกลับคืนความอุดมสมบูรณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพิสูจน์ให้เห็นว่าคนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลกันเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
1: ประชาชนทยอยเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
5: บรรยากาศณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังวันนี้ยังคงเต็มไปด้วยประชาชนจากทั่วทุกสารทิศที่พร้อมใจกันเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนต่างทยอยเดินทางมายังจุดคัดกรองบริเวณท้องสนามหลวงอย่างต่อเนื่องบางส่วนเดินทางมาพร้อมครอบครัวขณะที่บางคนตั้งใจเดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานอย่างเช่นนางสาวสุภนาถแก่นงามอายุ56ปีประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดชลบุรีเปิดเผยว่าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้ประชาชนในท้องถิ่นพร้อมตั้งใจเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
6: งานในของสมเด็จพระพันปีนี้เรามารอบที่4แล้วเรามาก็ด้วยความที่เราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีความเมตตาให้พวกเราได้มีแผ่นดินอยู่มีที่อยู่ที่กินประเทศไหนก็ไม่เหมือนประเทศไทยด้วยความที่แบบว่าเราซาบซึ้งเราระลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพวกเราก็เลยครั้งสุดท้ายที่เราจะทำได้ก็แสดงออกซึ่งความกตัญญูต่อลูกที่มีต่อแม่ก็ด้วยการที่ได้มากราบไหว้ท่านตามโอกาสสมควรที่เราพอจะมาได้ค่ะก็เราก็จะมาจนกว่าจะส่งท่านขึ้นสวรรค์แล้วนะคะ
5: เช่นเดียวกับนางสาวพวยใจกล้าชาวจังหวัดฉะเชิงเทราที่กล่าวด้วยความปลาบปลื้มว่าเคยมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดในวโรกาสสำคัญและยังคงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรโดยเฉพาะการส่งเสริมผ้าไทยและงานศิลปาชีพที่ช่วยสร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
7: ผ้าไทยอะค่ะผ้าไหมอะอันนี้ที่เห็นเลยว่า ชาวบ้านเขาแบบได้ตรงนี้เยอะมากที่ว่าท่านไปลงพื้นที่ว่าเออเนี่ยไปช่วยชาวบ้านเรื่องผ้าไหมอะไรเงี้ยจากที่แบบขายได้แค่ในกลุ่มเล็กๆเงี้ยแต่พอท่านลงไปมันก็คนก็รู้เยอะอะไรเงี้ยคนก็ได้มาใช้พวกผ้าไหมกันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยประมาณนี้ที่รู้ๆนะแต่มันเยอะแต่เราแบบบรรยายไม่ถูกอ่ะสิ่งที่ท่านทำไว้อ่ะมันเยอะมาก
5: ขณะที่เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและจิตอาสายังคงอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างเต็มที่ตั้งแต่จุดคัดกรองจุดพักคอยน้ำดื่มและบริการทางการแพทย์เพื่อให้การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 นพร้อมขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายสุภาพไว้ทุกนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบทุนการศึกษาบุตรธิดาสมาชิกสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกว่า 600,000 บาทส่งเสริมเยาวชนพัฒนาตนเองเพื่อประเทศชาติน
8: างสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรธิดาสมาชิกสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2569ณอาคารสวนปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาบุตรธิดาสมาชิกสมาคมโดยในปีนี้สมาคมมอบทุนการศึกษารวมกว่า200ทุนทุนละ 3,000 บาทพร้อมทุนพิเศษสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีรวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 600,000 บาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เยาวชนมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและนำความรู้ไปใช้สร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไปนอกจากนี้ภายในงานยังมีผู้สนับสนุนหลายองค์กรที่มาจัดบูธกิจกรรมให้กับเยาวชนผู้รับทุนอาทิธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยที่จัดบูธนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพสร้างสีสันและความประทับใจให้แก่ผู้มาร่วมงานศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
9: ผู้แจ้งเบาะแสคือผู้ที่กล้ายืนหยัดเพื่อปกป้องความถูกต้องของสังคม
10: สวัสดีครับผมพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอครับผู้กำกับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจชาติครับพี่น้องประชาชนที่เป็นพลเมืองดีแจ้งข้อมูลเบาะแสทุจริตในหน้าที่ของข้าราชการถ้าเกิดว่าแจ้งข้อมูลกับเจ้าพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาหรือพนักงานผู้มีหน้าฟ้องคดีอาญาจะเข้ากระบวนการตามพรบคุ้มครองพยานในคดีอาญาปี2546จะได้รับสิทธิการคุ้มครองดูแลความปลอดภัยดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยเป็นหูเป็นตาเป็นเกราะป้องกันชั้นดีให้สังคมครับ
9: เมื่อผู้แจ้งเบาะแสปลอดภัยสังคมก็ปลอดการทุจริตมากขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
11: เสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนกลร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ท่านผู้ฟังครับโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เปิดโอกาสให้เยาวชนจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เดินทางไปสัมผัสกับวัฒนธรรมที่แตกต่างจากพื้นที่บ้านเกิดเพื่อสร้างความเข้าใจถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมรายละเอียดติดตามได้จากรายงานครับ
12: ไทยเป็นประเทศที่มีจุดเด่นสำคัญคือมีความรุ่งรวยทางวัฒนธรรมที่แตกต่างในแต่ละพื้นที่และภูมิภาคซึ่งการหาจุดร่วมเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้คนที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมนั้นเป็นแนวทางสำคัญต่อการสร้างความกลมเกลียวให้เกิดขึ้นในสังคมโดยโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ยึดแนวทางนี้มาอย่างยาวนานโดยการนำเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเรียนรู้ และสัมผัสวัฒนธรรมต่างถิ่นเพื่อสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันระหว่างคนในสังคมที่หลากหลายซึ่งปีนี้มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการเป็นรุ่นที่46แล้วนายมูฮัมหมัดฮัมดีเจโซหรือน้องทำดีเยาวชนจากจังหวัดนราธิวาสหนึ่งในเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้มีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมในพื้นที่ภาคกลางจากที่ได้ร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์กับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราทำให้เห็นแง่มุมของวัฒนธรรมสงกรานต์ที่แตกต่างไปจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
13: สงกรานต์ก็คือไม่ได้เป็นเล่นน้ำที่แต่ว่าไปทำความดีเช่นไปทำจิตอาสาในวัดอย่างนี้ครับแล้วก็มีการไปแจกของผู้สูงอายุด้วยก็ไปรดน้ำอย่างนี้ขอพรประมาณนี้อ่ะมันก็เลยทำให้ผมในฐานะเป็นคนมุสลิมเป็นความรู้แล้วก็สิ่งใหม่ๆที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนแบบนี้ครับคือเราได้ลองแล้วก็ได้มาสัมผัสกับตัวเองก็มีความรู้สึกแบบว่าเออจริงๆเราแบบไม่ต้องไปมีอคติก็ได้เราก็แค่ต่างที่ศาสนาแต่ว่าเราไม่แตกแยกทีก็เลยแบบมีความรู้สึกดีครับแล้วก็ผูกพันมากๆกับคนศาสนาพุทธทำให้เราเปิดโลกกว้างขึ้นได้เห็นอะไรใหม่ๆกว้างขึ้นแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆกว้างขึ้น
12: เช่นเดียวกับเยาวชนอีกหนึ่งคนที่ได้ไปอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางสาวมูฟลีฮะรีจิหรือน้องมูฟจากจังหวัดนราธิวาสได้บอกเล่าความประทับใจที่ได้เห็นสัมผัสและเรียนรู้วัฒนธรรมและโบราณสถานของอดีตราชธานีรวมทั้งยังได้มีโอกาสใส่ชุดไทยตามที่หวังทำให้ได้เปิดมุมมองต่อวัฒนธรรมที่แตกต่างอย่างลึกซึ้งมากขึ้นรวมทั้งการมาเข้าร่วมโครงการยังช่วยให้เข้าใจถึงแนวคิดสังคมพหุวัฒนธรรมได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
14: รู้สึกประทับใจมากๆกับโครงการนี้มันทำให้หนูรู้สึกว่าหนูมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ทำให้หนูเปิดประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างหนูเป็นมุสลิมอาจจะไม่ได้เล่นสงกรานต์เหมือนคนไทยพุทธแต่ว่าที่บ้านหนูอ่ะได้พาไปล่องเรือไปดูช้างพ่นน้ำคือรู้สึกว่าหนูดีใจมากๆที่ได้ไปอยุธยาซึ่งมันเป็นวัฒนธรรมโบราณแล้วก็เป็นสถานที่โบราณเมืองเก่าแห่งประเทศไทยหนูรู้สึกว่าประทับใจมากๆได้รู้วัฒนธรรมของเขาอย่างเช่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่ไหมจะเป็นชุดบานงแบบนี้แต่ถ้าของอยุธยานี่จะเป็นชุดไทยพอหนูมาโครงการนี้เราได้มาเรียนรู้กับคนไทยพุทธมันทำให้หนูแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เข้ากับเขาได้เหมือนกันนะเราอาจจะต่างศาสนากันแต่เราได้มาร่วมมือกันมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับหนู
12: จากมุมมองและประสบการณ์ที่เยาวชนในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่46ได้บอกเล่าเป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงศาสตร์พระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาในแง่มุมของความเข้าใจได้ลึกซึ้งมากขึ้นที่นำมาสู่การเปิดใจเรียนรู้ความแตกต่างหลากหลายย่อมนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตามแนวทางของโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยานำเทคโนโลยี AI เพิ่มความแม่นยำพยากรณ์อากาศและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงพร้อมคาดการณ์ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้จะทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
15: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาอยู่ระหว่างประเมินข้อมูลทิศทางลมคาดว่าจะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการได้ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้หลังจากขณะนี้มีหลายปัจจัยเริ่มส่งสัญญาณชัดเจนทั้งการกระจายตัวของฝนที่เพิ่มขึ้นกำลังมรสุมที่เริ่มเปลี่ยนทิศทางและจนถึงวันที่20พฤษภาคมนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเริ่มจากพื้นที่ภาคใต้ก่อนขยายไปยังภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้เปิดวอลลุ่มติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันช่วงนี้หลายพื้นที่เกิดพายุฤดูร้อนกรมอุตุนิยมวิทยาจึงนำเทคโนโลยีในการแจ้งเตือนผ่านเรดาร์ตรวจอากาศรวมทั้งดูข้อมูลจากดาวเทียมถึงการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนในจังหวัดต่างๆล่วงหน้าพร้อมปรับปรุงโมเดลการพยากรณ์อากาศนำเทคโนโลยี AI มาทดลองใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาพบว่าช่วยเพิ่มความละเอียดและความแม่นยำในการระบุพื้นที่ที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของกรมอุตุนิยมวิทยา
16: เรามีตัวเรดาร์ตรวจอากาศซึ่งข้อมูลตัวนี้จะประเมินเบื้องต้นเลยว่าพื้นที่ที่คุณอยู่เนี่ยมีความเสี่ยงจะเกิดพายุฤดูร้อนเข้ามาหาในพื้นที่คุณหรือไม่ของภาครัฐเองนะครับของส่วนกลางเนี่ยก็จะมองในภาพรวมเช่นดูข้อมูลจากดาวเทียมว่าจะมีกลุ่มฝนที่จะเคลื่อนตัวเข้ามาล่วงหน้าประชาชนสามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในการที่จะประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองได้เข้าไปดูเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของกรมวิทยานะครับที่มีข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ
15: นายณัฐวุฒิยังกล่าวถึงการเปลี่ยนผ่านจากปรากฏการณ์เอลนีโญไปสู่ลานีญาว่าจะเริ่มเห็นความชัดเจนในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมไปแล้วซึ่งเป็นช่วงฝนทิ้งช่วงทำให้หลายพื้นที่มีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติจึงแนะนำเกษตรกรโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานที่มีความกังวลให้วางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบพร้อมพิจารณาช่วงเวลาเพาะปลูกให้เหมาะสมหาแหล่งน้ำสำรองและเร่งกักเก็บน้ำตั้งแต่ช่วงต้นฤดูฝนซึ่งจะมีฝนตกกระจายตัวต่อเนื่องเป็นผลดีต่อการเติมน้ำต้นทุนให้กับประเทศผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญเร่งวางแผนบริหารจัดการน้ำรับมือภัยแล้งและปรากฏการณ์เอลนิโญหลังพบปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย
17: โครงการชลประทานอำนาจเจริญร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเร่งด่วนเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและปรากฏการณ์เอลนีโญหลังรายงานล่าสุดพบว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางหลายแห่งอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองอำนาจเจริญและอำเภอหัวตะพานที่มีการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในวงกว้างนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดได้ประชุมคณะทำงานด้านทรัพยากรน้ำเพื่อกำหนดแนวทางการจัดสรรน้ำอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมพร้อมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชนให้ใช้น้ำอย่างประหยัดและติดตามประกาศสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันได้มีการเตรียมมาตรการสนับสนุนอาทิการจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือการขุดลอกแหล่งน้ำชุมชนการจัดตั้งจุดแจกจ่ายน้ำในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนและการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อลดความเสียหายทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงด้านน้ำของจังหวัดในระยะยาวพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: จังหวัดพังงาออกประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักและขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่10พฤษภาคม2569ขณะที่อำเภอตะกั่วป่าได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
18: นายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงากล่าวว่านายภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้ออกประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่10พฤษภาคมนี้ว่าอำเภอตะกั่วป่าได้วางแผนรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักไว้ก่อนหน้านี้แล้วโดยประสานการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆอาทิแขวงทางหลวงภูเก็ตและแขวงทางหลวงพังงาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาเทศบาลตำบลคึกคักในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นโดยก่อนหน้านี้มีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงสร้างการวางระบบท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่การขุดลอกคูคลองโดยเฉพาะในพื้นที่เขาหลักอำเภอตะกั่วป่าซึ่งเป็นจุดที่เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน
19: ในพื้นที่เขาหลักตำบลคึกคักเพื่อป้องกันน้ำท่วมแต่เทศบาลขอรถแมคโครเครื่องจักรจากอบจมาขุดลอกลำคลองเพื่อให้น้ำมันไหลสะดวกขึ้นอบจก็ได้จัดส่งมาให้แล้วส่วนระยะปานกลางระยะยาวที่มีความยั่งยืนทางเทศบาลเขามีแผนอยู่แล้ว
18: ทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณที่มีฝนตกสะสมงดท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกถ้ำลอดระวังป้ายสิ่งก่อสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรงและติดตามข้อมูลข่าวสารภาวะอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดชัดชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสระดมกำลังดับไฟป่าพรุบาเจาะปรับแผนการทำงานวันต่อวันขณะนี้คุมสถานการณ์ให้อยู่ในวงจำกัดพร้อมจัดชุดเฉพาะกิจลาดตระเวนตลอด24ชั่วโมง
20: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าได้ลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์ควบคุมไฟไหม้ป่าพุบาเจาะในพื้นที่อำเภอยี่งอหลังเกิดเหตุไฟไหม้ตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้ระดมกำลังรถดับเพลิง10คันและเครื่องสูบน้ำของชลประทานสูบน้ำเข้าพื้นที่ป่าพลุซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกปาล์มและมีข้อพิพาทระหว่างนิคมสากลบาเจาะกับชาวบ้านครอบคลุมพื้นที่ประมาณ500ไร่เจ้าหน้าที่ได้เร่งสกัดไม่ให้ไฟลุกลามเป็นวงกว้างอย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นป่าพรุแต่ขณะนี้ยังสามารถควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในวงจำกัดได้พร้อมปรับแผนการทำงานวันต่อวันเพื่อเร่งดับไฟให้ได้โดยเร็วที่สุดสาเหตุที่ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วมาจากสภาพอากาศแห้งแล้งและลมแรงโดยได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขสถานการณ์พร้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าดับไฟเพื่อปกป้องพื้นที่ป่าและพืชผลทางการเกษตรนอกจากนี้ยังจัดตั้งชุดเฉพาะกิจลาดตระเวนตลอด24ชั่วโมงใน7อำเภอเสี่ยงได้แก่อำเภอยิ่งงอตากใบสุไหงปาดีสุไหงโกลกเมืองนราธิวาสบาเจาะและเจาะไอร้องพร้อมดำเนินการฝนหลวงเพื่อลดกลุ่มควันหนาทึบไม่ให้กระทบทัศนวิสัยการบินและสุขภาพประชาชนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กรมควบคุมโรคยกระดับมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศหลังองค์การอนามัยโลกแจ้งเตือนกรณีพบผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญต่างชาติกำชับทุกด่านควบคุมโรคเพิ่มความเข้มงวดคัดกรองผู้เดินทางและเฝ้าระวังยานพาหนะจากพื้นที่เสี่ยงนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าแม้ขณะนี้ประเทศไทยจะยังไม่พบรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาแต่ได้สั่งการให้ทุกด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังคัดกรองและติดตามผู้เดินทางจากต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงรวมถึงยกระดับมาตรการเฝ้าระวังในกลุ่มเรือสำราญและยานพาหนะระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรือสำราญทุกลำต้องได้รับการตรวจประเมินอย่างละเอียดนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ดำเนินมาตรการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและกำจัดพาหะนำโรคบนเรือทุกครั้งที่เข้าเทียบท่าโดยเฉพาะเรือที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงคัดกรองอาการป่วยและซักประวัติเสี่ยงในผู้เดินทางจากประเทศที่พบเชื้อสายพันธุ์นี้เช่นทวีปอเมริกาใต้โดยละเอียดทั้งนี้โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่อจากสัตว์ฟันแทะสู่คนผ่านการสัมผัสปัสสาวะมูลหรือสารคัดหลั่งที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปไม่ได้แพร่ติดต่อได้ง่ายเหมือนโรคทางเดินหายใจทั่วไปประชาชนจึงไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกพร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศหากมีอาการไข้สูงปวดเมื่อยหรือหอบเหนื่อยผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
21: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
0: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
21: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
0: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: 12:31กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับชีคโมฮัมเหม็ดบินอับดุลรามานอัลธานีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกาตาร์เปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X หลังการพบหารือกับนายเจดีแวนซ์รองประธานาธิบดีสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันนี้โดยระบุว่าทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจรจาทางการทูตระหว่างสหรัฐกับอิหร่านต้องมีส่วนร่วมเพื่อปูทางไปสู่การแก้ไขวิกฤตด้วยวิธีการสันติและผ่านการเจรจาซึ่งจะนำไปสู่ข้อตกลงที่ครอบคลุมและสันติภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาคทั้งนี้กาตาร์ถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ทำหน้าที่คนกลางเจรจามาอย่างยาวนานโดยมีส่วนร่วมในการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซานอกจากนี้กาตาร์ยังได้รับผลกระทบจากสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านซึ่งถูกอิหร่านโจมตีอย่างต่อเนื่องจากการมีฐานที่ตั้งของฐานทัพอากาศของสหรัฐกระทรวงการคลังของสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรมากกว่า10รายการต่อบุคคลและบริษัทในจีนและฮ่องกงโดยอ้างว่าบุคคลเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลืออิหร่านโดยการจัดหายุทโธปกรณ์รวมถึงวัตถุดิบสำหรับการสร้างอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนชาเฮดและขีปนาวุธกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐจะดำเนินการกับบริษัทต่างชาติทุกแห่งที่สนับสนุนการค้าที่ผิดกฎหมายของอิหร่านซึ่งรวมถึงสายการบินและอาจดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมต่อสถาบันการเงินต่างชาติที่ให้ความช่วยเหลืออิหร่านอีกด้วยยังรวมถึงสถาบันการเงินที่เชื่อมโยงกับโรงกลั่นน้ำมันอิสระของจีนในอิหร่านความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตรียมเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยังคงปะทุอยู่ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรุธโซเชียลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัสเซียและยูเครนเห็นพ้องที่จะหยุดยิงชั่วคราวตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่11พฤษภาคมนี้นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะแลกเปลี่ยนเฉลยศึกฝ่ายละ 1,000 คนพร้อมกันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คาดหวังว่าการหยุดยิงในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียประกาศหยุดยิงชั่วคราวในยูเครนระหว่างวันที่8ถึงวันที่9พฤษภาคมเพื่อรำลึกถึงวันแห่งชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่2ขณะที่ทางการยูเครนได้เสนอการหยุดยิงชั่วคราวกับรัสเซียด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามรัฐบาลรัสเซียเพิกเฉยต่อข้อเสนอดังกล่าวของฝ่ายยูเครนองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตาสายพันธุ์แอนดิสซึ่งมีหนูเป็นพาหะแล้ว6รายจากทั้งหมด8รายซึ่งในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต3รายจากการระบาดบนเรือสำราญสัญชาติเนเธอร์แลนด์ที่มีชื่อว่า MV Hondius ในมหาสมุทรแอตแลนติก WHO กล่าวเพิ่มเติมว่าความเสี่ยงของการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาต่อประชาชนทั่วโลกยังคงอยู่ในระดับต่ำอย่างไรก็ตามความเสี่ยงของผู้โดยสารและลูกเรือบนเรือลำดังกล่าวอยู่ในระดับปานกลางพร้อมให้คำมั่นว่าจะติดตามสถานการณ์ทางระบาดวิทยาอย่างใกล้ชิดรวมถึงปรับปรุงการประเมินความเสี่ยงต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมการแข่งขันจักรยานครอสคันทรีประเภทบุคคลชายณชนนท์ใจดีจากระนองทำเวลาได้ดีที่สุด51นาที33วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จฤชายุคู่คิดจากปราจีนบุรีทำเวลาไป53นาที50วินาทีจบที่เหรียญเงินและกิตติพลเอี่ยมคล้ายจากชลบุรีคว้าเหรียญทองแดงไปด้วยเวลา54นาที17วินาทีส่วนการแข่งขันจักรยานครอสคันทรีประเภทบุคคลหญิงภูมิรัชเฉลิมกิจจากสระบุรีโชว์ฟอร์มเยี่ยมทำเวลา52นาที47วินาทีเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จเหรียญเงินเป็นของยาดาวดีช่วยคำจากชุมพร54นาที39วินาทีและกวิศราอำกำเนิดจากลำพูนจบที่เหรียญทองแดงด้วยเวลา56นาที1วินาทีส่วนการแข่งขันยิมนาสติกศิลป์สมุทรสาครเหมาไปถึง3เหรียญทองจากม้ากระโดดชายฟลอร์เอ็กซ์ไซส์หญิงบาเดี่ยวชายส่วนกรุงเทพมหานครคว้าไป2เหรียญทองจากประเภทคานทรงตัวหญิงและบาคู่ชายส่งผลให้ล่าสุดกรุงเทพมหานครรั้งอันดับ1ของตารางด้วยผลงาน22เหรียญทอง12เหรียญเงินและ14เหรียญทองแดงตามมาด้วยอันดับ2สมุทรสาครและอันดับ3ปทุมธานีทั้งนี้การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง17พฤษภาคมติดตามถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ทาง T-Sport 7การแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน12ปีรายการ2026 ITF Asia 12 and Under Team Competition รอบคัดเลือกตัวแทนภูมิภาคไปแข่งขันรอบไฟแนลณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภททีมชายเดี่ยวมือ2ทีสอนประสิทธิ์ออกสตาร์ทเอาชนะอันซาวกี้จีโออัสมาราจากอินโดนีเซีย2ต่อ1เซตซึ่งเซตแรกแพ้6ต่อ7ไทเบรก3ต่อ7และชนะใน2เซตถัดมา7ต่อ5และ6ต่อ2ขณะที่เดี่ยวมือ1โอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยฮอลแลนด์พ่ายให้กับเรโซตานูโจโย1ต่อ2เซต6ต่อ0 6ต่อ7ไทเบรก0ต่อ7และ3ต่อ6ทำให้เสมอกัน1ต่อ1คู่และไม่สามารถแข่งขันต่อได้เนื่องจากฝนตกหนักด้านประเภททีมหญิงทีมไทยชิงอันดับ3กับสิงคโปร์ประเภทเดี่ยวมือ2พักจิราหอเลิศสกุลเปิดสกอร์พาทีมไทยออกนำ1ต่อ0คู่หลังจากเฉือนชนะอาริเซียยาว2ต่อ1เซต6ต่อ4 5ต่อ7และ6ต่อ4ประเภทเดี่ยวมือ1วิมุตติยาพงหนูระเบิดฟอร์มเอาชนะลูยาวิกตอเรียเพชเลได้2เซตรวด6ต่อ0และ6ต่อ2ส่งผลให้ทีมไทยชนะทีมสิงคโปร์2ต่อ0คู่ได้อันดับ3มาครองสำหรับทีมชายไทยอินโดนีเซียและเวียดนามและทีมหญิงมาเลเซียอินโดนีเซียและไทยจะได้เป็นตัวแทนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน12ปีรายการ2026 ITF Asia Travel and Under Team Competition รอบไฟนอลที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่15ถึง20กันยายนนี้ศึกบุนเดสลีกาเยอรมนีบูโรเซียดอทมุนเปิดบ้านคว้าชัยเหนือไอทรัคแฟรงก์เฟิร์ต 3-2 ทำให้ดอทมุนมี70คะแนนจาก33นัดการันตีจบรองแชมป์บุนเดสลีกาฤดูกาลนี้ขณะที่ไบเยิร์นมิวนิกการันตีแชมป์สมัยที่35ไปก่อนหน้านี้แล้วส่วนแฟรงก์เฟิร์ตมี43คะแนนรั้งอันดับ8ในตารางสมาคมก้าวท้าใจร่วมกับสสส.จัดการแข่งขันวิ่งก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2026ติดตามได้จากรายงาน
3: ดร.สาธิตปิตุเตชะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมก้าวท้าใจพร้อมด้วยนายแพทย์ประกรณ์ตุงคะเสรีรักษ์รองอธิบดีกรมอนามัยดร.นายแพทย์ไพโรจน์เสาน่วมรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยนายกสมาคมก้าวท้าใจร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2026 Presented by LG แข่งขันในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยสนามนี้นับเป็นสนามวิ่ง10กิโลเมตรแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระยะทางและสถิติจากสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยชูคอนเซปต์สนามสายทำเวลาบนเส้นทางแลนด์มาร์คใจกลางกรุงเทพมหานครที่ไม่เหมือนใครดร.สาธิตปิตุเตชะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมก้าวท้าใจกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับสนามวิ่งของไทยให้ได้มาตรฐานระดับชาติอย่างเป็นทางการ
4: การแข่งขันครั้งนี้นะครับ 10K Thailand Championship ก็จะเป็นดัดการแข่งขันที่มีนักกีฬาสนใจจำนวนมากเพราะว่าเราได้จัดติดต่อกันมาแล้ว3ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ได้บันทึกสถิติมีทั้งคนไทยและก็ต่างชาติที่เข้ามาร่วมนะครับแล้วก็ได้รับการรับรองจากสมาคมกีฬากีฬาแห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่าแมตช์การแข่งขันทั้งเส้นทางที่ถูกกำหนดไว้อย่างสวยงามนะครับใครที่เป็นนักวิ่งที่ในช่วงระยะทางสัก10กิโลหรือว่าในระยะทางฮาล์ฟเนี่ยนะครับสำหรับเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางที่ท้าทาย
3: สำหรับการแข่งขันครั้งนี้คาดว่าจะมีนักวิ่งร่วมงานกว่า 8,000 คนผู้สนใจดูข้อมูลการสมัครแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
2: นางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนางฤติมารักยานผู้จัดการทั่วไปและรองประธานฝ่ายธุรกิจแฟรนไชส์โคคาโคล่าประเทศไทยร่วมแถลงข่าวเปิดฉากศึกโคคัพ U17 Thailand Football Championship 2026พร้อมจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันของ192ทีมเยาวชนจาก6ภูมิภาคทั่วประเทศที่พร้อมลงสนามฟาดแข้งชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการพัฒนาเยาวชนฟุตบอลไทยให้มีทักษะและศักยภาพในระดับชาติคือพันธกิจหลักของสมาคมและความร่วมมือกับโคคาโคล่าช่วยเติมเต็มพันธกิจได้เป็นอย่างดีทั้งยังสร้างนักเตะดาวรุ่งให้ทีมชาติไทยจากรุ่นสู่รุ่นมาโดยตลอดขณะที่ในปีนี้มีทีมเยาวชน U17 สมัครเข้าร่วมถึง367ทีมทั่วประเทศสมาคมภูมิใจที่ได้เปิดโอกาสให้192ทีมที่ผ่านการคัดเลือกได้ขึ้นมายืนบนเวทีนี้และพร้อมคัดเลือกและพัฒนาผู้เล่นที่มีศักยภาพให้ก้าวสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพและเวทีฟุตบอลระดับโลกต่อไป
22: โคคาโคล่าให้ความพิถีพิถันนะคะในการที่จะกระจายไปทุกภาคส่วนของประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะในจังหวัดใหญ่ๆที่สามารถดรอผู้คนนะคะที่ไม่ต้องเดินทางมาดูก็ถือว่าเป็นการส่งความสุขให้กับคนไทยอย่างแท้จริงแล้วก็ตามคอนเซ็ปที่บอกนะคะว่าทำทุกที่ให้เป็นสนามซ้อมแบงค์คิดว่าโคคาโคล่าได้ส่งต่อนักเตะทีมชาติจากรุ่นสู่รุ่น generation to generation แล้วก็แบงค์หวังว่าหลังจาก3ปีนี้เราน่าจะได้เห็น rising star นะคะที่จะเกิดขึ้นจากเวทีโคคัพ
2: ทั้งนี้การแข่งขันโคคัพ U17 Thailand Football Championship 2026จะทยอยจัดขึ้นทั่วประเทศตามโซนภูมิภาคระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมโดย12ทีมที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขันจากทั้ง6ภูมิภาคทั่วประเทศอันดับ1และ2ของแต่ละภูมิภาคจะมาร่วมพิสูจน์ฝีเท้าและคว้าตำแหน่งแชมป์ในวันที่22ถึง23สิงหาคมนี้ที่สนามสุพัชลาไสยพาณิชย์คาดนาครายงาน
23: วิกฤตพลังงาน
24: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่ารกร้างรกเรือคำว่ารกร้างประกอบด้วยคำว่ารกกับคำว่าร้างคำว่ารกมีความหมายว่ากระจัดกระจายอย่างไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างบ้านรกหญ้ารกป่ารกคำว่าร้างหมายถึงถูกทิ้งไว้ไม่มีผู้อาศัยไม่มีผู้ดูแลหลังจากเป็นสถานที่ที่เคยมีคนอยู่อาศัยอย่างบ้านร้างเมืองร้างเมื่อใช้รวมกันเป็นรกร้างมีความหมายว่ารกเพราะปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์หรือใช้ประโยชน์เช่นเขาซื้อที่ไว้แปลงหนึ่งแต่ไม่ได้ไปดูนานแล้วจึงเป็นที่รกร้างคำว่าเรือมีความหมายว่าทิ้งเป็นเวลานานเช่นฉันไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเสียนานเลยเรือไปพูดไม่ค่อยออกคำว่ารกเรือหมายถึงรกมากเพราะถูกทิ้งไว้ไม่ได้ดูแลนานมากแล้วเช่นในส่วนที่รกเรือมักพบสัตว์ร้ายแอบอาศัยอยู
5: ่ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สิบสองนาฬิกาสี่สิบห้านาทีรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนสำหรับภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นส่วนบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านในพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงส่วนชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางเนื่องจากมีฝนตกในบางพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองและจันทบุรีอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:06 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 18:31 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174019713 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี126-0361-512ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิลันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19มิถุนายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือทางเว็บไซต์ princessngamjit.org หรือ LINE ID 080-404-2493หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์02354-7391-2หรือไปที่ชั้น3คณะทันตแพทยศาสตร์ถนนโยธีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022007639ในวันและเวลาราชการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกรับสมัครและคัดเลือกกำลังพลหน่วยสายแพทย์หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกและทหารกองประจำการอายุระหว่าง 18-29 ปีทั้งชายและหญิงเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบกประจำปีการศึกษา2569รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่24พฤษภาคม2569ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.rtan c.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02763-3557และ02763-4232ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสิทธิทำฟันประกันสังคมอัปเดต2569ท่านผู้ฟังคะนับเป็นข่าวดีและก้าวสำคัญของการยกระดับคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และ39ในปี2569นี้เมื่อสำนักงานประกันสังคมได้ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมพื้นฐานให้ครอบคลุมและเข้าถึงง่ายยิ่งขึ้นโดยตั้งเป้าหมายหลักให้ประชาชนมีสุขภาพช่องปากที่ดีซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของสุขภาพกายนโยบายใหม่นี้มุ่งเน้นการลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสในการรักษาอย่างเท่าเทียมผ่านสถานพยาบาลของรัฐทั่วประเทศด้วยความเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นที่สุดคือการเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการรายการพื้นฐานได้แบบไม่จำกัดจำนวนครั้งตามความจำเป็นทางการแพทย์เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนจะได้รับการรักษาจนเสร็จสิ้นกระบวนการและกลับมามีรอยยิ้มที่มั่นใจได้อีกครั้งโดยเริ่มมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569เป็นต้นไปรายละเอียดสิทธิประโยชน์ณโรงพยาบาลรัฐรวมถึงสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมหาวิทยาลัยและกรุงเทพมหานครครอบคลุมบริการถอนฟันอุดฟันขูดหินปูนและผ่าฟันคุดโดยผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่ายเงินเองนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มสิทธิใหม่ๆเช่นการเกลารากฟันและการคลิปแต่งกระดูกเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนใส่ฟันเทียมสำหรับการทำฟันปลอมได้มีการปรับเพิ่มวงเงินเป็น 1,500 ถึง 6,000 บาทรวมถึงค่าซ่อมฟันปลอม900บาทต่อครั้งและที่สำคัญคือการเพิ่มสิทธิฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้ที่สูญเสียฟันทั้งปากโดยครอบคลุมค่าผ่าตัด 17,500 บาทและค่าชุดรากฟันเทียมอีก 3,300 บาทในขณะที่สถานพยาบาลเอกชนที่ทำความตกลงยังคงได้รับวงเงินพื้นฐาน900บาทต่อปีแต่มีการเพิ่มค่าผ่าฟันคุดให้ในอัตรา 1,500 ถึง 2,500 บาทต่อซี่โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเงื่อนไขในการใช้สิทธิเพียงผู้ประกันตนส่งเงินสมทบครบ3เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนรับบริการก็สามารถใช้บัตรประชาชนเข้ารับการรักษาได้ทันทีแม้ในกรณีที่ออกจากงานแล้วสิทธิยังคงคุ้มครองต่อเนื่องนานถึง6เดือนสรุปได้ว่าการอัปเกรดสิทธิทำฟันในครั้งนี้คือเครื่องยืนยันถึงความห่วงใยจากภาครัฐที่ต้องการให้พนักงานและแรงงานทุกคนมีสุขภาวะช่องปากที่ดีเยี่ยมโดยไม่พะวงเรื่องค่าใช้จ่ายค่ะทั้งนี้การดูแลสุขภาพช่องปากที่ดีควรหาเวลาพบทันตแพทย์อย่างน้อยปีละ2ครั้งเพื่อรักษาสุขภาพฟันให้แข็งแรงอย่างยั่งยืนค่ะสำหรับผู้ประกันตนที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงจบบทความประจำวันเรื่องสิทธิทำฟันประกันสังคมอัปเดต2569รีบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
9: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
10: ๆถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรี เรายังเป็นนักเดินทาง
1: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาอ่าน

ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี

0: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
1: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
0: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
1: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
0: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
1: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
0: เฮ้ย
1: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
4: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
3: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
4: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
3: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
4: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
6: กรมประชาสัมพันธ์
7: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือพร้อม

0: เอาอย่าซ่าหมู่มากไก่กามู
1: ดีไหมได้หนกุ้ง
0: จักจัง
2: ลูกดีเหมือนกันนะ
3: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุข

0: ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
1: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
2: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟัง

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะตามชื่อของรายการนะคะโดยมีทีมงานสวท.ตะกั่วป่าค่ะเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะซึ่งรายการนี้นะคะก็ออกอากาศในพื้นที่4จังหวัดทางฝั่งอันดามันค่ะจังหวัดระนองติดตามรับฟังได้ที่สวท.ระนองค่ะจังหวัดภูเก็ตติดตามรับฟังได้ที่สวท.ภูเก็ตค่ะจังหวัดกระบี่ติดตามรับฟังได้ที่สวท.กระบี่ค่ะจังหวัดพังงาติดตามรับฟังได้ที่สวท.พังงาแล้วก็สวท.ตะกั่วป่า 90.25 เมกะเฮิรตซ์นี่แหละค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ติดตามรับฟังได้ในพื้นที่ตำบลพรมโลกอำเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะคะที่สถานีวิทยุรีแลกเรดิโอค่ะ FM 98.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็ยังมีสถานีท้ายเหมืองเรดิโอค่ะก็สามารถติดตามรับฟังได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะเวลา 13 นาฬิกาจนถึง 14 นาฬิกานะคะรับฟังเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่นำมาเล่าสู่กันฟังค่ะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้นะคะช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีแสงแดดเรื่อเรืองค่ะในช่วงบ่ายบางพื้นที่ก็มีฝนตกลงมาแล้วบางพื้นที่ก็กำลังมืดครึ้มกันอยู่นะคะยังไงการเดินทางไม่ว่าจะไปไหนโดยรถโดยเรือนะคะก็ขอให้มีสตินะคะตั้งมั่นอยู่ในสติค่ะเราก็ขับขี่อย่างไม่ประมาทเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัดนะคะก็สามารถป้องกันอุบัติเหตุได้ส่วนหนึ่งด้วยนะคะซึ่งสำหรับเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีการติดตามข่าวกันนะคะก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแทบทุกวันเลยทีเดียวค่ะยังไงก็แล้วแต่นะคะใครที่กำลังเดินทางเตรียมจะไปพักผ่อนก็ขอให้ถึงจุดหมายด้วยความปลอดภัยก็แล้วกันนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ค่ะที่ตะกั่วป่าหรือว่าที่พังงาบ้านเรานะคะก็เข้าสู่เรียกได้ว่าเหมือนกับจะมีมรสุมเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็จะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีฟ้าแลบฟ้าผ่าในบางพื้นที่นะคะยังไงนะคะก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยค่ะเรามีคำแนะนำจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านกันด้วยนะคะสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่ที่เกิดฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่านะคะซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะนายธีรพัฒน์คชมาศนะคะท่านก็บอกว่าช่วงนี้จากการติดตามจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็มีประกาศเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองนะคะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงออกมาแนะนำวิธีลดเสี่ยงอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่าได้นะคะซึ่งในช่วงที่เกิดฝนฟ้าคะนองนะคะท่านก็บอกว่าไม่ควรอยู่บริเวณระเบียงดาดฟ้าหรือกลางแจ้งนะคะควรอยู่ให้ห่างจากสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรงหรือเสี่ยงต่อการแตกหักไม่ว่าจะเป็นพวกประตูหน้าต่างหลังคากระจกแล้วก็ห้ามเข้าไปหลบพายุฝนใกล้สิ่งปลูกสร้างที่มีความสูงเด่นเช่นต้นไม้ใหญ่เสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาให้อยู่ห่างจากวัตถุที่เป็นโลหะเป็นรั้วลวดหนามรางรถไฟท่อน้ำแล้วก็ที่สำคัญไม่ควรใส่เครื่องประดับพวกทองพวกเงินพวกนาคพวกทองแดงเนาะสร้อยโลหะที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าแล้วก็ควรงดการประกอบกิจกรรมกลางแจ้งค่ะโดยเฉพาะการทำการเกษตรการเล่นกีฬากลางแจ้งหรืออยู่บริเวณลานกว้างเช่นพวกสนามฟุตบอลสระว่ายน้ำสนามกอล์ฟรวมทั้งงดใช้เครื่องมือสื่อสารอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดค่ะเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรนะคะกรณีที่ขับรถอยู่ในรถยนต์อันนี้ไม่ควรจอดใต้ต้นไม้ใหญ่
หรือว่าใกล้ๆป้ายโฆษณาหรือเสาไฟฟ้าแรงสูงเนาะให้อยู่ภายในห้องโดยสารนั่นแหละค่ะเพราะโครงสร้างรถยนต์ไม่เป็นสื่อนำกระแสไฟฟ้าค่ะคุณผู้ฟังอันนี้จะช่วยป้องกันอันตรายจากการถูกฟ้าผ่าได้นะคะกรณีไม่สามารถหลบในบริเวณที่ปลอดภัยหรือต้องอยู่กลางแจ้งอันนี้อย่างเช่นเหมือนกับว่าอยู่ๆเนี่ยเราอยู่ในสนามสักที่หนึ่งนะฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นทันทีทันใดเราไม่สามารถวิ่งหลบได้ทันเขามีวิธีแนะนำด้วยนะคะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยนั่งยองๆแขนแนบชิดกับเข่าก้มศีรษะเท้าชิดกันแล้วก็ให้เขย่งปลายเท้าด้วยนะคะเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยสัมผัสกับพื้นน้อยที่สุดค่ะอันนี้จะช่วยลดอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่ไหลมาตามพื้นก็จะช่วยป้องกันการถูกฟ้าผ่าได้นั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นคำแนะนำจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0: สาธารณภัยนะคะในการลดเสี่ยงอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่าซึ่งกำลังเกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่ณเวลานี้นะคะจากการติดตามพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่าประมาณ60จังหวัดกันเลยทีเดียวนะคะที่ช่วงนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นนะคะ 7-10 พฤษภาคมนะคะวันนี้ก็วันที่9ก็ยังคงอยู่ในช่วงระหว่างกันอยู่พอดีค่ะก็เลยนำเรื่องนี้นะคะมาบอกเล่าให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านเผื่อถึงเวลาขับขันจะได้นึกถึงรายการคุยกันวันหยุดนะคะแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันกันได้ค่ะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะสำหรับช่วงเวลานี้ถ้าพบเจอเหตุการณ์สาธารณภัยหรือว่าต้องการความช่วยเหลือนะคะก็สามารถโทรสายด่วนนิรภัยได้เลยค่ะ1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเรื่องแรกนะคะที่นำมาฝากกันค่ะในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ฟังเพลงจากทางรายการกันค่ะ
1: ลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมือพายุฝนฟ้าคะนองโดยติดตามพยากรณ์อากาศและปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยตรวจสอบบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรงตัดแต่งกิ่งไม้ที่เสี่ยงต่อการหักโค่นรวมถึงจัดเก็บสิ่งของที่ปลิวลมได้ไว้ในที่มิดชิดขณะเกิดพายุลมแรงให้หลบในอาคารที่มั่นคงแข็งแรงมีสายล่อฟ้าไม่อยู่ใกล้ต้นไม้และสิ่งปลูกสร้างที่เสี่ยงต่อการล้มทับงดใช้เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเมื่ออยู่กลางแจ้งไม่พกพาวัตถุที่เป็นโลหะและไม่สวมใส่เครื่องประดับประเภทเงินทองนาคและทองแดงเพื่อลดความเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่ากรณีอยู่ในรถควรจอดรถให้ห่างจากต้นไม้และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงพร้อมปิดประตูและกระจกรถให้สนิทไม่สัมผัสส่วนที่เป็นโลหะเพื่อป้องกันการถูกฟ้าผ่าหลังพายุสงบไม่เข้าใกล้บริเวณที่สายไฟฟ้าขาดหรือเสาไฟฟ้าล้มให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาปรับปรุงแก้ไขในทันทีเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูด

ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ยังคงอยู่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะกับทีมงานสวท.ตะกั่วป่านะคะวันนี้ก็มีดิฉันจันทราสุขนุชค่ะเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะอยู่กับดีเจน้องส้มค่ะคุณชัยวิสิทธิ์สุทธิเพชรค่ะควบคุมเทคนิคควบคุมเสียงควบคุม Facebook ไลฟ์รับโทรศัพท์แล้วก็เปิดเพลงให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านที่ขอกันเข้ามาทาง0764210055ด้วยค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีข่าวที่ใครๆก็ต้องพูดถึงนะคะเรื่องของดราม่าปลากระป๋องค่ะตามโซเชียลต่างๆเนี่ยมีเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะทางนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ได้มีการกำชับไปทางสคบนะคะว่าให้ดูแลพี่น้องประชาชนด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของท่านรัฐมนตรีที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องดูแลเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะก็คือคุณสุภมาศอิสระภักดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะหลังจากที่ทราบข่าวนะคะท่านก็ได้มีการลงพื้นที่ไปดูโรงงานกันด้วยตัวเองเลยนะคะแล้วก็หลังจากไปที่หนึ่งแล้วท่านก็ไปดูหลายๆโรงงานนะคะที่มีการผลิตปลากระป๋องค่ะซึ่งท่านก็บอกว่าไม่จบแค่ที่เดียวนะคะท่านสุภมาศอิสระภักดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการเปิดเผยถึงกรณีปลากระป๋องไม่ตรงตามฉลากนะคะซึ่งก็พบว่าภายหลังจากการลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยตัวเองนะคะก็ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพิ่มเติมนะคะเริ่มพบโรงงานที่เข้าข่ายเดียวกันปรากฏออกมาก็คือใช้วัตถุดิบปลาไม่ตรงตามฉลากมาผลิตปลากระป๋องค่ะไม่ได้มีแค่เพียงบริษัทสีรุ้งงามฟู้ดจำกัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครสั่งหยุดประกอบกิจการชั่วคราวนะคะท่านบอกว่าตั้งแต่พบเคสแรกที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะก็เลยได้กำชับให้3หน่วยงานหลักลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องและก็อาหารกระป๋องทั่วประเทศนะคะประกอบด้วยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารวมถึงสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนะคะเพื่อตรวจสอบมาตรฐาน GMP ฉลากสินค้าและวัตถุดิบที่ใช้ผลิตค่ะโดยไม่รอให้มีเรื่องร้องเรียนเพิ่มนะคะซึ่งท่านบอกว่าไม่เคยมองว่าเรื่องนี้เป็นเพียงความผิดพลาดของโรงงานเดียวแล้วก็ได้มีการสั่งตรวจเข้มทั่วประเทศไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะทุกเบาะแสที่ประชาชนช่วยกันส่งเข้ามารัฐบาลพร้อมขยายผลโดยไม่มีข้อยกเว้นเลยทีเดียวค่ะและสำหรับเคสที่จังหวัดสมุทรสงครามได้มีการประสานผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอย.กรมประมงและสคบ.เข้าตรวจสอบโรงงานต้นทางทันทีหากพบการใช้ปลาชนิดอื่นแทนชนิดที่ระบุฉลากก็จะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522ค่ะฐานผลิตอาหารปลอมโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทพร้อมกับอายัดสินค้าและสั่งหยุดกิจการชั่วคราวด้วยนะคะท่านก็กล่าวย้ำนะคะว่าการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคเนี่ยถือว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลภายใต้การนำของท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสคบค่ะพร้อมทำงานร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กำกับกรมประมงทั้งนี้ก็เพื่อพิสูจน์สายพันธุ์ปลาในทุกตัวอย่างที่ตรวจพบนะคะแล้วก็เดินหน้าเอาผิดผู้กระทำผิดให้ถึงที่สุดกันเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้ท่านก็ยังฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะคะว่าถ้าเกิดว่าเรา
ไปซื้อผลิตภัณฑ์แล้วก็ไม่ตรงฉลากหรือสงสัยว่าได้รับความเสียหายนะคะก็สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบค่ะ1166นะคะหรือ1166ค่ะหรือจะสายด่วนอย1556ก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็สามารถแจ้งไปได้เลยนะคะก็เรื่องของการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะท่านได้กล่าวย้ำเอาไว้นะคะและที่สำคัญค่ะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยซื้อของมาแล้วไม่ตรงปกนะคะก็สามารถร้องเรียนได้นะคะจะเป็นสายด่วนสคบหรือว่าสายด่วนอย.ก็ได้เหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกข่าวสารหนึ่งนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านกันค่ะในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็กลับมาเจอกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะ

0: งเที่ยวกินเช็คอินพังงา
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะแน่นอนนะคะว่าเราก็เชิญชวนทุกท่านค่ะมาเที่ยวมากินมาเช็คอินกันในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะช่วงนี้ค่ะวันนี้ก็วันที่9พฤษภาคมแล้วนะคะยังเหลือเวลาอีกประมาณ 4-5 วันเนาะอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันแล้วก็อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เนี่ยก็จะปิดแล้วนะคะเพื่อที่จะให้ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยฟื้นฟูให้อุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็ที่สำคัญช่วงนี้ก็กำลังเข้าสู่ฤดูมรสุมนะคะใครอยากมาเที่ยวก็ต้องรีบมานะคะเพราะเขาจะทำการปิดเกาะกันแล้วในวันที่16พฤษภาคมนี้ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะหมู่เกาะสิมิลันของเราเนี่ยก็ได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะคะว่าอ่าวเกือกหรือเกาะแปดที่หมู่เกาะสิมิลันของเรามีชายหาดที่สวยงามที่สุดในโลกค่ะซึ่งก็จริงนะคะสำหรับชายหาดที่อ่าวเกือกเนี่ยดิฉันไปสัมผัสมาแล้วนะคะทรายขาวละเอียดนะคะเหมือนกับแป้งโรยตัวเด็กกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งการไปเที่ยวเกาะ8ที่หมู่เกาะสิมิลันเนี่ยไม่ต้องเอารองเท้าไว้เลยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มีจุดเช็คอินที่สวยงามนั่นก็คือหินเรือใบนั่นเองนะคะก็เป็นหินแกรนิตนะคะแล้วก็เป็นรูปคล้ายๆกับใบเรือนะคะก็เลยเรียกกันว่าหินเรือใบค่ะคุณผู้ฟังก็เชิญชวนไปเที่ยวกันนะคะเราจะทำการปิดอุทยานแล้วนะคะในวันที่16พฤษภาคมนี้ช่วงนี้ยังพอมีเวลาค่ะนอกจากนี้นะคะช่วงนี้ที่จังหวัดพังงาบ้านเราทุเรียนสาลิกาค่ะคุณผู้ฟังก็กำลังออกสู่ตลาดกันหลายๆส่วนแล้วนะคะใครที่ชอบรสชาติของทุเรียนค่ะมาเลยค่ะมาเที่ยวที่พังงาบ้านเรานะคะซึ่งก็มีหลายๆส่วนนะคะที่เปิดให้เข้าไปเที่ยวถ่ายรูปกับทุเรียนนะคะแล้วก็กินทุเรียนในสวนแล้วก็การซื้อกลับบ้านเนี่ยก็คือบริการแพ็คส่งให้ถึงที่บ้านกันเลยทีเดียวนะคะก็แวะมาเที่ยวกันได้นะคะสืบค้นข้อมูลได้ค่ะที่ Facebook ททสำนักงานพังงานะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะคะว่าเฮ้ยเราจะไปเที่ยวสวนไหนดีนะคะสำหรับสวนทุเรียนสาลิกาค่ะและนอกจากนี้นะคะในวันอาทิตย์ก็คือวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังที่สวทตะกั่วป่าของเรามีกิจกรรมนัดพบผู้ฟังของรายการเพื่อคุณกำลังใจนะคะก็จะมีดีเจประวิตรจุนรังสีนะคะเดินทางมาด้วยตัวเองพร้อมกับทีมงานค่ะใครที่เป็นแฟนเพลงใครที่เป็นแฟนคลับใครที่เป็นแฟนตัวยงของดีเจประวิตรนะคะก็มาเจอกันได้นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะ10พฤษภาคม2569ค่ะ13:30 น.ถึง15:30 น.ที่หอประชุมสวทตะกั่วป่าของเรานะคะมีกิจกรรมให้ร่วมเยอะแยะมากมายค่ะที่สำคัญมีของแจกฟรีตลอดงานค่ะมาร่วมกันเยอะๆกันแล้วกันนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้รายการของเราเวลาหมดแล้วนะคะต้องลาคุณผู้ฟังทุกท่านกันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
9: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลแก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่อำเภอกันทรลักษณ์โดยระบุถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าเป็นความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนนำสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นกว่า 3,000 รายการลดราคาสูงสุดถึงร้อยละ 58 จำหน่ายณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้นอกจากนี้ยังเร่งขับเคลื่อนโครงการไฟฟ้าเพื่อการเกษตรเพื่อช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรและหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปในจังหวัดศรีสะเกษลดค่าไฟฟ้าและสร้างความมั่นคงทางพลังงานอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่ารัฐบาลมุ่งบำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงวีระชัยศิริกาสปท.ศรีสะเกษรายงาน
0: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35จับกลุ่มผู้ลักลอบขนส่งน้ำมันไม่ผ่านพิธีการศุลกากร 16,000 ลิตรที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก
10: เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอท่าสองยางและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข105สายแม่สอดแม่เสรียงบริเวณบ้านแม่ภูตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากขณะลาดตระเวนได้สังเกตเห็นรถบรรทุก6ล้อต้องสงสัยจำนวน2คันคลุมผ้าใบมิดชิดจึงได้ไล่ติดตามโดยรถบรรทุกดังกล่าวได้พยายามขับหลบหนีแต่สุดท้ายถูกจับกุมได้พบบรรทุกน้ำมันดีเซลบรรจุถังขนาด200ลิตรคันละ40ถังรวมปริมาณน้ำมัน16,000 ลิตรมูลค่ารวม 652,800 บาทโดยนายสมชายขอสงวนนามสกุลหนึ่งในผู้ต้องสงสัยให้การรับสารภาพว่าไปรับน้ำมันมาจากพื้นที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่และจะนำไปส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่ตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยพร้อมรถบรรทุก6ล้อ2คันและน้ำมันดีเซลที่ไม่ผ่านพิธีการศุลกากรส่งให้กับสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางเพื่อตรวจสอบโดยละเอียดและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
0: เรือบรรทุกน้ำมันของเกาหลีใต้ลำที่4แล่นผ่านทะเลแดงได้สำเร็จหลังหาเส้นทางเดินเรืออื่นทดแทนการแล่นผ่านช่องแคบหอม

0: มุสกระทรวงมหาสมุทรและประมงของเกาหลีใต้ออกแถลงการที่ระบุว่าเรือบรรทุกน้ำมันของเกาหลีใต้จำนวนหนึ่งลำสามารถแล่นผ่านทะเลแดงได้สำเร็จเมื่อวานนี้เมื่อเวลาประมาณ 11 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นเรือของเกาหลีใต้ลำที่4ที่ใช้เส้นทางเดินเรือในทะเลแดงเพื่อหลีกเลี่ยงการแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกซึ่งถูกอิหร่านปิดกั้นมานานกว่า1เดือนนับตั้งแต่ที่สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากระทรวงมหาสมุทรและประมงของเกาหลีใต้ให้คำมั่นว่าจะพยายามต่อไปเพื่อรักษาเสถียรภาพของการขนส่งน้ำมันของประเทศรวมถึงรับประกันความปลอดภัยของเรือและลูกเรือชาวเกาหลีใต้ที่ต้องแล่นผ่านภูมิภาคนี้น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: สมเด็จพระราชินีฉลองพระองค์พาไทยเสด็จพระราชดำเนินเยือนสวีเดนตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนระหว่างวันที่29เมษายนถึง2พฤษภาคม2569ในวันแรกของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยสู่เวทีสากลด้วยชุดเดรสโค้ทแขนยาวตัดเย็บจากผ้าไหมยกดอกลำพูนลายผีเสื้ออันเป็นงานหัตถศิลป์ล้ำค่าจากหมู่บ้านสีเมืองยุจังหวัดลำพูนตัวผ้าทอสอดดิ้นเงินในโทนสีเงินโบราณให้ความรู้สึกเรียบหรูและร่วมสมัยเสริมความละเอียดอ่อนด้วยงานปักมือขนาดเล็กโดยใช้ลูกปัดและคริสตัลสีดำกระจายทั่วทั้งชุดสะท้อนถึงความประณีตของช่างฝีมือไทยและความเป็นสากลได้อย่างลงตัวแสดงถึงพระสิริโฉมอันงดงามและความถูกต้องตามกาลเทศะในระดับรัฐพิธีและยังเป็นความภาคภูมิใจของประสบกรณิกรชาวไทยที่ได้เห็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากส่วนภูมิภาคได้รับการเชิดชูบนเวทีระดับสากลการทรงเลือกใช้ผ้าไหมยกดอกลำพูนในวาระสำคัญนี้ถือเป็นพระราชปณิธานในการสืบสารและสร้างมูลค่าให้กับงานศิลปาชีพไทยให้เป็นที่ประจักษ์ถึงความงดงามและอัตลักษณ์อันทรงคุณค่าในสายตาชาวโลกสถาพรสืบไป
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

ระน่าฟังสารพันเรื่องเล่าที่สรรหามาคุยในรายการคุยสบายบ่ายสองที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับคุยสบายบ่ายสองพบกันเป็นประจำทุกๆบ่ายวันเสาร์ครับเวลาดีๆแบบนี้บ่ายสองโมงสิบนาทีโดยประมาณจนถึงบ่ายสามโมง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสวทในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณฟังกันอยู่ด้วยครับต้นอนุนันตาสุคนรายงานตัวอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคย50นาทีนี้มีสาระดีๆพร้อมเพลงเพราะๆมาเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังกันในบ่ายวันนี้บ่ายวันเสาร์ที่ต้องบอกว่าต้อนรับในส่วนของการหยุดพักผ่อนในสุดสัปดาห์นี้ชาร์จพลังงานกันให้เต็มที่ก่อนที่จะไปสู้งานกันต่อกันในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับหลายๆท่านก็เลือกที่จะพักผ่อนกันอย่างเต็มที่เลยยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ต้องบอกว่าบางคนบอกว่าโอ้สัปดาห์นี้เหนื่อยเหลือเกินสัปดาห์นี้ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับส่วนใครที่รู้สึกว่าโอ้วันนี้เหนื่อยก็ขอให้รายการนี้เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันที่หิวใจกันด้วยเพลงเพราะๆพร้อมด้วยเรื่องราวสาระดีๆมาฝากกันในวันเสาร์แบบนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันหน่อยนิดนึงเรื่องของไฟฟ้ากันสักนิดนึงบางคนบอกว่าโอ้ไหนบอกว่าจะหิวใจทำไมมาคุยกันเรื่องฟงเรื่องไฟเรื่องอะไรแบบนี้คือมันมีเทคนิคสั้นๆเล็กๆคุณผู้ฟังเรื่องของการควบคุมเครื่องปรับอากาศมันถือว่าคุมค่าไฟได้คือต้องบอกอย่างนี้ว่าพอช่วงสถานการณ์พลังงานแบบนี้เนอะค่าฟงค่าไฟเรื่องของการใช้พลังงานอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าถ้าเรารู้จักการใช้เครื่องปรับอากาศที่ถูกต้องเราก็สามารถควบคุมเรื่องของค่าไฟได้เรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังกันแต่เดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันครับ

กลับเข้าสู่คุยสบายบ่ายสองนะครับยังอยู่กับผมเหมือนเดิมครับอานนท์นันตาสุคนอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันตลอด50นาทีนี้นะครับมีเพลงเพราะๆพร้อมด้วยสาระดีๆมาฝากกันเพลงเมื่อสักครู่รักเธอคนเดียวของณัฐศักดาธรเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ผมค่อนข้างชอบมากๆนะครับก็เลยเลือกมาเปิดให้คุณผู้ฟังกันในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงความหมายดีๆที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ชอบเหมือนกันนะครับอ่ะมาดูกันเรื่องของสาระดีๆวันนี้ที่ฝากกันสักนิดหนึ่งละกันเรื่องของเครื่องปรับอากาศนะครับบางคนบอกว่าเนี่ยเครื่องปรับอากาศนะโอ้โหเวลาเปิดในช่วงหน้าร้อนหรือว่าช่วงอากาศร้อนเนี่ยกินไฟมากๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราควบคุมการใช้งานของเครื่องปรับอากาศเนี่ยก็สามารถควบคุมค่าไฟได้ด้วยข้อมูลตรงนี้จากกระทรวงพลังงานนะครับเขาบอกว่าให้ดูเรื่องของการใช้งานของเครื่องปรับอากาศหรือว่าแอร์นี่แหละอย่างแรกเลยการร้อนก่อนเปิดจะช่วยได้มากเวลาสมมติว่าบ้านเราเนื้อสมมติเวลาเราเปิดม่านหมดเลยเนี่ยแล้วก็ช่วงกลางวันเนี่ยแดดส่องเข้ามาร้อนมากๆเพราะฉะนั้นการร้อนก่อนเปิดเนี่ยจะช่วยเรื่องของการควบคุมการใช้งานเครื่องปรับอากาศได้ดีอย่างเช่นการปิดม่านกันแดดปิดห้องให้สนิทระบายอากาศร้อน 5-10 นาทีแล้วก็ล้างแผ่นกรองทุก 2-4 สัปดาห์ช่วยได้มากนะครับหลังจากนั้นครับตั้งให้พอดีตอนเปิดตั้งในที่นี้คืออะไรตั้งอุณหภูมิให้พอดี 26-27 องศานะครับเปิดโหมดคูลแล้วก็แฟนออโต้แฟนออโต้คือความแรงของพัดลมเนอะนะครับแล้วก็ให้เปิดพัดลมช่วยเปิดพัดลมช่วยในที่คือพัดลมที่เป็นพัดลมตั้งนะครับช่วยได้รวมไปถึงไม่ตั้งต่ำจัดเกินไปคืออุณหภูมิต้องไม่ต่ำจัดตรงเกินไปนะครับคุมการเสถียรตอนใช้งานตั้งสลีปโหมดตอนนอนเอาไว้นะครับตั้งเวลาเปิดปิดเอาไว้อย่างผมเนี่ยตั้งเวลาปิดไว้ผมจะเปิดในช่วงแบบว่าผมจะเปิดในช่วงแบบก่อนนอนเนื้อประมาณ3ทุ่มครึ่ง4ทุ่มแล้วก็ตั้งเวลาปิดไว้ตอนให้มันปิดตอนประมาณตีสี่ครึ่งเกือบตีห้าอะไรแบบนี้นะครับแล้วความเย็นมันก็ยังอยู่เราตื่นมา6โมงเช้าหรือว่า7โมงเนี่ยมันก็ยังมีความเย็นอยู่นะครับรวมไปถึงไม่ปรับอุณหภูมิถี่จนเกินไปแล้วก็เลี่ยงกิจกรรมที่เพิ่มความร้อนในขณะที่เราเปิดแอร์นะครับปิดให้ถูกวิธีครับปิดก่อนออกจากห้อง 20-30 นาทีนะครับปิดเบรกเกอร์เมื่อเสี่ยงนะครับเช่นไม่อยู่บ้านหลายวันก็แนะนำให้ดึงเบรกเกอร์ลงหรือว่าช่วงที่ไฟดับไฟตกบ่อยๆก็ให้ดึงเบรกเกอร์ลงนะครับและนอกจากนี้ดูแลเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอครับล้างฟิลเตอร์ 2-4 สัปดาห์ล้างใหญ่ๆก็คือล้างแอร์ใหญ่ๆเลยทุก6เดือนแล้วก็เช็คคอยล์ร้อนคอยล์ร้อนเนี่ยต้องไม่โดนบังนะคุณผู้ฟังบางคนบอกโอ้โหหาอะไรมากองบังคอยล์ร้อนเนี่ยเต็มไปหมดเลยมันเลยทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานได้อย่างไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นข้อนี้สำคัญมากๆนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆตรงนี้จากกระทรวงพลังงานด้วยเอามาฝากไว้สำหรับใครที่ชอบเปิดเครื่องปรับอากาศแม้ว่าจะหน้าร้อนหน้าฝนเปิดตลอดนะครับพอรู้สึกประเทศเราเนี่ยแม้ว่าจะเป็นหน้าฝนก็รู้สึกร้อนเหมือนกันนะครับยังไงโอ้เปิดใช้เครื่องปรับอากาศบ่อยมากยังไงก็ฝากเอาไว้เป็นเคล็ดลับในการประหยัดไฟนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าพูดคุยกันต่อ

วงสุดท้ายของคุยสบายบ่าย2ครับเมื่อสักครู่ใกล้กันยิ่งหวั่นไหวของแนนวัทยาเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ชอบเหมือนกันและอีกหนึ่งเพลงก็คืออดทนกับความเหงาของเคลียร์นะครับเลือกมาให้คุณผู้ฟังกันในช่วงสุดสัปดาห์แบบนี้2เพลงเพราะๆที่เสิร์ฟให้คุณผู้ฟังกันนะครับในช่วงสุดท้ายเดี๋ยวฝากเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนิดนึงละกันเรื่องของการใช้ไฟนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากกระทรวงพลังงานเหมือนกันใช้ไฟในที่นี้คือพวกหลอดไฟอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าเปิดดีๆก็สามารถประหยัดไฟได้ลดได้จริงหากทำได้ทุกวันนะครับอย่างแรกเลยเขาแนะนำให้ใช้หลอด LED ในการประหยัดไฟใช้ได้นานสว่างคุ้มค่าอย่างที่สองคือใช้แสงธรรมชาติพยายามเปิดม่านเนื้อตอนกลางวันเปิดม่านรับแสงแดดสว่างต่างๆได้สุขภาพด้วยนะอย่างที่3คือปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปิดไฟค่าไฟไม่รั่วลดการใช้ไฟโดยไม่จำเป็น4ครับแยกสวิตช์เป็นโซนเพื่อให้ควบคุมง่ายใช้เท่าที่จำเป็นไม่ต้องเปิดไฟทั้งบ้านอย่างที่5ใช้โมชั่นเซ็นเซอร์อันนี้บ้านผมใช้อยู่เปิดไฟอัตโนมัติเมื่อมีคนแล้วก็ปิดเองเมื่อไม่มีคนอันนี้จะใช้ในส่วนของตรงหน้าบ้านเนอะเดินผ่านปุ๊บไฟขึ้นพอไม่มีคนปุ๊บไฟมันก็จะดับลงนะครับแล้วก็ใช้การตั้งเวลาเปิดปิดไฟอัตโนมัติเพื่อความสะดวกด้วยบางทีบางบ้านเนี่ยเขาตั้ง6โมงเย็นถึงค่อยเปิดไฟหรืออะไรแบบนี้เป็นต้นแล้วก็เลือกความสว่างให้พอดีใช้เท่าที่จำเป็นให้สบายตาไม่เปลืองไฟด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากกระทรวงพลังงานเป็นเคล็ดลับน้อยๆเนอะที่แม้ว่าบางคนบอกว่าอุ๊ยไม่เห็นจะจำเป็นเลยนู่นนี่นั่นแต่ว่าถ้าทำได้ทุกวันก็ช่วยเซฟค่าไฟของท่านได้เยอะพอสมควรเลยครับก็เป็นเคล็ดรับมาฝากกันในช่วงสุดสัปดาห์แบบนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วครับกับรายการคุยสบายบ่าย2วันนี้ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามและการรับฟังเดี๋ยวพบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้บ่าย 2:10 นโดยประมาณจนถึงบ่าย 3:00 FM 92.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสวทในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณฟังกันอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วยเพลงเพราะๆเพลงนี้และกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าวันนี้อานนท์นันตสุคนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ

ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยกระดับแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ผลักดันกลุ่มผู้ประกอบการ SME และ OTOP ให้เข้าสู่ระบบการค้าออนไลน์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเถียงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้งทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมยกระดับแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ผลักดันผู้ประกอบการ SME และสินค้า OTOP สู่ตลาดออนไลน์อย่างยั่งยืนนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการไทยช่วยไทยในพื้นที่4อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยระบุว่าจากการติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดีเนื่องจากโครงการนี้ช่วยลดภาระค่าครองชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมผ่านการใช้เครือข่ายของไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศในการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกรวมถึงการจำหน่ายสินค้าราคาส่งให้กับรถพุ่มพวงเพื่อกระจายสินค้าเข้าถึงชุมชนหมู่บ้านนอกจากนี้กระทรวงดีอีเตรียมขยายผลความร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเพื่อผลักดันกลุ่มผู้ประกอบการ SME และ OTOP ให้เข้าสู่ระบบการค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Thailand Postmart เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE ย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือการทำให้ Thailand Postmart เป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมของคนไทยโดยชูจุดเด่นเรื่องคุณภาพสินค้าจากชุมชนผสานกับระบบการจัดส่งที่รวดเร็วและมีมาตรฐานของไปรษณีย์ไทยเพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่เศรษฐกิจฐานรากด้านกรมการค้าภายในร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบกเชื่อมโยงข้อมูล GPS รถบรรทุกสินค้าเกษตรแบบเรียลไทม์ยกระดับการตรวจสอบป้องกันการลักลอบขนย้ายสินค้าผิดกฎหมายพร้อมเตรียมขยายผลคุมเข้มค่าแท็กซี่และค่าขนส่งเพื่อเป็นธรรมต่อประชาชน
4: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในและนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบูรณาการข้อมูลผ่านระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลสินค้าเกษตรควบคุมโดยความร่วมมือครั้งนี้เป็นการนำข้อมูล GPS จากระบบของกรมการขนส่งทางบกมาเชื่อมต่อกับระบบใบอนุญาตขนย้ายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการค้าภายในทำให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามเส้นทางรถบรรทุกสินค้าเกษตรเช่นน้ำมันปาล์มข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลังได้แบบเรียลไทม์ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางช่วยแก้ปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายในช่วงที่ผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดโดยปัจจุบันมีการออกใบอนุญาตขนย้ายสูงถึงปีละ 500,000 ฉบับและมีรถบรรทุกที่เกี่ยวข้องกว่า 20,000 คันนอกจากนี้ทั้ง2หน่วยงานยังเตรียมขยายความร่วมมือไปถึงการกำกับดูแลค่าขนส่งสาธารณะและการตรวจสอบค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์ให้เป็นไปตามอัตราที่กฎหมายกำหนดเพื่อป้องกันการเอาเปรียบและสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภคทั้งนี้อธิบดีกรมการค้าภายในย้ำเตือนผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนการขออนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุมมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนันทิกากิตปาโลรายงาน

0: มงจังหวัดพะเยาประกาศฤดูน้ำแดง2569กำหนดมาตรการคุ้มครองสัตว์น้ำจืดตั้งแต่ช่วงวันที่16พฤษภาคมถึงวันที่15สิงหาคมนี้
1: ดร.พิสิทธิ์ภูมิคงประมงจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าได้กำหนดมาตรการฤดูน้ำแดงประจำปี2569ครอบคลุมพื้นที่แหล่งน้ำจืดทั้งห้วยหนองคลองบึงทั่วจังหวัดพะเยาตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมถึง15สิงหาคม2569โดยห้ามจัดสัตว์น้ำจืดในช่วงฤดูวางไข่เพื่อคุ้มครองพ่อแม่พันปลาและสัตว์น้ำจืดในช่วงที่กำลังมีไข่และเลี้ยงตัวอ่อนให้สามารถขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนได้อย่างสมบูรณ์ถือเป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและรักษาระบบนิเวศในระยะยาวจะมีความผิดตามกฎหมายประมงมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทหรือปรับ5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่จับได้จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนและชาวประมงในพื้นที่ร่วมกันปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดพะเยาโทรศัพท์054-431-420วินัยใจกว้างสวท.พะเยารายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHzคลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
4: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
5: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
6: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
7: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
7: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
8: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
7: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
9: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
7: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก

0: อ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
5: ที่เมืองทองไปเที่ยวบ้านดอนงานชักพระ
6: ยอดภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่นทุกวันศุกร์และวันเสาร์ในรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านสุดสัปดาห์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นทางสวทกระบี่ FM 98.5 MHz ดำเนินรายการโดยอาจารย์สมบูรณ์แต่งเกลี้ยงหรือลุงบุญ
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันแล้วนะครับวันนี้วันเสาร์ตรงกับวันที่9เดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2569ตรงกับแรม8ค่ำเดือน6ปีมะเมียครับวันนี้พี่น้องชาวพุทธก็ได้ไปทำบุญไปวัดไปว่าครับหาเวลาเพื่อช่างก็เรียกว่าเพื่อหาเวลาทำบุญทำกุศลเพื่อตัวเองบ้างนะครับกับวันนี้ตรงกับเริ่ม8ค่ำเดือน6ปีมาเมียปฏิทินย้อนเวลาเมื่อวันที่9พฤษภาคมพ.ศ. 2473ประเทศไทยได้มีการเตรียมกำลังป้องกันประเทศชาติเตรียมป้องกันประเทศชาติโดยการใช้รถทั้งเป็นครั้งแรกถึงได้จัดอายุในประเภทรถรบก็เรียกว่าจัดให้มีรถทั้งเป็นครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7โดยทางกระทรวงกลาโหมได้ตั้งซื้ออาวุธมาใช้ในราชการใช้ในกองทัพบกประมาณ10คันถือมาครั้งแรก10คันด้วยกันรถทั้งที่ใช้ในสมัยนั้นเรียกกันว่ารถหุ้มเกราะเดินบกในบางแห่งก็จะเรียกกันว่ารถเดินบกตัวทั้งก้องรถชนิดนี้นะครับประกอบขึ้นมาเป็นด้วยเหล็กกลา6มิล6มิลลิเมตรก็กำบังนะครับก่อยคุมกันอย่างหน้าแน่นจ่ายเครื่องยนต์ฟอร์ดมีปืนกลชนิดเวเกิร์ดอยู่1กระบอกความเร็วเมื่อวิ่งในพื้นที่ราบนี้ได้ประมาณ45กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าวิ่งในที่คลุกคลาเป็นลุ่มเป็นบ่อก็ประมาณ25ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันทุกท่านได้เพียงกันละช่องนายนะครับช่องนายเราตั้งรุ่นแรกก็ได้ถูกจัดช่องเข้ามาผลิตโดยบริษัทวีเกอร์อามัดจองนะครับวีเกอร์อามัดจองจำกัดแห่งประเทศอังกฤษนะครับบริษัทแห่งนี้เป็นตัวแทนในการสร้าง ให้กับกระทรวงกลาโหมของประเทศไทยเป็นครั้งแรกอันนี้เกี่ยวกับเรื่องอาวุธที่ใช้ในป้องกันประเทศนะครับและก็วันนี้วันที่9พฤษภาคมครับที่ผ่านมาในปีพ.ศ. 2496นายพลเรือจีริชาร์ดอีเบิร์ตนักสำรวจนักบินและนักเดินเรือเจ้าสหรัฐอเมริกาได้บินข้ามขั้วโลกเหนือเป็นครั้งแรกแต่หานจินสำคัญของเขาก็คือที่รู้จักครับเกี่ยวกับเรื่องการสำรวจขั้วโลกใต้นี่ประวัติบุคคลสำคัญของโลกและก็วันนี้เมื่อวันที่9พฤษภาคมพ.ศ. 2362เป็นวันเกิดของฟลอเรนซ์ไนติงเกิลนางพยาบาลและวีรสตรีชาวอังกฤษผลงานที่สำคัญของเธอก็คือการเดินทางไปดูแลพยาบาลทหารอังกฤษที่ป่วยและบาดเจ็บจากการรบนะครับในสนามรบในสงครามไครเมียในสงครามไครเมียมาปีพ.ศ. 2397ทำให้จำนวนทหารเสียชีวิตนะครับในสงครามนี้ก็ลดลงมากนะครับเมื่อสงครามจบโรงพยาบาลหลายแห่งในยุโรปก็ได้นำเอาวิธีพยาบาลของผู้หญิงพวกนี้นะครับก็คือฟลอเรนซ์ไนติงเกิลพยาบาลพวกนี้กลับมาใช้มาเติมเป็นแบบอย่างในการรักษาพยาบาลแบบแพทย์ไม่นี่เหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องวันสำคัญเอาเลยครับติดตามรับฟังนั่งทวีปอนเทปต่อครับ
8: ตาวัจโคนันนี้ก็ตาไหว้แก่พระคุณเจ้าเมื่อพระคุณเจ้าประทรงสิ่งใดก็เรียกเอาไว้ยาวัจโคนที่มีอยู่ในช่องนี้แล้วแทนปัจจัยที่นั่งประตุมก็ตาไหว้องลาออกปากเปล่าๆเฮ้เดี๋ยวไหว้เปลือกปากเปล่าร้องกับกูต้องทุบไปเลยอย่าเบี้ยกูพาไปเรื่อยเลยตีต้องตีคือนั่นเลยคือลังดูหันชมก็นั่งใจในวัดกูนั่งหลังเลยนั่งใจกูเปลี่ยวกลางรัวเปลี่ยวก้าวตื้นก้าวกูเบื่อท้ายแดงๆไม่รู้งไงเหล่นปอนกูยอมเลยแบบนี้อย่าเดินน้องตาเดินกูก้าวขึ้นได้แล้วกูก้าวกูก้าวได้ไม่ปากแกงไรก็ได้แหละทำจุ่มแม่เคยละตะกูตู้ไปตั้งไว้ดิมึงก็ชอบกูชอบแหละปากเรียกทำจุ่มแม่เคยเรียกว่าต้มเคยตอนแรกว่าทำจุ่มมันก็ไม่เชี่ยวแรงอ่ะแรกว่าต้มเคยที่เราก็ได้กล้อง
9: ใช้กันอยู่เนี้ยถ้าเขาโยกก็ต้องไม่เร็วไปนี
8: ้ไม่ปากแกงไรก็ได้แหละทำจุ่มแม่เคยละตะกูตู้ไปตั้งไว้ดิมึงก็ชอบกูชอบแหละปากเรียกต้มจุ่มไม่เคยเรียกว่าต้มเคยตอนแรกว่าต้มจุ่มมันก็ไม่เชี่ยวแรงอ่ะแรกว่าต้มเคยที่เราก็ได้กล้อง
9: ใช้กันอยู่เนี้ยแต่เขาโยก็ต้องไม่เร็วไปนี
8: ้มึงทำเรือนะ
9: ร้องเพลงก็ได้ยินอยู่ปะฮัดร้องเพลงกันแล้วเมื่อเด่นต้มเรือร้องโยร้องเพลงแล้วสบายสวัสดีครับคุณผู้กว้างอะไรหน่อยดีเคกับพระคนเจ้านี้ก็ชอบดีเคถึงเราลองดีเคเพื่อเขาได้ออกมาไอ้ผมนี่คือบุญยังครันจิตสวัสดีนะครับญาติมิตร
8: ก็เสียงดี
9: ไอ้ผมนี่คือ

0: ียดแม่ตั้งรุ่งยังแต่กันชิดกับบุญรั้งฐานเลยเบื่อมันจ้องก้นมากันเวียนแล้วเวียนแล้วอยู่ไม่มีไปน้อยจ้องกรรมกายกูหวานโจ๊กจ้ะมาเลยน้องมามามามามาเฮ้ยผู้สาวเด้อเมื่อนี้จะยู่บ่ยู่บ่ล่ะบักทุ่มยู่เมื่อนี้มันนอนนำคอยสิได้บ่คอยสิงี้บักทุ่มเช้าน้อยมันสิได้บ่ล่ะบ่ตายใหญ่ได้พอเร่งปัจจาไตเดี๋ยวผมได้ยินเร่งปัจจาเล่าไม่รู้บักหน่อยเอ้ยเป็นหยังบักเก่งกินข้าวแล้วว่าไม่กินแล้วแกงหยังอ่ะแกงแม่บักเก่งอย่าที่แม่มึงถ้าแม่บักหน่อยแกงแกงกินได้อีกเก้าโคข้าไปดูแต่ไหนแค่สงสัยวันนั้นน่าจะมาแล้วอ่ะ
1: กูเร่งไปก่อนกูไม่ได้เดือดข่าวเปลือกอะไรเนี่ยมึงไปไหนไปไหนกลัวนู่นเลยกูจะไปพลาดกับกลัวไปก่อนเลยกูจะนั่งไปดึงคนถึงนั่งดึงน้องกูก็แล่ไปไหนกลัวนู่นเลยมันใจมั่งเลยว่าแกงซุกแล้วไหมใส่ตาของกูอยู่ในรถมอง

0: giang kín rồi nói luôn rằng rạch chân rồi đó.
1: โอ้ใครร้องเพลงเลยครับพร้อมมากครับพร้อมครับพร้อมครับ
0: เฮ้เลยแต่ออกใส่เพื่อนตั้งมึงเบื่อได้ออกรัดมาแล้วเลย
1: ค่ะมาตั้งนานเลยแล้วค่ะมาแอบฟังเพลงอยู่ใครร้องเลยคะร้องได้ดีมากลุยเลยค่ะไม่กับ
0: อ๋อเลยยกมือขึ้นใส่ยกมือขึ้นบ้างว่าพ่อไม่ดี
1: อ๋อค่ะทำไมไม่ไปนั่งในบ้านเลยครับพี่มานานแล้วเลย
0: ก็มาตั้งนานแล้วน้องรามอยู่ไหมล
1: ่
0: ะ
1: ไม่จ้ะไปนั่งในบ้านกันเถอะค่ะ
0: พ่อมกันวันน้องตัวไม่มารับพ่อมาไปไหมใช่เล่นตัวกูเลยวัวเล่นตัวกันอะโยมันวัววัวมักลืมอยู่โอ้ยมึงตาไม่ตึงบ่เนื้อกูเดินเข้าในร้านก็ว่าไอ้เบิร์ดเปียมึงเนื้อเห่ากูไม่ใช่คนอยู่บ
1: ่ไปพี่เต้ไปนั่งในบ้านจ้ะ
0: กับกับกับกับเดี๋ยวกับพวกข้าวกับ
1: โตค่ะสบายดีไหมครับ
0: สบายดีกับตาจริงเสียอยู่ทิ้งเดียวกับ
1: ทำไมคะ
0: อย่าก้าวกับ
1: หิวแล้วเหรอ
0: มาหิวไหมกับแต่เหนื่อยแล้วอยากตั้งปีแล้วก้าวก็อยากแกงก็อยากกองว่านก็อยากมาบาดตะได้แกงเมื่อน้อหลงเลี้ยงแกงจืดพอกินข้าวเสร็จปั้นไปดิมตูตีนนุ่มว่านตั้งอยู่คมนุ่มไรก็หลอดจองจานน้ำลงถึงไม่ต้องมึกเอาโป้งมาวิดอาปากลาพายสักโกรกไว้เพลิดเดี๋ยวมันนี่กินน้ำจีนกับบอกกุ้งมาหญิงว่าบอกกินน้ำจีนได้เรามาด้วยไหมน้ำจีนต้องกินตั้งเส้นดอกดำเสือเส้นดอกดำมาตั้ง

ึงก็ชอนมาแต่ในจับละหลายบาทลวกแต่จับไรกับชอนล่ะป้าเสื้อยาสุเวียนจำเสียเดียวกันเนี่ยเราเองมันเลยเออจริงแต่เวลากินแล้วมึงกินเพื่อเวลากินก็จะไม่โก้มันจะซ้อมเจ้าพ่อไงเออยอมแล้วยอมแล้วมีอยากกินน้ำจีนไงไม่โก้แต่นั้นก็ตานี้แต่นั้นเป็นสิ่งน้องมีเรื่องจะคุยกับพี่ใช่ไหมมาแล้วนู่นเออก็มาแล้วอย่าแต่มามันเลือกแกล้งไอ้หนุ่ยก็แล้วเออหนุ่ยสวัสดีกับพี่นุ่นนุ่ยพี่เกิดวันจันทร์น้องเออไอ้ฉันไม่ตามเตี้ยกับว่าพี่นุ่นนุ่ยเกิดวันไรเออกูก็บอกไม่โจ้กูไหวไม่อันนี้คือใช่กับใครกันพี่ได้มึงอยู่เตี้ยแล้วปันปันเพื่อกับพี่นุ่นนุ่ยไปดีกันว่าเราเกิดแล้วเราโพ่ไหวเลยต่อเจ้ามันเย็นพวกยิ่งตามบอกว่าหัวคืดมันไม่ตามบอกว่าคืดแล้วมันจะตามที่อย่างกูไม่รู้บอกพื้น

0: บอกกันว่าไอ้เชื่องเชื่องสักทีใหญ่สูงเลยไอ้เชื่องไม่ไปตามยาวตัวมันก็เอาละไอ้ไรไอ้เชื่องเชื่องตัดยาหนุ่มแล้วถ้าปัญญาได้มึงแลกแบบกว้านป้าสากไปเลยไอ้พี่เอ็นชอบกว้านป้าสากหน่อยพี่นุ่นุ่ยมีอะไรกังวลไหมคะรู้เฮ้ยแรงๆก็แรงเลยนี่ครับไอ้ใจนึกไม่ออกจะก็อย่างนี้แม่เอาแต่ปั่นซื้ออะไรเป็นนิดหน่อยเดิน
1: หวานหน้ามาแล้ว
0: กลัวกันหน้าอยู่กันนั้นแม่ไม่สวยไม่งามก็ตามเติดแต่ก็เกิดจากใจไม่มุสาไม่รู้จะเอาอะไรมาง่ายจึงเอาภาพถ่ายมาพี่มีความถามว่านี่รูปใครไม่เคยเห็นรูปใครอีกแล้วแล้วเองว่าของใครก็จะรักปักลังจังให้น้องว่าเนื้อทองรักพี่หรือจะน้อยตาจะมักรักจริงจะเหมือนใจเลยจงก้าวหนีไปแล้วตามสบายเอ้ยลอยไปตามใจลมลงไปจงบนกองขี้ม้าไว้นั่นแหละจงบนกองขี้ม้าไว้ไหวใช่ไหวได้อย่างนี้นี่รูปก้อยอ่ะนี่แต่มันก้องปีโตแต่มันในใจบึ้งเล่มกลายกลายก้อยมั่งอ่ะหายกลายกลายปีโตกันสอยอ่ะนี่ไม่ไหวเล่นนั่งดูใครสนใจมั่งหายก็สนใจมั่งได้ไหมเออจ้ามีก้อนไปไหวตีบางดีหายไหมคะหายเอาไปท่านน้องท่านน้องเอาไปแล้วไปแขวนไว้ใจกว้างท่านนั้นปีตั้งจริงหนึ่งก็ไปยามาตักเตนนั้นมันกินมั่งมันลูนอกเอียงเด้อพอทำใจมันกับมันรักมันหน้าเองมาแล้วให้ฉันจะเอาหลุดใต้นี้ไปเลยกัน

0: ขี้แมวมึงเลยจริงเลยกูเล่นให้มึงตีมึงไม่บอกกูใต้โดบานายบานรักรำจ่อยโต้รำปอนนะเบื่อมึงบูไรอุบัติรุ่นนี้เหรอบายิ่งอย่างบาไม่เป็นเลยให้เรื่อยแรกเพื่อนไหนถูกกำไอ้ไต้หงจังหวะนี่คอยทำไอ้ไรมึงต้องรู้ไว้ได้เผื่อไอ้เผื่อไหนไอ้อยู่ฮ่าวกูยอมแต่จอดเดียวโบยิ่งมึงมาเวลามึงจีบยิ่งจีบเก่งมึงกูหนังคว่างเดี๋ยวกูช็อตได้เม็ดฮ่าโอเคกูไม่ได้ว่านู่นมาแล้วนู่นหนุ่ยเออน้องตุ่มมาแล้วน้องตุ่มมาแล้วสวัสดีครับพี่เทงใช่ซอยอะไรกันแล้วใช่พี่เทงแต่ตั้งแต่นี้จูบกันเลยอย่าใช้แต่ตุนูบาสนี่นะโอ้ฮันจูบกันอูบาสเลยฮะโอ้นี่อูบาสนี่กูจูบอ้อเหยียดแม่ไม่ควรจะยกคำปันนี้ถูกกว่าป้าหรือกูรักมึงอ่ะเดี๋ยวกูจะจูบมันจะใช้แต่จูบมันกลางก้นหลังตายโง่เพื่อจูบกลางก้นดีกว่ายิงกันกลางก้นหลัง
1: ป่อป้าแรงแต่งก็มาได้หรือกูเหยียดแม
0: ่ที่ได้พูดกูว่าน่าได้ไหวกันได้ง่ายกันนี้แล้วเราเดี๋ยวจ้าเก้รถป่ารถเที่ยงรถเต่าด้อยเดี๋ยวไม่พอรักจูบไม่รักเลยมาตำมากกว่าด้อยเหยียดแปดแหม่มแต่งไหมถึงแต่เล่นตัวไม่อยากกันเลยไปวาดไม่จะมันยิ่งแต่มึงเดี๋ยวประเทศไทยคนยิ่งมันยังคนตายมึงอ่ะดอไม่อยากกันแล้วไปเลยใกล้บ่ไม่อยากกันกระนั้นกับปากคู่ไปนอกเลยกามาตะกะไอ้เหี้ยมึงมดกูกล่าวง่ายเลยโอ้นี่ก็ปันนี้ที่กันแล้วอ่านเกินเผื่อนก็ดาวก็ได้เราทำเล่นดีตายห้องเดี๋ยวเรากูไม่ไว้พอเจ้าไม่เจ้าแล้วกูเนื้อตายจะกูอย่ากูด่านี่เดี๋ยวกล้าเองกล้าเก็บกล้าเออเกยกุ้งเกยปลากล้าลงหลงกองลงหลังชาติราคาตู้ตู้กล้าเออวันนี้หลงกองลดราคากล้าเลือกข้าวที่มาอะไรเรียกว่าจ้างที่มาอยู่มาเจอกล้าเออมาอะไรกันเลยได้มั้งกล้าไอ้แมงวันกล้าเลยต้นกล้าไม้ว่างนี่พอเดียวได้ปันนี้ดักตีกล้องก็ใกล้อยากกล้องที่เราใกล้ยิงตู้เราไปช่วยกล้องเผื่อนกล้องแพงให้หวานไปเอาปลาที่ก็ปกไปปลาล่ามเท้าวันนี้เพราะไปไม่ตันปลามาใกล้ดูที่ตังเด็กจิ้งแหล่ได้มั้งกะแหล่เคยตอนนี้เขาเคยแกงเคยนำจูบไม่เคยมึงไงนะไม่ปั่นเปลือยท่านตอนนี้เจอไหมเจอไม่เจอก็แย่แหม่มกูไม่ใจต่ำเท้าไรกูเก็บแต๊ดแม่ตะด่าเคยอ่ะด่ามึงไงเนี่ยด่าฉันใส่บ่ฉันไม่ผิดไรสิไม่นี่กูด่าอยู่

ชวนโอลาวเลยนะโยรถอะไรก็กลับกันเร็วที่อันนี้พอรถนั่งต้มเลยใช้ก็แล้วกันก็ไปต้มอาจารย์จานดื้อเอารถรุ่นมาตุกหลงทิศไปดิบ่ยิ่งตบหลงทิศตั้งอยู่แล้วเข่นลมปนนี่ไปหายแหมเจ๊เจ๊เก่าๆมันหลอกเจ๊เจ๊เจ๊แจ้งผลมาไม่เข็นมันแล้ว

0: le flot bo mata puchai kapi mi tong ai rai pi ban ting ka มีปัญหาอะไรที่พี่ยังกังวลอยู่ก็บอกน้องเถอะจ้ะ
1: ก็พี่มีความกังวลอย่างเดียวแม่เคยเตือนพี่อ
0: ่ะเตือนว่าไงยะพี
1: ่เตือนว่าเรานี่เป็นคนละชั้นเรานี่เป็นลูกคนจนน่ะ
0: โถพี่ความรักมันไม่มีพรมแดนหรอกค่ะคนจนหรือคนรวยมันรักกันได้ทั้งนั้นน่ะ
1: แต่พ่อเธอไม่กลับแน่นะคืนนี
0: ้ไม่กลับหรอกค่ะ
1: เมื่อไหร่กลับก็ไม่รู้ว่า
0: แค่บอกว่า3วันแกกลับมาแน่แต่คืนนี้พี่ปันถึงนี่ต้องนอนบ้านน้องอ่ะ
1: จะพี่จะนอนแต่พ่อจะกลับมาหรือไม่ก็ไม่รู้ว่า
0: บอกแล้วว่าไม่กลับตอนนี้มาพี่ตอนนี
2: ้กลับเพื่อนแน่เพื่อนทำไรล่ะ
3: ฮันกับเราจำไว้กันนะที่ล่างเมียแก่ๆเอาตาใช่มึงเห็นไหมกูแดงตั้งตัวเลย
2: ไอ้ยะใช่เมียแก่จะต้องไอ้ไม้นี่หนามากเป็นไหมเดี๋ยวจูบยากันนู่นหน่อยตั้งเมียแก่นี่ปะใช่จูบยากเรื่องดีเลยแต่มึงไม่เอาเนี่ยมึงเลยหนามากตั้งหน้านี่กูนี่อ๋อใช่เป็นเรื่องไม่เลยจูบหรือนี่กูใจมันปองปากเลยบอกปองแก้มที่น้องผีจูบตรงนี้บอกกูเดี๋ยวจูบดังมันมาตัดเปลือกปลาก่อนมาอยู่กันนานมากตั้งรูมุกมึงนี่ไปเอาจากที่เขาไปเลย
4: กูมาเบื่อไอ้ร่อยเปื่อนก็ขาไปเต็งอยู
3: ่แต่น้องคิดถึงผีเต็งมันใจจะขาดเลยจัดนี้ตั้งจัดแต่มาบางเอิญผีเต็งตุ่มน้องเลยแต่น้องจะไม่ยอมเลยอ่ะผีก็เมื่อนกันเลยน้องไม่จัดนี้จะก็แต่น้องและ
4: ใช่เดี๋ยวก็แรงป่าจ้านั่น
3: น้องกับเมื่อนกันเลยผีถึงก็รักแต่ผีนั่นแหละ
4: ใช่เดี๋ยวหนูจะแกว่าอะไรดีวะจ้าเล่นแข่ง
3: ชับเชียงมาจังเปล่าเนี่ยดีวะโอ้เจลเลยชองเจ็ดซี่เจลเลย

0: หยุดเดี๋ยวซอยกูไม่ได้กับใครกูไม่เฉยนี่มึงมาปัดนะมึงมาเจอกูแกล้งมึงไอ้ต่อยตั้งกูมากูซอยอ่ะ
1: ไม่เดี๋ยวนี้กูไม่ยอมกว่าป้ามึงไม่จักใครหรอกกูแต่งไอ้ตั้งมาตัวใหญ่แค่มึงหลุดจากไม้ตัวนี้เลย
0: มาเดือดเลยมึงกูก็เดี๋ยวเกินตึงก็ได้ดีดี
1: มึงทำมันกูกันจักใครออกมา
0: เดือดเลยไหมว่ากูไม่เล่นนี่ดันแต่กูไม่เล่นนี่เนี่ยเดี๋ยวเบลอกูไม่ดึงกัน
1: ไม่กูไม่ยอม
0: กว่ากูไม่เล่นกว่าป้ากูไม่บอกตั้งแต่เคยกูไม่บอก
1: การมึงไม่จักว่ากันกูไม่ยอม
0: เนี่ยเดี๋ยวเบลอแล้วไงตั้มเป๊ะๆที่กูบัดสี่คนกูบ
1: อกไม่จักใครออก
0: ไม่เรื่องเลย
1: มึงจักมันจักจริงจังมึงจักมันจ
0: ัก จักบ้าอ๋อแต่บ้าเลยเล่นกี่ครั้งมาบ้าเลยมึงก
1: ็กำไก่ก
0: ็หายแต่แรกเราใหญ่หลายที่
1: ทำใจจักจิตก็จำใจนี
0: ่ในเรื่องอะไรกันนั่นเลย
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่บางลำพูเพื่อตรวจสอบการจำหน่ายชุดนักเรียนอย่างเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคในช่วงใกล้เปิดภาคเรียนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น

0: ไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่บางลำพูเพื่อตรวจสอบการจำหน่ายชุดนักเรียนอย่างเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคในช่วงใกล้เปิดภาคเรียน
5: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจจำหน่ายชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนณบริเวณย่านบางลำพูเขตพระนครกรุงเทพมหานครเพื่อกำกับดูแลการจำหน่ายสินค้าให้เป็นไปอย่างเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคในช่วงใกล้เปิดภาคเรียนโดยนางสาวสุภมาศเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยมุ่งตรวจสอบในการแสดงราคาสินค้าที่ถูกต้องและเป็นธรรมซึ่งครอบคลุมกรณีไม่ติดราคาติดราคาสูงเกินจริงและการจำหน่ายในลักษณะขายพ่วงรวมถึงการแสดงฉลากสินค้าที่ครบถ้วนทั้งวันผลิตวันหมดอายุสถานที่ผลิตและเงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้าซึ่งผลการตรวจสอบพบว่าร้านค้าในพื้นที่ไม่มีการปรับขึ้นราคาสินค้าเนื่องจากเป็นสินค้าสต็อกเดิมรัฐมนตรีจึงชื่นชมผู้ประกอบการที่แสดงออกถึงจรรยาบรรณทางการค้าพร้อมฝากให้ทุกฝ่ายไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาในสภาวะที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานในช่วงนี้ศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: จังหวัดตรังเดินหน้า7มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองนักเรียนโดยไม่เพิ่มภาระแก่ผู้ปกครอง
6: นายอดิศรแก้วเซ้งศึกษาธิการจังหวัดตรังเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับคุณภาพการศึกษาควบคู่กับการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองท่ามกลางสถานการณ์ค่าครองชีพและวิกฤตด้านพลังงานที่ยังส่งผลต่อประชาชนในวงกว้างโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนด7มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองนักเรียนมาตรการสำคัญประกอบด้วยการลดหรือผ่อนผันค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาการยืดหยุ่นเรื่องเครื่องแบบนักเรียนการควบคุมค่าอุปกรณ์การเรียนที่ไม่จำเป็นการชะลอจัดซื้อหนังสือเสริมหรือสื่อที่เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายการลดกิจกรรมที่ต้องใช้เงินจำนวนมากตลอดจนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิตัลในการบริหารจัดการและการเรียนการสอนซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองซึ่งทั้ง7มาตรการโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดตรังสามารถออกแบบเพิ่มเติมได้ตามบริบทของพื้นที่โดยต้องคำนึงถึงการไม่เพิ่มภาระแก่ผู้ปกครองแต่ยังคงคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
4: กรมราชทัณฑ์ยืนยันการพิจารณาพักโทษอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศไม่มีการเอื้อประโยชน์ต่อใครเป็นการเฉพาะเจาะจง
7: กรมราชทัณฑ์เผยแพร่เอกสารข่าวชี้แจงกรณีการพิจารณาพักโทษของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในวันที่11พฤษภาคมนี้ว่าเป็นการดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบราชทัณฑ์อย่างถูกต้องโดยระบุว่าการพิจารณาพักโทษจะอ้างอิงจากข้อเท็จจริงคำพิพากษาและข้อมูลทางราชการที่ชัดเจนเท่านั้นซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งใดระบุว่าอดีตนายกรัฐมนตรีกระทำผิดวินัยหรือกระทำผิดอาญาระหว่างถูกควบคุมตัวจึงไม่เข้าลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเกี่ยวกับการพักโทษนอกจากนี้จากการตรวจสอบของคณะทำงานพิจารณาพักโทษและเอกสารต่างๆก็ไม่พบข้อมูลการกระทำผิดวินัยทำให้คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักโทษลงโทษมีมติว่านายทักษิณมีคุณสมบัติครบถ้วนและย้ำว่าการพิจารณาพักโทษไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดเป็นพิเศษแต่ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับผู้ต้องขังทั่วประเทศและยึดตามกฎหมายกับหลักฐานอย่างเคร่งครัดดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
4: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ

0: KBS
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
2: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
3: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
4: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
2: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
5: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
2: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
6: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
2: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
7: เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์

0: รอบรั้วกระบี่
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราก็จะมีข่าวสารมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันเหมือนเช่นเดิมนะคะในช่วงแรกนี้จะเป็นข่าวคราวในจังหวัดกระบี่ของเราค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษไทยออสเตรเลียนะคะได้มีการฝึกร่วมแก้ไขปัญหาภัยก่อการร้ายในพื้นที่กระบี่ในระหว่างวันที่28เมษายนถึงวันที่18พฤษภาคม2569เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวปลอดภัยโดยมีการประชาสัมพันธ์แจ้งไปยังพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวให้ความร่วมมือและก็ไม่ต้องตื่นตระหนกกันนะคะสำหรับการฝึกร่วมแก้ไขปัญหาภัยก่อการร้ายในพื้นที่จังหวัดกระบี่เป็นความร่วมมือระหว่างกองกำลังปฏิบัติการพิเศษของประเทศไทยและออสเตรเลียภายใต้รหัสดอนแพทเทิร์น26นะคะเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยปฏิบัติการพิเศษในการดูแลความปลอดภัยของประเทศเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจด้านความเชื่อมั่นและการบริหารวิกฤตในการรักษาความมั่นคงของชาติโดยสภาความมั่นคงแห่งชาติและกองบัญชาการกองทัพไทยเพื่อเตรียมความพร้อมร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ในการป้องกันและรับมือกับภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆตลอดจนการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าท่าเรือและคลังน้ำมันซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสำหรับการฝึกดอนแพทเทิร์น26นะคะได้แสดงถึงความพร้อมของประเทศไทยในการสร้างความปลอดภัยจากภัยคุกคามในทุกมิติโดยเฉพาะจังหวัดกระบี่เป็นหนึ่งในพื้นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญระดับนานาชาติที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวสำหรับการฝึกค่ะก็มีการฝึก4ระยะด้วยกันนะคะซึ่งในช่วงแรกเป็นการฝึกในระหว่างวันที่28เมษายนถึงวันที่6พฤษภาคม2569หน่วยปฏิบัติการพิเศษของไทยเข้ามาเตรียมความพร้อมณศูนย์บัญชาการฝึกภายในกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่15ที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ในการฝึกช่วงที่2ค่ะก็จะมีขึ้นในระหว่างวันที่7ถึง11พฤษภาคม2569โดยการฝึกร่วมผสมของเจ้าหน้าที่ไทยกับออสเตรเลียได้มีการใช้กระสุนเสียงและกระสุนสีการใช้โดรนลาดตระเวนในห้วงเวลากลางวันและก็กลางคืนซึ่งการฝึกในช่วงนี้ยังคงใช้พื้นที่ภายในกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่15ที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ส่วนช่วงที่3นะคะจะมีการฝึกในระหว่างวันที่11ถึง15พฤษภาคม2569ก็จะเป็นการฝึกภาคสนามสถานการณ์จำลองในพื้นที่จริงประกอบไปด้วยภายในโรงไฟฟ้ากระบี่พื้นที่ทางทะเลบริเวณเกาะศรีบอยาท่าเรือแหลมกรวดแล้วก็ท่าเรือแหลมหินเป็นการฝึกในลักษณะปฏิบัติการทางทะเลและตรวจค้นเรือโดยเฉพาะในวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569จะมีการฝึกปฏิบัติจำลองสถานการณ์พร้อมการประกอบพิธีปิดณบริเวณท่าเรือแหลมหินอำเภอเหนือคลองในระหว่างเวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกาของวันที่15ส่วนในขั้นที่4ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายจะอยู่ในระหว่างวันที่16ถึง18พฤษภาคม2569เป็นการฟื้นฟูหลังฝึกเสร็จสิ้นโดยในวันที่17พฤษภาคมเจ้าหน้าที่ของไทยจะถอนกำลังเดินทางกลับกรุงเทพมหานครโดยรถยนต์นะคะส่วนในวันที่18พฤษภาคมเจ้าหน้าที่จากออสเตรเลียก็จะเดินทางกลับด้วยเช่นเดียวกันซึ่งตลอดการฝึกก็จะมีการควบคุมและวางแผนการฝึกไว้อย่างเป็นระบบทุกขั้นตอนจะคำนึงถึงความปลอดภัยและย้ำว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนรวมถึงบรรยากาศการท่องเที่ยวในพื้นที่แต่อย่างไรก็ตามนะคะในห้วงวันที่11ถึง18พฤษภาคม2569นั้นพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกระบี่อาจจะได้พบเห็นการเดินทางของเจ้าหน้าที่ยานพาหนะของชุดปฏิบัติการพิเศษหรือกิจกรรมฝึกทางยุทธวิธีในบางพื้นที่อย่างเช่นบริเวณพื้นที่ทางทะเลที่เกาะศรีบอยาท่าเรือแหลมหินและท่าเรือแหลมกลวดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกตามสถานการณ์จำลองจึงขอแจ้งมายังพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งอยู่ในบริเวณดังกล่าวหรือตลอดตามเส้นทางที่เจ้าหน้าที่ชุดฝึกผ่านนะคะก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้การฝึกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งขณะนี้ผู้ดำเนินการจัดฝึกได้แจ้งข้อมูลการฝึกไปยังฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่เพื่อจะได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอีกทางหนึ่งด้วยแล้วนะคะจะได้ไม่เกิดการตื่นตระหนกเวลาเกิดบางชาวบ้านนะคะอาจจะเห็นมีทหารออกมาเยอะแยะนะคะเดี๋ยวก็จะตื่นตระหนกกันส่วนการจัดฝึกก็จะสอดคล้องกับมาตรการด้านความมั่นคงของจังหวัดกระบี่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพภายใต้แนวคิดกระบี่เมืองท่องเที่ยวพื้นที่ปลอดภัยเมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักนั่นเองค่ะข่าวเรามาต่อกันที่ข่าวดีๆอีกหนึ่งข่าวนะคะทางกระบี่ค่ะได้มีการส่งครูภูริพัฒน์นะคะแล้วก็ลูกศิษย์กิตรินโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ไปเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนในระดับประเทศเมื่อวันที่6พฤษภาคม2569นะคะที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายนิรันดร์ปรับอักษรนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่ประจำปี2569เพื่อที่จะได้คัดเลือกบุคคลและผลงานที่โดดเด่นของจังหวัดส่งเข้าประกวดในระดับประเทศครอบคลุม4ประเภทนะคะได้แก่เด็กและเยาวชนกลุ่มเด็กและเยาวชนบุคคลและองค์กรโดยจังหวัดกระบี่มีการพิจารณาไปใน2ประเภทค่ะนั่นก็คือประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติด้านศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมนายกฤตินแซ่ล่าอายุ18ปีเป็นนักเรียนอดีตโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่และขณะนี้นะคะกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่1คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีการศึกษา2569โดดเด่นด้านการใช้ภาษาไทยโดยเฉพาะการขับเสพาและทำนองสนอเคยร่วมแสดงผลงานในเวทีระดับจังหวัดระดับชาติและในระดับนานาชาติสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดกระบี่มาอย่างต่อเนื่องในส่วนประเภทของบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนด้านการศึกษากีฬาและนันทนาการคือนายภูริพัฒน์นะคะหงสกุลอายุ33ปีข้าราชการครูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันและส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนทั้งด้านการศึกษาและกิจกรรมนันทนาการช่วยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพทั้ง2รายก็จะเป็นตัวแทนของจังหวัดกระบี่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาในระดับประเทศต่อไปเพื่อที่จะได้เฟ้นหาสุดยอดเยาวชนและบุคคลต้นแบบของประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยต่อไปค่ะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ข่าวจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่7ถึง17พฤษภาคม2569ซึ่งในวันที่7ก็มีการเปิดไปอย่างยิ่งใหญ่ตระการตาทีเดียวซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะนายจุมพลวรรณฉัตรสิริก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมโดยมีนายบรรดาลธิราชวานรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้บริหารจากการกีฬาแห่งประเทศไทยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสมาคมกีฬาหัวหน้าคณะนักกีฬาจากทั่วประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมกันซึ่งการประชุมในครั้งนี้ก็เพื่อติดตามความพร้อมในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นในด้านของสนามแข่งขันที่ทางทัพนักกีฬาการแพทย์และพยาบาลระบบความปลอดภัยและการจราจรการปรับภูมิทัศน์รวมถึงมาตรการควบคุมสารต้องห้ามทางกีฬานะคะตลอดจนการเตรียมความพร้อมในพิธีเปิดและพิธีปิดและมีการเตรียมแผนประชาสัมพันธ์เพื่อให้การแข่งขันเป็นไปตามมาตรฐานสากลนั่นเองซึ่งทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะได้กล่าวว่าการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่7ถึง17พฤษภาคมนี้โดยพิธีเปิดมีขึ้นในวันที่7พฤษภาคมนะคะที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ตาปีเกมก็จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่8ถึง14มิถุนายน2569ทั้งนี้การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันนะคะนอกจากจะเป็นเวทีที่แสดงศักยภาพของนักกีฬาไทยแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างความภาคภูมิใจให้กับพี่น้องประชาชนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกด้วยค่ะกลับมาที่จังหวัดกระบี่กันนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะได้ไปร่วมพิธีมอบโล่รางวัลในงานระดับชาติ24ปีกับการช่วยเหลือเหยื่อผู้บริสุทธิ์ที่รวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมเพราะความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมซึ่งนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะได้มีการปาฐกถาพิเศษพร้อมย้ำความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมค่ะเมื่อวันที่6พฤษภาคม2569นะคะนายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้ร่วมพิธีมอบโล่รางวัลในงาน24ปีกับการช่วยเหลือเหยื่อผู้บริสุทธิ์ที่รวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมเพราะความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีและได้มีการกล่าวปาฐกถาพิเศษพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายอัศิษฐ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะที่เป็นประธานอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาหรือผู้แทนผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐองค์กรระหว่างประเทศและภาคีเครือข่ายได้ร่วมงานกันที่ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลลูมอาคาร Impact Forum เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวว่าประเทศใดจะดำรงอยู่ได้ด้วยความมั่นคงและสมานฉันท์ประเทศนั้นจะต้องตั้งอยู่บนรากฐานแห่งความยุติธรรมและหลักนิติธรรมด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับกระบวนการยุติธรรมรวมถึงการคุ้มครองช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อในกระบวนการยุติธรรมและเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เสียหายผู้ต้องหาหรือจำเลยทั้งที่ไม่ได้กระทำความผิดการคุ้มครองช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อผู้บริสุทธิ์ที่ครอบคลุมทุกคนทุกกลุ่มนะคะรวมทั้งคนต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยของเราซึ่งจะได้รับความช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลแห่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และหลักสิทธิมนุษยชนสากลในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่9เมษายน2569ทางรัฐบาลได้ยึดมั่นในหลักยุติธรรมหรือ rule of law นะคะที่ทุกคนจะอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างเท่าเทียมเสมอภาคกันและคำนึงถึงความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในสังคมประชาธิปไตยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมเรื่องปฏิรูปกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อลดอุปสรรคและภาระที่ไม่จำเป็นของพี่น้องประชาชนรวมทั้งให้ความสำคัญในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาปรับกระบวนการทำงานของภาครัฐ พื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงรวดเร็วและเป็นธรรมซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะพ่อเมืองของจังหวัดมีหน้าที่ดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดท่านได้รับมอบหมายและมอบอำนาจการตัดสินใจในการดูแลจังหวัดของท่านอย่างเต็มที่เปรียบเสมือนเป็นนายกรัฐมนตรีของจังหวัดสิ่งเหล่านี้ขอให้ท่านได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมในการอำนวยความเป็นธรรมและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนอย่างรอบด้านเราไม่ต้องการช่วยเหลือผู้เสียหายที่มีความหมายเพียงการเยียวยาเท่านั้นแต่ต้องทำด้วยประสิทธิภาพซึ่งสะท้อนคุณภาพในกระบวนการยุติธรรมรวมถึงความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐต่อประชาชนปัจจุบันภาพลักษณ์ของประเทศไทยไม่ได้พิจารณาจากความเจริญของเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่รวมถึงศักยภาพของรัฐบาลในการคุ้มครองดูแลสิทธิและเสรีภาพของพี่น้องประชาชนการเข้าสู่สมาชิกOECD ของประเทศไทยหรือเข้าสู่องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศไทยนั้นเรื่องของหลักความยุติธรรมคือหนึ่งในตัวชี้วัดซึ่งความคงเส้นคงวาและความมีมาตรฐานที่คาดการได้รวมไปถึงการบังคับใช้กฎหมายที่นักลงทุนทั่วโลกจะใช้ในการพิจารณาตัดสินใจในการมาลงทุนท่องเที่ยวหรือทำกิจกรรมร่วมกันกับประเทศไทยขอย้ำว่ารัฐบาลมุ่งมั่นพัฒนาระบบการช่วยเหลือเหยื่อในกระบวนการยุติธรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลทั้งนี้เพื่อให้เกิดระบบที่มีประสิทธิภาพรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมอันจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนและสะท้อนถึงภาพลักษณ์ที่ดีด้านกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยในสายตาของชาวโลกเป็นที่น่าเชื่อถือเชื่อมั่นทำให้ประเทศไทยของเรามีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคตนั่นเองค่ะ
2: ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ส่วนหนึ่งเกิดมาจากควันรถเก่าที่เสื่อมสภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มรถยนต์การที่ปล่อยควันดำไม่เพียงแต่สร้างมลพิษทางอากาศเท่านั้นแต่ยังส่งผลเสียต่อสุขภาพอีกด้วยดังนั้นควรหมั่นตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ให้ดีก่อนนำออกมาวิ่งบนถนนนะคะฝุ่น PM และควันดำจะหมดไปเมื่อเราใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนคงเคยได้ยินว่าข่าวลือมักมาก่อนข่าวจริงเสมอช่องทางสื่อออนไลน์คือเครื่องมือในการสื่อสารที่รวดเร็วและสะดวกสุดแค่กดแชร์กดส่งต่อก็สามารถกระจายข้อมูลออกไปเป็นวงกว้างแต่รู้หรือไม่ว่าถ้าข่าวหรือข้อมูลนั้นเป็นข่าวปลอมที่ทำให้ผู้อื่นหรือองค์กรใดเกิดความเสียหายสุดท้ายผู้แชร์จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและตกเป็นผู้ต้องหาในที่สุดเพราะฉะนั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์อย่าเชื่อจนกว่าจะรู้ความจริงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์รอบวันทันเหตุการณ
1: ์คุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะเราก็มีเรื่องที่จะนำมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันโดยเฉพาะในเรื่องของทางคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบเกี่ยวกับพระราชบัญญัติกู้เงิน400,000 ล้านเพื่อที่จะนำมาบรรเทาค่าครองชีพปรับโครงสร้างพลังงานซึ่งคาดว่าจะเสนอสภาในวันที่14พฤษภาคมนี้นะคะซึ่งจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความมั่นคงและเสถียรภาพด้านพลังงานของโลกไม่ใช่เฉพาะของประเทศไทยอย่างเดียวนะคะส่งผลให้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตทางเศรษฐกิจที่มีลักษณะซ้อนทับและรุนแรงซึ่งมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกประเทศได้แก่วิกฤตพลังงานที่ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตและค่าครองชีพปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วภาวะราคาสินค้าและวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นในวงกว้าง และการชะลอตัวของอุปสงค์ภายในประเทศก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาคธุรกิจและภาคประชาชนส่งผลต่อราคาสินค้าอาหารค่าครองชีพและต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นฉุดกำลังซื้อของประชาชนและเพิ่มความเสี่ยงที่เศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะชะลอตัวภายใต้เงินเฟ้อสูงแต่เศรษฐกิจตกต่ำในระยะถัดไปอีกทั้งประเทศนะคะซึ่งประเทศไทยพึ่งพาการนำเข้าพลังงานสูงที่สุดอันดับต้นๆของเอเชียเลยทีเดียวจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยจะต้องลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานอย่างเร่งด่วนเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจซึ่งทางกระทรวงการคลังนะคะก็เห็นแล้วว่าเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและบรรเทาภาวะค่าครองชีพของประชาชนลดความเสี่ยงต่อการหยุดชะงักและสนับสนุนกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางซึ่งมีข้อจำกัดด้านรายได้และความสามารถในการปรับตัวต่อภาวะค่าครองชีพรวมถึงผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กจึงจำเป็นจะต้องหาแหล่งเงินเป็นการเร่งด่วนนะคะที่จัดหาแหล่งเงินเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและเป็นการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศแม้ว่ารัฐบาลจะใช้มาตรการทางการคลังในกรอบงบประมาณที่มีอยู่เพื่อแก้ไขสถานการณ์วิกฤตแต่จะไม่ทันการนะคะเนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ได้ครบถ้วนทั้งในด้านของขนาดความเร็วและความยืดหยุ่นที่ไม่เพียงพอและหากจะดำเนินการผ่านกระบวนการตรากฎหมายปกติก็จะไม่ทันต่อสถานการณ์และอาจจะก่อให้เกิดผลความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขในภายหลังตามมาได้ซึ่งวิกฤตในครั้งนี้นะคะเป็นวิกฤตซ้อนหลายระลอกต้องรับมืออย่างเร่งด่วนจำกัดผลกระทบไม่ให้ขยายตัวไปในวงกว้างและยืดเยื้อทางคณะรัฐมนตรีจึงอนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงิน 400,000 ล้านบาทซึ่งเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศโดยเป็นการตราพระราชบัญญัติกำหนดตามมาตรา172นะคะของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและสอดคล้องกับมาตรา53แห่งพระราชบัญญัติวินัยทางการเงินการคลังของรัฐพ.ศ. 2561และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วนเพื่อบรรเทาผลกระทบให้ตรงจุดในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการและปรับโครงสร้างพลังงานซึ่งเป็นประเด็นที่มีผลต่อวิกฤตโดยตรงประกอบไปด้วย2แผนงานหลักนะคะแผนงานหลักที่1ค่ะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะช่วยเหลือภาคประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานเป็นวงเงิน 200,000 ล้านบาทเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนและประคองกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่ให้หยุดชะงักโดยมุ่งตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายสำคัญนั่นก็คือประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยและปานกลางเกษตรกรผู้ประกอบการ SME รวมทั้งลดต้นทุนให้กับภาคการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพต่อไปได้โดยไม่ถูกผลกระทบซ้ำจากต้นทุนที่สูงขึ้นและช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องเช่นโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่มีการปรับสัดส่วนการร่วมจ่ายเป็นรัฐจ่าย 60% และประชาชนจ่าย 40% เบื้องต้นกำหนดกรอบเอาไว้30ล้านคนคนละ 4,000 บาทโดยเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในวันที่19พฤษภาคม2569นี้ส่วนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งปัจจุบันนะคะจะมีผู้ที่อยู่ในระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้ถึง 13.2 ล้านคนและจะมีการทบทวนการลงทะเบียนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เนื่องจากฐานข้อมูลเดิมไม่ได้ถูกทบทวนมานานถึง9ปีแล้วนะคะเพื่อให้เงินช่วยเหลือพุ่งเป้าไปถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแม่นยำที่สุด ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ใหม่จะได้รับการช่วยเหลือในกรณีต่างๆตามสิทธิ์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้ที่ได้รับเงินเพิ่มเติมเข้าบัญชี 4,000 บาทคาดว่าสามารถที่จะเปิดให้ลงทะเบียนพร้อมกันในช่วงประมาณปลายเดือนพฤษภาคมนี้ส่วนแผนงานหลักที่2นะคะนั่นก็คือมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนผ่านการพึ่งพิงการใช้พลังงานฟอสซิลไปสู่การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกและพัฒนาทักษะของประชาชนและนวัตกรรมวงเงินทั้งสิ้นก็200,000 ล้านบาทซึ่งจะมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้พลังงานฟอสซิลการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพส่งเสริมการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิตการใช้ยานพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดการใช้พลังงานฟอสซิลทำให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพหรือส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกรวมทั้งสนับสนุนการติดตั้งสถานีบรรจุไฟฟ้าและการสร้างเศรษฐกิจใหม่เพื่อช่วยลดการพึ่งพิงพลังงานจากต่างประเทศและเพื่อความยืดหยุ่นต่อวิกฤตในอนาคตได้นะคะนอกจากนี้ทางคณะรัฐมนตรีค่ะได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศแล้วยังเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้กฎหมายว่าด้วยการใช้อำนาจของกระทรวงการคลังในการกู้เงินและเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินโดยมอบหมายสำนักงบประมาณนะคะให้ตั้งงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2570เป็นต้นไปเพื่อชำระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายในการกู้เงินการออกและการจัดการตราสารหนี้ภายใต้ร่างพระราชกำหนดยังเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้กฎหมายว่าด้วยการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินโดยมอบหมายให้ทางสำนักงบประมาณให้จัดตั้งงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2570เพื่อชำระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายในการกู้เงินการออกและการจัดการตราสารหนี้ภายใต้ร่างพระราชกำหนดนี้และมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาระบบข้าราชการหรือกพร.หารือร่วมกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.พิจารณากำหนดกลไกในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงหนี้สาธารณะและการกำกับติดตามและประเมินผลโครงการทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดผลสำเร็จมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้นั่นเองค่ะโดยให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณอธิบดีกรมบัญชีกลางผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสค.นะคะผู้ทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งไม่เกิน3คนมาเป็นกรรมการร่วมและผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเป็นกรรมการและเลขานุการผู้แทนสสช.และสสค.จะเป็นผู้ช่วยเลขานุการร่วมเพื่อให้การใช้จ่ายเงินกู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของร่างพระราชกำหนดเงินกู้อีกทั้งกระทรวงการคลังยังได้กำหนดหลักการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้หลักการ 5T นะคะได้แก่การใช้จ่ายให้ตรงจุดใช้เงินตรงเป้าหมายเร่งรัดการเปลี่ยนผ่านลดความเปราะบางทางพลังงานเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเน้นการลงทุนที่ช่วยให้เศรษฐกิจสามารถฟื้นตัวโปร่งใสตรวจสอบได้ขับเคลื่อนร่วมกันทุกภาคส่วนเพื่อให้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ใ ช้สร้างคุณค่าสูงสุดให้กับพี่น้องประชาชนและประเทศชาติต่อไปทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แถลงยืนยันว่าหน้าที่ของรัฐบาลคือหยุดความเสี่ยงที่เศรษฐกิจไทยจะเข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อสูงแต่เศรษฐกิจชะลอตัวซึ่งต้องทำอย่างทันท่วงทีจึงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษผ่านการออกพระราชกำหนดภายใต้หลักกฎหมายที่ชัดเจนว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวพระราชกำหนดฉบับนี้นะคะจึงเป็นทั้งเครื่องมือในการพาประเทศฝ่าวิกฤตและเป็นการวางรากฐานเพื่อลดความเปราะบางทางเศรษฐกิจในอนาคตโดยยังรักษาวินัยการคลังอย่างเคร่งครัดแนวทางการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้แม้ไม่ได้ทำให้ปัญหาที่เป็นวิกฤตของโลกหายไปแต่จะทำให้คนไทยมีแรงที่จะรับมือกับปัญหาได้ดีขึ้นและเป็นการประคับประคองคนที่มีกำลังน้อยกว่าให้สามารถเดินฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันอีกทั้งยังทำให้ประเทศไทยมีความเข้มแข็งขึ้นและมีความพร้อมสูงสุดในการที่จะรับมือกับปัญหาในอนาคตส่วนทางด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวว่านะคะปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตปากท้องที่ไม่ได้มาเพียงระลอกเดียวแต่กำลังมาเป็นคลื่นอย่างต่อเนื่องระลอกแรกคือราคาพลังงานที่ปรับสูงขึ้นระลอกที่สองคือกำลังลุกลามไปสู่ต้นทุนอาหารและสินค้าต่างๆที่เพิ่มสูงขึ้นส่วนระลอกที่สามคือกำลังซื้อของประชาชนที่เริ่มจะลดลงส่งผลกระทบในลักษณะแรงบีบ2ด้านต่อภาคธุรกิจและภาคประชาชนที่รายได้ลดลงแต่ต้นทุนกลับสูงขึ้นตราร่างพระราชกำหนดกู้เงินจะช่วยประคับประคองเศรษฐกิจระยะสั้นและส่งผลจากการปรับโครงสร้างด้านพลังงานจะช่วยลดต้นทุนให้กับภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนนะคะเพิ่มความมั่นคงทางด้านพลังงานและสามารถที่จะดึงดูดการลงทุนสู่ระบบเศรษฐกิจได้อีกด้วยจึงถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างไปพร้อมกับการบรรเทาทุกข์ของพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะผลกระทบต่อหนี้สาธารณะและความยั่งยืนทางการคลังแม้จะมีการกู้เงินเพิ่มเติมแต่สถานะทางการคลังของไทยก็ยังอยู่ในกรอบที่บริหารจัดการได้หลังการกู้เงินตามร่างพระราชกำหนดนี้แม้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP จะเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังต่ำกว่าเพดานตามกฎหมายที่ร้อยละ70ซึ่งยังอยู่ภายใต้กรอบการบริหารหนี้สาธารณะตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ. 2561นะคะโดยสถานะหนี้สาธารณะคงค้างปัจจุบันณสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2569 อยู่ที่ 12,595,731 ล้านบาทนะคะหรือว่าคิดเป็นร้อยละ 66.09 ของ GDP การกู้เงินของรัฐบาลภายใต้ร่างพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทคาดว่าจะส่งผลให้หนี้สาธารณะปรับเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ GDP ณสิ้นเดือนกุมภาพันธ์คิดเป็นร้อยละ 68.18 นะคะของ GDP อีกทั้งได้มีการประมาณการโดยคำนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้หนี้สาธารณะต่อ GDP ณสิ้นปีงบประมาณพ.ศ. 2570อยู่ที่ประมาณ 69.88 ซึ่งยังอยู่ภายใต้กรอบการบริหารหนี้สาธารณะที่กำหนดสัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ไว้ไม่เกิน 70% นะคะซึ่งรวมถึงอัตราดอกเบี้ยก็ยังคงอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้มีแผนการชำระหนี้ที่ชัดเจนและโปร่งใสและที่สำคัญคือการดำเนินการทุกประการยังอยู่ภายใต้กรอบความรับผิดชอบทางการคลังสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้นะคะก็จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาและนำเข้ามาชี้แจงในการประชุมสภาในวันที่14พฤษภาคม2569ทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาทั้งนี้หน่วยงานต่างๆต้องเสนอโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และพระราชกำหนดฉบับนี้จะมี11มาตราและพระราชกำหนดฉบับนี้นะคะจะมีด้วยกัน11มาตราแต่จะระบุ วัตถุประสงค์ชัดเจนและคณะกรรมการกลั่นกรองจะดูโครงการก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบซึ่งพระราชกำหนดฉบับนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนตั้งเป้าพิจารณาโครงการที่เสนอทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน30กันยายน2569ส่วนกรอบเวลาเบิกจ่ายก็สามารถเบิกจ่ายเงินกู้ได้ไปจนถึงวันที่30กันยายน2570ค่ะค่ะคุณฟังคะมีอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจในช่วงนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของปลากระป๋องซึ่งไม่ตรงปกนะคะซึ่งทางนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการนำคณะประกอบไปด้วยนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์พูลพิพัฒน์เลขาคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะลงพื้นที่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเพื่อตรวจสอบและติดตามจากกรณีที่มีกระแสสังคมออนไลน์มีข้อกังวลเกี่ยวกับส่วนผสมปลากระป๋องที่มีการเปลี่ยนวัตถุดิบเป็นปลาชนิดอื่นแทนปลาเมคเคอเรลตามที่ได้รับอนุญาตแล้วก็แสดงเอาไว้บนสลากสินค้าซึ่งนางสาวสุภมาศนะคะได้กล่าวว่ารัฐบาลนะคะนำโดยนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อสิ่งที่ผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนแม้ในกรณีดังกล่าวทางผู้ประกอบการจะมีการเยียวยาแก่ผู้ที่เสียหายเบื้องต้นไปแล้วเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ซ้ำและคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้บริโภคหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องมีการตรวจสอบและติดตามข้อเท็จจริงเพื่อความปลอดภัยทั้งร่างกายและทรัพย์สินของผู้บริโภคก่อนหน้านี้ทางอย.และทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครนะคะก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบโรงงานต้นเหตุพบว่าสถานที่ผลิตไม่ผ่านหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร GMP และพบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ใช้ปลาชนิดอื่นไม่ตรงตามฉลากที่แสดงบนบรรจุภัณฑ์ถือว่าเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522ฐานผลิตอาหารปลอมนะคะมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 100,000 บาทในฐานะที่แสดงฉลากไม่ถูกต้องทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในการในสาระสำคัญก็จะมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาทซึ่งในนามของรัฐบาลนะคะก็ได้เน้นย้ำถึงความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคคือหัวใจที่สำคัญของการคุ้มครองผู้บริโภคโดยจะดำเนินการทุกมาตรการเพื่อรักษามาตรฐานดังกล่าวอย่างเต็มที่เพื่อให้ประชาชนได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพปลอดภัยในราคาที่เป็นธรรมผู้บริโภคได้รับความเสียหายมีสิทธิ์ที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายจากการใช้สินค้าหรือบริการดังกล่าวตามสิทธิขั้นพื้นฐานของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคค่ะทั้งนี้นะคะหากผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากการซื้อสินค้าหรือบริการก็สามารถที่จะร้องเรียนไปได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือร้องทุกข์ผ่านทางแอปพลิเคชัน OCPB Connect นะคะสำหรับในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นสามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมณศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดค่ะค่ะคุณฟังค่ะแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์นะคะเราก็คงต้องขอลาจากคุณผู้ฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์ได้เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 16:10 นไปจนถึงเวลา 17:00 นค่ะสำหรับวันนี้ขอให้คุณผู้ฟังโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ
5: เราเชื่อว่าคนไทยยังรักกันแต่ด้วยสถานการณ์ต่างๆมันทำให้อะไรเปลี่ยนไปก็ตามแต่เรายังอยากเห็นรอยยิ้มของวันนั้นอีกครั้ง

0: ริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
1: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความ

0: ันตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
2: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
1: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
2: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
3: นายกรัฐมนตรียืนยันคุมเข้มทุกขั้นตอนของพ.ร.ก.กู้เงินให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสพร้อมกำชับให้งบประมาณไปถึงประชาชน
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลจะดำเนินการใช้งบประมาณจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพ.ร.ก.กู้เงินอย่างรอบคอบเข้มงวดโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนโดยจะกำกับการใช้จ่ายอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เงินที่กู้มาครั้งนี้ส่งตรงไปถึงประชาชนอย่างแท้จริงโดยจะไม่มีโครงการหรือกลไกใดเข้ามาเป็นตัวกลางจนกระทบต่อการเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งด้านค่าครองชีพปากท้องและคุณภาพชีวิตพร้อมย้ำว่ารัฐบาลมุ่งหวังให้มาตรการดังกล่าวสามารถบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทั่วประเทศพร้อมย้ำว่ารัฐมนตรีทุกคนในคณะรัฐมนตรีซึ่งร่วมกันพิจารณาเห็นชอบการออกพระราชกำหนดฉบับนี้จะร่วมกันสอดส่องดูแลการใช้งบประมาณอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เงินทุกบาททุกสตางค์เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชนนิตยาคุณสิมรายงาน
3: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งปูพรมตรวจสอบสินค้าไม่ตรงฉลากทุกจังหวัดทั่วประเทศส่วนผลการตรวจสอบปลากระป๋องว่าเป็นปลาชนิดใดต้องรอความคืบหน้าจากกรมประมง
5: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้ากรณีพบปลากระป๋องที่เนื้อในไม่ตรงกับฉลากว่าได้มีการออกคำสั่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกจังหวัดเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าปลากระป๋องในลักษณะปูพรมโดยผลการตรวจสอบพบสินค้าที่ไม่ตรงฉลากในหลายพื้นที่และมีลักษณะความผิดที่แตกต่างกันโดยจะดำเนินคดีตามความผิดที่พบเป็นรายกรณีไปสำหรับประเด็นที่สังคมตั้งข้อสงสัยว่าปลากระป๋องที่พบผลิตจากปลาหมอคางดำหรือไม่นั้นนางสาวสุภมาศระบุว่าต้องรอผลการตรวจสอบจากกรมประมงประมาณ1สัปดาห์เนื่องจากกรมประมงมีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ DNA ปลาตามมาตรฐานสากลและเพื่อให้ข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะมีความถูกต้องและเป็นทางการศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: อธิบดีกรมการปกครองสั่งคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนเร่งตรวจสอบทะเบียนราษฎรชายชาวจีน2รายสะสมอาวุธสงครามในพื้นที่จังหวัดชลบุรีหลังพบหนึ่งในนั้นมีบัตรประชาชนไทย
6: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองสั่งการให้เร่งตรวจสอบความถูกต้องทางทะเบียนราษฎรของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุชายชาวจีนซึ่งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและกลับพบภายในรถและบ้านพักมีอาวุธสงครามระเบิดชุดเกราะและเครื่องกระสุนประเภทต่างๆจำนวนมากไว้ในครอบครองโดยเบื้องต้นพบผู้เกี่ยวข้อง2รายคือนายหนิงเฉินซันซึ่งมีบัตรประจำตัวสีชมพูบุคคลสัญชาติจีนที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในเขตคลองสามวากรุงเทพและในเฉิงเจ้าหูมีบัตรประจำตัวประชาชนสีฟ้าบุคคลสัญชาติไทยที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในเขตบางแคกรุงเทพโดยมีประวัติการได้สัญชาติไทยโดยเพิ่มชื่อณเขตบางแคหากพบว่ามีการทุจริตทางทะเบียนราษฎรให้ชุดปฏิบัติการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำความผิดทุกรายทั้งในส่วนของเจ้าของรายการบัตรประจำตัวและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งให้จำหน่ายเพิกถอนรายการทางทะเบียนทั้งหมดโดยเร่งด่วนด้วยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ุกซ้อนความสนุกทุกวันเสาร์กับพี่ฮาริสและพี่กลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจะมาสร้างสรรค์ความสุขด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดกระบี
1: ่ครับซุกซ้อนซ้อนแห่งความสุขความสนุกทางเสียงดนตรีครับกลับมาพบกับพี่ฮาริสนะฮะกับทีมงานของสโมสรยกกำลังสุขครับกับที่นี่ FM 98.5 MHz ครับผมก็ทักทายนะครับสำหรับวันเสาร์วันนี้ครับเสาร์ที่9พฤษภาคมนะฮะก็ถือว่าเป็นอีก1วันนะฮะที่เราจะต้องเตรียมตัวในการต้อนรับการเปิดเทอมก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้ครับหลายๆคนเนาะก็เป็นวันหยุดนะฮะที่น้องๆทุกคนก็มีความสุขนะครับพี่อริสเองก็มีความสุขเหมือนกันนะฮะสำหรับในช่วงปิดเทอมนะครับผมก็เราสังเกตว่าน้องๆก็มีกิจกรรมมากมายครับเราไปถึงสโมสรที่กำลังสุขครับเราก็มีกิจกรรมที่เกิดขึ้นมากมายเช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งกิจกรรมนั้นจะมีเรื่องอะไรนะฮะแน่นอนว่าวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยในรายการของซุกโซนโซนแห่งความสุขความสนุกทางเสียงดนตรีกันนะครับแล้วก็ถ้าน้องๆมีประเด็นหรือว่าเรื่องราวนะฮะกิจกรรมดีๆก็สามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุย0756110022ครับหรือว่าใน Facebook ที่เรากำลังไลฟ์อยู่นะตอนนี้ครับก็ทักทายสำหรับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังและก็คุณผู้ชมด้วยนะฮะคุณผู้ฟังมาที่ไหนล่ะนะฮะผมก็สำหรับคุณผู้ชมนะฮะที่ตามในไลฟ์สดนะฮะของเราก็ทักทายด้วยนะครับผมแล้วก็วันนี้ครับเรามีท็อปิกที่น่าสนใจนะฮะสำหรับในช่วงของปิดเทอมแบบนี้ครับน้องๆมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจนะแต่ว่าที่แน่ๆครับวันนี้พี่อริสก็มีเรื่องของอ่านยกกำลังสุขนะฮะโดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านครับที่มีการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่นะครับเร็วๆนี้เราก็จะมาเล่าสู่กันฟังด้วยครับแล้วก็รวมไปถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่นะฮะที่เรามีกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นที่จะมาเล่าให้กับน้องๆและก็คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยนะครับอย่าลืมว่าวันนี้เรามีท็อปิกเรื่องของปีเทอมนี้มีกิจกรรมดีๆอะไรที่จะมาเล่าสู่กันฟังกับรายการซุกโซนโซนแห่งความสุขความสนุกทางเสียงดนตรีกันครับ
0: ซุกโซนโซนความสนุกทุกวันเสาร์กับพี่ฮาริสและพี่กลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจะมาสร้างสรรค์ความสุขด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดกระบี่
1: ครับผมเราเริ่มกับต้นชั่วโมงแรกนะฮะกับบทเพลงนะครับของบอกรักทะเลนะฮะมาแบบบรรยากาศทีมท่องเที่ยวนะครับจากวงกอและแฟมิลี่นะครับ

โอกาสเพื่อน้องในพื้นที่ห่างไกลเปิดโลกกว้างด้วยหนังสือสสส.โดยกลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจังหวัดกระบี่ร่วมกับภาคีสื่อท้องถิ่นกระบี่ชวนทุกท่านมอบหนังสือดีให้น้องเปิดอนาคตที่ยิ่งใหญ่ด้วยหนังสือในพื้นที่เกาะแห่งการอ่านเพียงแค่ส่งหนังสือดีมาที่เราศูนย์สื่อสารเด็กไทยหรือส่งหนังสือมาที่สถานีที่ท่านรับฟังอยู่นี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เพจ Facebook เกาะแห่งการอ่านหรือเพจสโมสรลูกปูดำโทร095-273-5678รอทุกความหวังเพื่อเติมเต็มโอกาสที่จะส่งมอบต่อในวันเด็กปีนี้แทนของขวัญให้น้องมอบ

0: ซ่อนความสนุกทุกวันเสาร์กับพี่ฮาริสและพี่กลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจะมาสร้างสรรค์ความสุขด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดกระบี่
1: ครับซุกซ่อนซ่อนแห่งความสุขความสนุกทางเสียงดนตรีครับยังอยู่กับพี่อริศนะฮะพร้อมกับทีมงานของสโมสรยกกำลังสุขครับศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวกับที่นี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์นะฮะเมื่อสักครู่นี้เรามาพร้อมกับบทเพลงของดอกไม้แห่งการเวลาของ Hope Family นะฮะแล้วก็รวมไปถึงศิลปินน้องๆ นะครับจากกอละ Family นะฮะจากบอกรักทะเลครับตอนนี้น้องๆก็คงเติบโตเป็นผู้ใหญ่กันแล้วนะครับผมก็ถือว่าเรื่องราวนะฮะทั้งเรื่องของทะเลนะฮะที่ต้องบอกว่าจังหวัดกระบี่ของเราเนาะที่มีความงดงามและก็อันซีนนะครับของประเทศไทยแล้วก็ทำรายได้นะครับ1/5ของประเทศไทยเช่นเดียวกันนะฮะด้วยกับบรรยากาศทั้งเรื่องของทะเลนะครับภูเขานะครับแม่น้ำลำธารนะฮะที่สวยงามตะการตานะครับที่เราจะต้องร่วมกันอนุรักษ์นะฮะสิ่งแวดล้อมนะครับเราเองนะฮะสามารถจะมีส่วนร่วมในการที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะทิ้งขยะถูกที่นะครับแล้วก็ไม่สร้างมลพิษนะครับที่ไม่ดีนะครับซึ่งน้องๆทุกคนก็สามารถทำได้เช่นกันนะฮะแล้วก็รวมไปถึงดอกไม้แห่งการเวลานะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เขาเรียกนะในคำว่าการเวลาเนาะถ้าเราดูนิยามของคำเนี่ยครับมันก็คือเป็นช่วงเวลาที่ผ่านมานะฮะแต่ก็ยังมีความทรงจำที่ดีนะครับและก็ยิ่งมีคำว่าดอกหมายกับความงดงามนะครับเนาะซึ่งถือว่าความงดงามที่อยู่นิรันดร์นะครับและก็มีความยั่งยืนสวยงามนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นบทเพลงที่มีความหมายดีๆครับที่รายการสุขโซนได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังและก็น้องๆด้วยนะครับอย่าลืมนะครับท็อปปิกในสัปดาห์นี้ครับเรายังคุยในเรื่องของปิดเทอมสร้างสรรค์ครับว่าในช่วงของปิดเทอมนี้ก่อนที่เราจะเปิดเทอมน้องๆทำอะไรกันบ้างนะฮะก็อยากจะให้มาเล่าสู่กันฟังกับรายการสุขโซนโซนแห่งความสุขความสนุกทางเสียงดนตรีของเราด้วยนะครับ0756110022ครับรวมไปถึงเมสเซจนะฮะมาที่ Facebook ของสวทกระบี่แล้วก็รวมไปถึงแฟนเพจของสโมสรยกกำลังสุขครับก็มีน้องๆไดเรกนะฮะเข้ามาพูดถึงว่าความสุขที่เกิดขึ้นในช่วงของปิดเทอมมากมายเดียวเลยแต่ที่สำคัญคือไม่อยากเปิดเทอม เพราะรู้สึกว่าปิดเทอมเนี้ยสบายรีแลกซ์ถูกต้องครับแต่ว่าเราเปิดเทอมเราก็ต้องเตรียมความพร้อมแล้วก็ยิ่งการมีกิจกรรมนะฮะช่วงปิดเทอมที่น้องๆสามารถหาความรู้ในรูปแบบใหม่ๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาข้อมูลนะครับติวผ่าน YouTube นะฮะแล้วก็มีพี่ๆเก่งๆหลายๆท่านนะครับที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะฮะที่เราสามารถจะเอามาเป็นเยี่ยงอย่างได้นะครับแล้วก็มีวิธีหลากหลายแล้วก็มีวิธีการหาข้อมูลดีๆนะครับที่น้องๆ อยู่กับรายการสุขโซนโซนแห่งความสุขความสนุกทางเสียงดนตรีนะฮะยังไงก็อยากจะให้มาเล่าแล้วก็พูดคุยกันบ้างนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่บ้านเราครับผมและในช่วงหน้าครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของอ่านยกกำลังสุขครับแน่นอนครับว่าเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันยิ่งช่วงของการอ่านปิดเทอมเนี่ยครับวันนี้เรามีหนังสือหรือว่ามีนิทานดีๆที่อยากมาฝากน้องๆและก็รวมไปถึงคุณผู้ฟังด้วยครับกับรายการสุขโซนโซนแห่งความสุขความสนุกทางเสียงดนตรีครับ

ุกซ่อนความสนุกทุกวันเสาร์กับพี่ฮาริสและพี่กลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจะมาสร้างสรรค์ความสุขด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ใน

0: คิดถึงงานบ้างนะ
1: โอกาสเพื่อน้องในพื้นที่ห่างไกลเปิดโลกกว้างด้วยหนังสือสสส.โดยกลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจังหวัดกระบี่ร่วมกับภาคีสื่อท้องถิ่นกระบี่ชวนทุกท่านมอบหนังสือดีให้น้องเปิดอนาคตที่ยิ่งใหญ่ด้วยหนังสือในพื้นที่เกาะแห่งการอ่านเพียงแค่ส่งหนังสือดีมาที่เราศูนย์สื่อสารเด็กไทยหรือส่งหนังสือมาที่สถานีที่ท่านรับฟังอยู่นี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เพจ Facebook เกาะแห่งการอ่านหรือเพจสโมสรลูกปูดำโทร095-273-5678รอทุกความหวังเพื่อเติมเต็มโอกาสที่จะส่งมอบต่อในวันเด็กปีนี้แทนของขวัญให้น้องมอบรั

0: đâu
1: à, จบแล้วจบไปยังลูก
2: จบแล้ว
1: อ่าเนี่ยน้องฟุกว่าจะปลูกดอกอะไร
2: จะปลูกดอกต้นกระท้อน
1: ต้นกระท้อนเลย
2: ดอกดอกอะไรดอกอะไร
1: อ่าแล้วถ้าพี่เพลงปลูกดอกอะไรอ่ะ
3: น้องบอก
2: ดอกทานตะวัน
1: อืมแล้วแม่ปลูกอะไรแม่ปลูกอะไร
4: แม่ปลูกดาวเรือง
3: พอกัน
1: พอกันงั้นเรางั้นไว้ปลูกที่หน้าบ้านแล้วกัน
3: เอาแล้วก็หมัก
5: น้องพกปลูกได้ยังดอก
6: น้องพกปลูกได้ยังนี่น้องพกปลูกวัดปลูกต้นอะไรบ้าง
7: สุกซ้อนความสนุกทุกวันเสาร์กับพี่ฮาริสและพี่กลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจะมาสร้างสรรค์ความสุขด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดกระบี
8: ่ครับผมสุขส่งอนซนแห่งความสุขความสนุกทางเสียงดนตรีนะครับผมยังอยู่กับพี่ฤทธิ์พร้อมกับทีมงานของสโมสรยกกำลังสุขนะฮะเมื่อกี้นะฮะกับบทเพลงตะล็อกต๊อกแตกนะฮะของวงกอและแฟมิลี่นะฮะก็ถือว่าเป็นดนตรีแนว2วัยนะครับความน่ารักของครอบครัวนะครับพ่อแม่ลูกนะครับผมที่มีการพูดคุยหยอกล้อเขาเรียกว่าอะไรนะมีการแซวกันนะครับแล้วก็เป็นการมอบความรักให้กันและกันนะครับเนาะก็สำหรับตะล็อกก๊อกแตกนะครับผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังชอบปลูกดอกอะไรก็เล่ากันมาฟังได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งน้องๆเนาะในช่วงของปิดเทอมแบบนี้นะครับผมครับและวันนี้ครับพี่อริสก็มีเรื่องราวนะครับสำหรับ7กฎของชีวิตนะฮะเรียบง่ายแต่เปลี่ยนแปลงชีวิตได้ครับต้องบอกว่า7 กฎนะฮะ7กฎหรือว่า7ข้อนะครับในที่นี้ก็คือว่าเป็นการใช้ชีวิตแบบมีความหมายแล้วก็เป็นการใช้ชีวิตที่แบบว่าอยากจะให้มีความสุขนะครับผมซึ่งมาฟังกันนะฮะว่าไอ้7ข้อเนี่ยมีอะไรบ้างเริ่มแรกนะฮะสำหรับกฎข้อที่1นั่นคือการยิ้มเข้าไว้ครับผมไหนลองคุณผู้ฟังลองยิ้มดูหน่อยครับยิ้มกับพี่ฤทธิ์ก็ได้เดี๋ยวเขาบอกว่ายิ้มคนเดียวกลางที่สาธารณะเดี๋ยวก็จะหาว่าเป็นอีกแบบหนึ่งสำหรับการยิ้มเข้าไว้ครับเป็นการช่วยในการแก้ปัญหาให้ผ่านไปได้เสมอเวลาเราเครียดเวลาเราทุกข์เนาะก็ฝึกยิ้มไว้นะครับยิ่งใครรู้สึกแบบหน้าไม่รับแขกนะน้องๆก็สามารถที่จะฝึกยิ้มได้นะครับเพราะว่าการยิ้มเป็นการบ่งบอกถึงความสุขที่เรามอบให้กันและกันนะครับและก็นอกเหนือจากนั้นครับกฎข้อที่2คือการใจดีกับผู้อื่นนอกเหนือจากการใจดีกับตัวเองแล้วก็คือคำพูดที่ให้พลังดีๆนะครับเปลี่ยนใครได้เป็นอย่างดีเลยก็คือเราพูดแบบดีให้กับคนอื่นเนาะรู้สึกว่าคนฟังแล้วแบบฟังแบบสบายหูและแน่นอนว่ามันจะไม่เกิดความท็อปปิกหรือว่าความขัดแย้งนะฮะในการสื่อสารในนั่นเองครับผมแล้วก็กฎข้อที่3คืออย่ายอมแพ้ครับเพราะว่าทางเดิมไม่ได้ผลก็ไปหาทางใหม่เขาบอกว่าก็เหมือนกับว่าอะไรนะเวลาเรามีปัญหานะครับก็คือมาหาทางออกไม่ได้ก็ไปเริ่มต้นที่เข้าประตูทางเข้าแล้วก็ค่อยไปหาทางออกใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่ายอมแพ้กับมันครับกฎข้อที่4ครับก็คืออย่าไปเปรียบเทียบกับใครนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆเนาะบางเวลาบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจนะเวลาที่พ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองชอบเอาเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือว่าเอาลูกคนอื่นมาเปรียบเทียบกับเรานะฮะก็สิ่งนี้เราเองก็อย่าไปทำนะครับผมเพราะว่าชีวิตแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับบริบทหรือว่าการใช้ชีวิตของแต่ละคนไลฟ์สไตล์ก็ไม่เหมือนกันเช่นกันครับผมนอกเหนือจากนั้นครับกฎข้อที่5ก็คือการอยู่ห่างจากพลังลบสิ่งนี้ก็สามารถทำได้ครับยิ่งเรารู้สึกว่าเพื่อนคนไหนที่รู้สึกแบบไปนินทาคนอื่นให้เราฟังอะไรประมาณนี้ก็พยายามอยู่ไกลๆหน่อยนะครับแล้วก็เพราะว่าถ้าเราไปอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดการหล่อหลอมและทำให้เราเนี่ยรู้สึกแบบมองคนอื่นมองคนนั้นไม่ดีแล้วก็ทำให้เกิดพลังลบเข้ามาในตัวเองด้วยมาถึงกฎข้อที่6ครับก็คือการให้อภัยกับตัวเองครับแน่นอนครับว่าการให้อภัยกับตัวเองเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับก็คือโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องอดีตถ้าเรารู้สึกว่ามันผิดแล้วเนี่ยครับก็ปล่อยมันไปบ้างเนาะแล้วก็แต่ว่าเราเอาสิ่งที่ผิดเนี่ยมาปรับแก้แล้วก็ไปสร้างอนาคตหรือว่าถ้าเราเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นการ เป็นบทเรียนแล้วกันเนาะว่าถ้าต่อไปเนี่ยเราควรจะไม่ทำอะไรแบบประมาณนี้นะครับและก็กฎข้อสุดท้ายนะครับสำหรับกฎของชีวิตให้มีความสุขแบบเรียบง่ายเปลี่ยนแปลงชีวิตได้จริงครับนั่นคือกฎข้อที่7ครับก็คือการดูแลกายและใจครับเพราะว่าเรื่องของสุขภาพดีนะครับและก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้ดีเช่นกันครับผมก็นี้ก็เป็นกฎ7ข้อครับที่มาฝากน้องๆกับคุณผู้ฟังครับกับอ่านยกกำลังสุขที่อยากจะให้น้องๆและก็รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวที่เราง่ายๆสำหรับ7ข้อเนาะเราก็สามารถทำได้ครับย้ำกันอีกครั้งคือการยิ้มเข้าไว้ใจดีกับผู้อื่นอย่ายอมแพ้ครับและก็รวมไปถึงอย่าไปเปรียบเทียบกับใครครับผมพยายามที่จะอยู่ห่างจากพลังลบๆเนาะแล้วก็ให้กับอภัยกับตัวเองให้มากๆครับแล้วก็ที่สำคัญดูแลกายใจของเราโดยเฉพาะยิ่งร่างกายของเรานะครับเราก็ควรจะต้องดูแลร่างกายของเราเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับวันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้ครับ
0: ซุกซนส่วนในความสนุกมาสนุกกันนะครับ
8: กับผมยังอยู่กับพี่อริศพร้อมกับทีมงานของสโมสรยกกำลังสู่ครับในช่วงหน้านะฮะนอกเหนือจากกิจกรรมที่น้องๆใช้เวลาว่างในช่วงของปิดเทอมนะฮะสร้างสรรค์บางคนก็บอกว่าอ่านหนังสือบ้างล่ะนะครับไปเที่ยวบ้างล่ะนะครับหรือว่าไปทะเลบ้างล่ะนะครับจริงๆทุกกิจกรรมเราสามารถทำได้นะฮะแล้วก็แต่ว่าอย่างที่บอกนะฮะว่าจริงๆเราก็สามารถเอาเรื่องของ7ข้อเมื่อสักครู่นี้เนาะเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันแบบเรียบง่ายแต่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองนะโดยเฉพาะยิ่งการต้อนรับเปิดเทอมหาเวลาว่างในการอ่านหนังสือนะครับหยิบหนังสือมาทบทวนก่อนที่จะเกิดการเรียนรู้หรือว่าถ้าใครรู้สึกว่าอ่านหนังสือแล้วไม่โอเคก็สามารถจะเข้าไปดู YouTube ดู Twitter นะฮะหรือว่าหา inspiration นะครับจากพี่ๆของเราได้ด้วยเช่นกันครับเพื่อระวังรากฐานนะครับว่าเราอยากจะเรียนอะไรโตขึ้นนะครับหรือว่าอยากจะเข้าต่อเรียนที่ไหนครับถ้าเรามีบางทีเนี่ยเรามีความอยากอย่างเดียวไม่พอเนาะต้องมานะแล้วก็อุตสาหะด้วยนะครับผมในช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยเรื่องของกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่นะครับซึ่งสัปดาห์นี้ไม่ใช่สิสัปดาห์หน้าที่จะเกิดขึ้นนะครับสำหรับกระบี่อ่านยกกำลังสุขที่ทางสสสครับเรามีกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ในช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องนี้กันครับ
7: สุขซ้อนซ้อนความสนุกทุกวันเสาร์กับพี่ฮาริสและพี่กลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจะมาสร้างสรรค์ความสุขด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดกระบี
9: ่โอกาสเพื่อน้องในพื้นที่ห่างไกลเปิดโลกกว้างด้วยหนังสือสสส.โดยกลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจังหวัดกระบี่ร่วมกับภาคีสื่อท้องถิ่นกระบี่ชวนทุกท่านมอบหนังสือดีให้น้องเปิดอนาคตที่ยิ่งใหญ่ด้วยหนังสือในพื้นที่เกาะแห่งการอ่านเพียงแค่ส่งหนังสือดีมาที่เราศูนย์สื่อสารเด็กไทยหรือส่งหนังสือมาที่สถานีที่ท่านรับฟังอยู่นี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เพจ Facebook เกาะแห่งการอ่านหรือเพจสโมสรลูกปูดำโทร0952735678รอทุกความหวังเพื่อเติมเต็มโอกาสที่จะส่งมอบต่อในวันเด็กปีนี้แทนของขวัญให้น้องมอบ

0: ันนะครับ
1: คิดจะออกจากบ้านโดยไม่ยอมบอกแม่ระวังจะโดนรังแกเหมือนเจ้า

0: ซ่อนความสนุกทุกวันเสาร์กับพี่ฮาริสและพี่กลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจะมาสร้างสรรค์ความสุขด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดกระบี
1: ่ครับซุกซ่อนแห่งความสุขความสนุกทางเสียงดนตรีครับกับมาพบกับพี่ฮาริสพร้อมกับทีมงานของสโมสรยกกำลังสุขครับผมกับที่นี่ FM 98.5 MHz ครับผมรายการดีๆที่เราอยากจะมาฝากเรื่องราวนะฮะโดยเฉพาะยิ่งกระบี่อ่านยกกำลังสุขครับกับนิทานเพื่อสร้างเสริมเด็กปฐมวัยนะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้จะเกิดขึ้นในวันที่12พฤษภาคมนี้ครับก็คือวันอังคารนี้ครับที่ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันนะครับเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ทางแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านนะครับสสส.ครับได้จากกิจกรรมนี้ในการให้ความรู้นะครับเพิ่มทักษะนะฮะให้กับคุณครูปฐมวัยนะครับสกร.นะครับศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดนะครับไปของประชาชนแล้วก็รวมไปถึงคุณครูในระดับของปฐมวัยด้วยนะครับเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ครับที่ทางแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านร่วมกับสโมสรยกกำลังสุขครับจัดกิจกรรมดีๆสร้างสรรค์กิจกรรมแบบนี้ครับโดยมีคุณสุดใจพรมเกิดครับผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านครับพร้อมกับพี่มู่นะครับหรือว่าเขาว่าเป็นวิทยากรระดับประเทศเลยนะครับในการใช้นิทานสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งกิจกรรมนี้ครับจะเกิดขึ้นในวันที่12ย้ำนะฮะว่าวันที่12ครับแล้วก็เราก็มีการเปิดรับสมัครประมาณ1เดือนที่ผ่านมาครับแต่ว่าต้องบอกว่าภายใน1อาทิตย์เนี่ยคนสมัครกันตึมเลยนะฮะแล้วก็มีสมัครเข้ามาร่วมกว่า100คนครับซึ่งเป็นคุณครูนะฮะปฐมวัยครับเพื่อที่จะมาใช้หนังสือนิทานในการพัฒนาการอ่านกับเด็กปฐมวัยครับนี่ก็จะเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่บ้านเราครับกิจกรรมนี้ครับเรามีแคมเปญ นะครับกระบี่อ่านยกกำลังสุขเป็นการส่งเสริมแคมเปญในเรื่องของการอ่านในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ครับภายใต้ความร่วมมือทั้งพมจ.กระบี่วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่นะครับแล้วก็รวมไปถึงสกร.ศูนย์การเรียนรู้ประจำจังหวัดกระบี่นะครับแล้วก็สำนักงานเขตพื้นที่ปฐมศึกษาจังหวัดกระบี่ครับแล้วก็รวมไปถึงภาคีอื่นๆเยอะแยะมากมายครับซึ่งกิจกรรมนี้นะฮะเราก็จะมีการทำความร่วมมือหรือว่า MOU ร่วมกันด้วยนะครับกว่า14องค์กรเพื่อจะขับเคลื่อนนะครับในกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่นะครับผมนี่ก็เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่ครับเพราะว่าที่ผ่านมาครับเรามีการพัฒนา Gen Z เนาะหรือว่าพัฒนา Gen Z กันนะครับในการที่จะสร้างพลเมืองนะครับในการส่งเสริมการอ่านนะครับนี่ก็จะเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสามารถติดตามนะครับเรื่องราวดีๆของสโมสรยกกำลังสุขได้ที่แฟนเพจของสโมสรยกกำลังสุขครับหรือว่าเว็บไซต์ thaicare.org นะฮะรวมไปถึง reading นะครับ reading.com นะครับก็วันนี้ครับเวลาหมดเวลาแล้วนะครับวันนี้พี่อริศนะฮะต้องบอกว่าในช่วงนี้พี่อริศพร้อมทีมงานต้องขอลาคุณผู้ฟังเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในสำหรับสัปดาห์หน้าครับสวัสดีสวัสดีครับ
2: แทนความรักความห่วงใยจากหัวใจหนึ่ง

ประมาณ18นาฬิกาถึง19นาฬิกาหลังเคารพธงชาติแล้วก็ก่อนข่าวภาคค่ำ19นาฬิกานะครับทาง FM 92.5 MHz พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศที่รับสัญญาณอยู่ในขณะนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเริ่มต้นรายการด้วยเรื่องของเรามาเชิญชวนลดจำนวนขยะในบ้านกันดีกว่านะครับวันนี้มีการหลายวิธีนะครับที่จะมานำเสนอในเรื่องของการลดจำนวนขยะลงนะครับมี10วิธีด้วยกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อประชากรบนโลกของเราเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมีความหนาแน่นของประชากรมากขึ้นใช่ไหมครับอัตราในเรื่องของการบริโภคเนี่ยก็ย่อมมากขึ้นเพิ่มตามไปด้วยแล้วก็จะส่งผลในเรื่องของปริมาณขยะนะครับมากขึ้นเช่นเดียวกันโดยในแต่ละวันเนี่ยก็พบว่าปริมาณขยะเนี่ยเป็นปัญหาที่สำคัญมากนะครับปัญหาใหญ่นะครับหลายภาคส่วนก็ต้องควรตระหนักด้วยในเรื่องของขยะนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวต่างๆเดินทางไปไหนนะครับขยะนะครับเราก็อย่าลืมที่จะกำจัดขยะให้ถูกวิธีนะครับทิ้งลงถังที่ถูกต้องด้วยนะครับวันนี้มี10วิธีมาพูดคุยกันนะครับวิธีแรกก็คือการลดจำนวนขยะในบ้านโดยการเลือกซื้อของที่รีไซเคิลได้นะครับคุณผู้ฟังเราเลือกซื้อโดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยของบรรจุภัณฑ์ด้วยนะครับควรเลือกบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้นะครับอย่างเช่นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นกล่องกระดาษหรือว่ากระป๋องก็สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้ส่วนถุงพลาสติกนะครับก็อาจจะนำไปใช้เป็นถุงขยะต่อไปได้นะครับแล้วก็ควรลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหันมาใช้ถุงผ้าแทนด้วยนะครับไปไหนมาไหนนะครับเดินซื้อของนะครับเดินจ่ายตลาดนะครับถ้าเกิดว่าตัวไหนนะครับเราลดได้นะครับเราก็บอกพ่อค้าแม่ค้าว่าอันนี้ไม่ต้องใส่ถุงพลาสติกนะครับก็เราใส่ถุงผ้าของเราที่เตรียมมาแทนนะครับวิธีต่อไปคือการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารนะครับเศษอาหารเนี่ยสามารถนำไปทำเป็นปุ๋ยหมักไว้ใช้บำรุงต้นไม้ได้นะครับคุณผู้ฟังหากว่าเราใส่หัวเชื้อ EM ลงไปเนี่ยก็ยังนำไปใช้ดับกลิ่นท่อแล้วก็ย่อยสลายสิ่งอุดตันในชักโครกได้อีกด้วยเรื่องต่อมาก็คือการแยกประเภทของขยะครับควรแยกประเภทขยะภายในบ้านให้เรียบร้อยก่อนที่จะทิ้งขยะทุกครั้งด้วยนะครับดัดแปลงนำมาใช้อีกครั้งนะครับคุณผู้ฟังยังมีขยะที่สามารถนำมา reuse นะครับหรือที่เรียกว่านำกลับมาใช้ได้อีกครั้งเราต้องพิจารณาให้ดีก่อนที่เราจะทิ้งนะครับแล้วก็ควรเลือกใช้ถังขยะใบเล็กนะครับคุณผู้ฟังครับรู้ไหมว่าถังขยะใบเล็กเนี่ยจะช่วยบังคับเรานะครับให้เราเนี่ยต้องนำขยะออกไปทิ้งบ่อยๆนะครับแล้วก็จะเป็นการเปลี่ยนนิสัยของเราให้ทิ้งขยะในบ้านน้อยลงแล้วก็เป็นการลดโอกาสเกิดกลิ่นเหม็นในบ้านของเราอีกด้วยนะครับวิธีที่6นะครับนำขยะเปียกไปทิ้งทุกวันนะครับเป็นการป้องกันหนูแล้วก็แมลงมารบกวนบ้านของเรานะครับการแยกขยะเปียกขยะแห้งยังช่วยรักษาความสะอาดในบ้านมีสภาพแวดล้อมแล้วก็สุขอนามัยที่ดีได้อีกด้วยนะครับแล้วก็เลี่ยงผลิตภัณฑ์ใช้แล้วทิ้งครับคุณผู้ฟังเพื่อลดปริมาณขยะแล้วก็ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรของโลกได้อีกทางหนึ่งอย่างเช่นแก้วกาแฟหลอดพลาสติกเป็นต้นนะครับวิธีที่8นะครับลดปริมาณการซื้อของใช้นะครับเพราะว่าของใช้บางอย่างเราก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องใช้เป็นประจำใช่ไหมครับหรือว่าบางทีก็มีความจำเป็นต้องใช้ในงานสำคัญแค่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นด้วยซ้ำนะครับอาจจะใช้วิธีไปหยิบยืมนะครับหายืมเสื้อผ้ามาใส่ได้นะครับแล้วก็วิธีที่9นะครับเราต้องรักษาแล้วก็ซ่อมแซมนะครับเครื่องใช้ทุกอย่างภายในบ้านของเรานะครับรวมไปถึงเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเป็นต้นนะครับควรใช้งานอย่างถูกประเภทแล้วก็รักษาของใช้ให้อยู่ได้นานๆนะครับส่วนถ้าเกิดว่าหากชำรุดเสียหายอาจลองซ่อมแซมดูก่อนนะครับเผื่อว่าจะสามารถนำกลับมาใช้งานได้อีกครั้งนะครับและวิธีสุดท้ายซื้อของมือ2นะครับคุณผู้ฟังเป็นโอกาสที่เราเนี่ยจะช่วยลดปริมาณขยะให้โลกด้วยนะครับแล้วก็เป็นการหมุนเวียนของที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่นะครับกลับมาใช้อีกครั้งแต่ว่าเราอาจจะต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยเสียก่อนอีกครั้งนะครับฆ่าเชื้อนำไปต้มตากแดดให้แห้งเป็นต้นนะครับเพื่อจะเป็นการลดในเรื่องของโรคที่อาจจะเกิดมากับของใช้มือสองอย่างเช่นกลากเลื่อนเป็นต้นได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราอาจจะเป็นต้องมีวิธีการที่เหมาะสมในการเลือกดูเสื้อผ้ามือสองดีๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็จะเห็นได้ว่าการหันมาใส่ใจในเรื่องของการลดปริมาณขยะนะครับโดยเริ่มได้ง่ายๆนะครับจากขยะในบ้านของเราเนี่ยแหละนะครับแล้วก็พื้นที่ใกล้ตัวของเราก่อนนะครับก็จะช่วยลดปริมาณขยะของโลกนะครับให้เกิดขึ้นได้

0: ทุกๆวันเนี่ยให้ลดลงได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะลงได้ก็ยังเป็นการช่วยลดนะครับปริมาณการใช้ทรัพยากรด้วยนะครับผู้ฟังแล้วก็ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าด้วยนะครับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับพูดถึงเรื่องวิธีการกำจัดขยะในบ้านของเราแล้วนะครับมาดูอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกันนะครับมาดูเรื่องของฟางข้าวกันนะครับคุณผู้ฟังฟางข้าวนี่เป็นส่วนของลำต้นแล้วก็ใบข้าวที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวนะครับแต่ว่ามักจะถูกเผาทิ้งนะครับเพื่อเตรียมแปลงนาสำหรับการเพาะปลูกในรอบต่อไปนะครับก็อาจจะทำให้เกิดฝุ่นควันนะครับแล้วก็เสียโอกาสในการนำฟางข้าวไปใช้ประโยชน์ได้นะครับหากไม่เผาแล้วฟางข้าวจะมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับหากถามว่าทำไมต้องเผาฟางข้าวนะครับเกษตรกรหลายคนก็อาจจะตอบว่าไม่รู้จะเอาไปไหนนะครับหรือว่าจะเอาไปทำอะไรนะครับจะจัดการจะรวบรวมยากนะครับรวมถึงใช้แรงงานเยอะนะครับก็ไม่คุ้มด้วยนะครับหากว่าจะเอาไปขายก็ได้ราคาต่ำเกินไปนะครับการเผาจึงเป็นทางเลือกนะครับเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายที่น้อยรวดเร็วนะครับเร่งให้รอบการผลิตเร็วยิ่งขึ้นนะครับทำให้การเก็บเกี่ยวรวบรวมแล้วก็การขนส่งผลผลิตเนี่ยได้มากนะครับรวมถึงการช่วยควบคุมศัตรูพืชวัชพืชแมลงแล้วก็โรคพืชนะครับแต่แม้ว่าปัจจุบันจะมีการนำเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาใช้ในแปลงเพาะปลูกนะครับทดแทนการเผาก็ตามแต่ก็ยังคงมีค่าใช้จ่ายที่สูงอยู่นะครับอันที่จริงแล้วเนี่ยมีการใช้ประโยชน์แล้วก็ธุรกิจเกี่ยวเนื่องจากฟางข้าวอยู่หลายแนวทางด้วยกันนะครับในพื้นที่ต่างๆของประเทศของเราซึ่งก็เป็นโอกาสในการพัฒนานะครับเป็นธุรกิจนะครับเพื่อลดการเผาโดยธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องจากฟางข้าวมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับถือเป็นวัสดุทดแทนที่มีความปลอดภัยแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับทางเลือกในการเพิ่มมูลค่าฟางข้าวนะครับในวิถีใหม่ที่ผู้ผลิตและก็ผู้บริโภคใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นก็ย่อมช่วยสร้างแล้วก็ผลักดันให้เกิดความต้องการรวบรวมฟางข้าวมาใช้ประโยชน์แล้วก็มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับก็เป็นธุรกิจในรูปแบบต่างๆตามมาเรามีตัวอย่างนะครับอย่างเช่นฟางอัดก้อนนะครับก็เป็นธุรกิจยอดนิยมของเกษตรกรที่มีศักยภาพในการซื้อเครื่องอัดฟางก้อนแล้วก็มีการปลูกข้าวจำนวนมากในพื้นที่นะครับก็จึงได้มีการเริ่มรับอัดฟางก้อนแล้วก็ขนย้ายก้อนฟางออกจากแปลงพร้อมให้ค่าตอบแทนเจ้าของแปลงเนื้อนาในราคาต่อก้อนหรือว่าเหมาต่อไร่นะครับเพื่อนำขายให้ฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์ซึ่งฟางอัดก้อนนี้นะครับมักขาดแคลนในช่วงฤดูฝนหรือว่าเกิดอุทกภัยนะครับราคาก็พุ่งสูงหลายเท่าเลยนะครับธุรกิจกระดาษจากเยื่อฟางข้าวนะครับเป็นงานฝีมือที่เริ่มขึ้นจากกลุ่มชาวบ้านนะครับที่ส่วนใหญ่เป็นแม่บ้านแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับก็มองเห็นการใช้ประโยชน์แล้วก็ต้องการลดการเผาฟางข้าวก็ได้มีการสร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้าโดยเอาเศษฟางข้าวเนี่ยมาผ่านกระบวนการสับย่อยฟางต้มฟางแล้วก็ขึ้นรูปเป็นการเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษนะครับเป็นดอกไม้เป็นโคมไฟแล้วก็งานประติมากรรมเพื่อสร้างรายได้นะครับซึ่งก็ถือเป็นกิจกรรมว่ายามว่างแล้วก็เป็นธุรกิจขนาดย่อมนะครับหากได้รับการส่งเสริมนี่ก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าแล้วก็ลดการเผาได้มากเลยมาดูตัวต่อไปนะครับเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดนะครับก็พบนะได้ในบางชุมชนที่มีการปลอดการเผาซึ่งภาคส่วนต่างๆสนับสนุนเครื่องจักรสำหรับอัดเม็ดและก็แหล่งเงินทุนในการแปรรูปฟางข้าวเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดนะครับโดยกระบวนการบดผสมรีดแล้วก็ทำให้แห้งก่อนนำเข้าเครื่องอัดเม็ดในรูปแบบแท่นพิมพ์ขึ้นรูปนะครับแท่งอัดเม็ดนะครับเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตของโรงงานหรือว่าใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าโดยเกษตรกรที่มีฟางก็จะมีรายได้ส่วนผู้ประกอบการอัดก้อนฟางก็จะจำหน่ายฟางในราคาที่น่าพอใจนะครับบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมนี่เป็นอีกทางเลือกที่ให้กับผู้บริโภคนะครับซึ่งต้องการลดขยะจากบรรจุภัณฑ์พลาสติกและก็ช่วยตอบโจทย์สถานการณ์ของโลกของเราในปัจจุบันด้วยนะครับไม่ให้ซ้ำเติมเรื่องต่างๆนะครับโดยเศษวัสดุทางการเกษตรหรือว่าฟางข้าวก็สามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็บรรจุภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบเลยนะครับอาทิอย่างเช่นกล่องนะครับถ้วยจานชามแก้วหรือว่าถาดนะครับที่สามารถบรรจุอาหารได้ทั้งร้อนแล้วก็เย็นนะปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยแล้วก็ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติได้ภายในระยะเวลาอันสั้นนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือเฟอร์นิเจอร์แล้วก็วัสดุตกแต่งนะครับคุณผู้ฟังก็ผลิตจากฟางข้าวนะครับตอบโจทย์เทรนด์เลยนะครับของการตกแต่งบ้านแบบการฟื้นฟูนะครับก็ช่วย เพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติได้นะครับโดยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ไม้อัดเนี่ยมีลวดลายสีสันก็เป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งผนังนะครับก็มีคุณสมบัติพิเศษในการดูดซับนะครับเป็นฉนวนกันความร้อนที่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาตินะครับโดยผู้ผลิตนะผู้ดำเนินธุรกิจเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็จะรับซื้อฟางข้าวนะครับจากเกษตรกรนะครับก็จัดเป็นธุรกิจที่เรียกว่า SME นะครับเน้นการกระจายผลประโยชน์สู่ชุมชนด้วยนะครับก็เป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การเติบโตธุรกิจให้ยั่งยืนนะครับเราก็เห็นได้ว่าทุกวันนี้นะครับเราก็สามารถนำมาประยุกต์นะครับปรับเปลี่ยนนำมาผ่านกระบวนการนะครับเพื่อจะได้เป็นการลดขยะเป็นการลดมลพิษทางอากาศด้วยนะครับเป็นการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนี่แหละนะครับให้มีประโยชน์นะครับมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนะครับเกษตรกรก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับพูดถึงเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับในช่วงนี้ก็มีฤดูการผลิตอ้อยนะครับเรื่องของการรณรงค์นะครับในเรื่องของการงดเผาอ้อยนะครับก็ยังเน้นย้ำให้ชาวไร่นะครับโรงงานน้ำตาลนะครับร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐลดการเผาอ้อยนะครับเก็บเกี่ยวแบบสดนะครับก็จะได้ราคาที่ดีนะครับเป็นการแก้ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองของประเทศของเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับค่าฝุ่นละอองในบางพื้นที่นะครับอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับมีคุณภาพอากาศที่ดีมากถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับดังนั้นนะครับหลายคนนะครับเดินทางออกไปนอกบ้านนะครับอย่าลืมที่จะดูสภาพอากาศก่อนนะครับเนื่องจากว่าบางพื้นที่อาจจะมีสภาพอากาศนิ่งนะครับลมสงบอาจมีการสะสมของฝุ่นเกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นเนี่ยก่อนออกจากบ้านเข้าไปดูตรวจสอบคุณภาพนะครับติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศได้นะครับทั้งแบบค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงและแบบค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงผ่านทางเว็บไซต์ airforthai.com แล้วก็ bangkokairquality.com หรือว่าทางแอปพลิเคชันนะครับเข้าไปที่ airforthai แล้วก็แอปพลิเคชัน airbkk นะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะครับแล้วกลับกันมาต่อช่วงหน้าครับ
1: เย็นนี้ที่ 92.5
2: มาแล้วครับกลับมาแล้ว PM2.5 ที่มาพร้อมกับการเผาในที่โล่งและควันจากท่อไอเสียซึ่งในช่วงที่อากาศปิดปัญหาฝุ่นจะเยอะกว่าปกติส่งผลต่อสุขภาพและเป็นภัยเงียบที่ทำให้เกิดอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจแต่คุณหยุดPM2.5 ได้โดยงดการเผาในที่โล่งทุกชนิดดูแลรักษาเครื่องยนต์รถอย่างสม่ำเสมอและปลูกต้นไม้เพื่อช่วยดูดซับมลพิษ
3: มีคนแชร์ข่าวมาใน Facebook ว่าจะแชร์ต่อไปให้เพื่อนดูซะหน่อยแต่ไม่แน่ใจว่าข่าวนี้เชื่อได้หรือเปล่า
4: หากแชร์ข่าวปลอมผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเช็คข่าวจริงหรือข่าวปลอมที่เว็บไซต์ antifakenewscenter.com ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเช็คให้ชัวร์แล้วค่อยแชร
5: ์งั้นเช็คเลย
4: เยาวชนไทยใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อ
1: เย็นนี้ที่ 92.5
6: สารคดีโครงการประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยตอนการเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อผู้สูงวัยเป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุดังนั้นในอนาคตผู้สูงอายุจะเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศรัฐบาลได้ประกาศให้การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยเป็นวาระแห่งชาติการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยเป็นหนึ่งในแผนบูรณาการสำคัญที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมโดยเน้นการเตรียมคนและสังคมเชิงรุกด้วยการให้ประชาชนคนไทยมีการเตรียมการเมื่อยามสูงอายุในทุกมิติพร้อมกับการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังทางสังคมเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุสภาพร่างกายจิตใจเสื่อมถอยไปตามวัยทำให้สภาพแวดล้อมเดิมไม่เอื้อต่อการดำรงชีวิตและความปลอดภัยเดินจากบ้านพักอาศัยอาจเป็นสถานที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายได้เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้มีการนำอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่อำนวยความสะดวกสบายมาใช้โดยไม่ศึกษาเมื่อไม่รู้จักวิธีใช้ที่ถูกต้องหรือไม่ใช้ตามคำแนะนำรวมทั้งสภาพสิ่งแวดล้อมภายในบ้านที่ไม่ปลอดภัย เช่นบริเวณบ้านเป็นหลุมเป็นบ่ออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆเกิดการชำรุดเสียหายการป้องกันควรสำรวจความปลอดภัยในบ้านอยู่เสมอหากพบว่าอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัยหรือมีการชำรุดทรุดโทรมควรรีบทำการซ่อมแซมโดยทันทีเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของบุคคลและครอบครัวอย่างยั่งยืนในการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุการสร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายจิตใจและสังคมรวมสร้างความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำประโยชน์ให้กับครอบครัวสังคมและประเทศชาติประชากรก่อนวัยสูงอายุมีความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมสุขภาพรวมทั้งสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเตรียมพร้อมก่อนสูงวัย
1: เย็นนี้ที่ 92.5

0: ในช่วงเวลาที่ผ่านมาในสื่อออนไลน์ต่างๆรวมถึงสื่อที่มีการนำเสนอถึงข่าวของผู้เสียหายที่ถูกมิจฉาชีพช่อโกงหลอกลวงให้สูญทรัพย์กันเป็นจำนวนไม่น้อยอย่างกรณีที่ยกตัวอย่างต่อไปนี้นะคะคือกลโกงของมิจฉาชีพในการใช้ SMS ส่งไปยังเบอร์โทรศัพท์ต่างๆพร้อมกับข้อความที่มีการชักจูงหรือแนบลิงก์เว็บไซต์เพื่อให้คลิกเข้าไปดูหรือว่าดาวน์โหลดหรือใช้ข้อความแสดงความยินดีระบุว่าเราได้รับเงินจำนวน 100,000 ถึง 200,000 บาทแอบอ้างส่งมาจากธนาคารต่างๆหรือบางรายได้รับข้อความแจ้งว่าเงินในบัญชีของท่านถูกถอนออกไปจำนวน 50,000 บาทถ้าท่านไม่ได้ทำธุรกรรมขอให้กดลิงก์เพื่อยืนยันส่วนบางรายได้รับข้อความว่าเป็นผู้โชคดีได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรีเป็นต้นค่ะซึ่งข้อความพร้อมลิงก์ต่างๆเหล่านี้มีการส่งต่อกันในสื่อสังคมออนไลน์ในช่วงนี้เรียกว่าการฟิชชิ่งหลอกให้กดลวงให้กรอกข้อมูลส่วนตัวประโยคข้อความต่างๆเหล่านี้มีลักษณะเป็นกลอุบายการตลาดของกลุ่มมิจฉาชีพโดยอาศัยว่าปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่มีสมาร์ทโฟนมีการเข้าถึงโซเชียลมีเดียและมีการใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันต่างๆโดยเฉพาะการเงินการธนาคารนะคะจึงมีการหลอกลวงผ่านโทรศัพท์มือถือโดยใช้วิธีการหลอกด้วยการส่งลิงก์ประกอบกับข้อความในลักษณะต่างๆที่สร้างความสนใจตกใจจนต้องกดลิงก์ที่แนบมาและกรอกข้อมูลส่วนตัวลงไปซึ่งก็จะทำให้มิจฉาชีพนำข้อมูลเหล่านั้นไปทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆได้อย่างง่ายดายค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงขอเตือนภัยถึงกลโกงอุบายเหล่านี้ของมิจฉาชีพด้วยวิธีการป้องกันเมื่อได้รับลิงก์ดังกล่าวข้างต้นขอให้ตั้งสติอย่าตกใจนะคะขอให้สังเกตลิงก์หรือเว็บลิงก์ที่ได้รับจะเป็นชื่อแปลกๆไม่ตรงกับสิ่งที่แอบอ้างเช่นอ้างว่าเป็นธนาคารหรือหน่วยงานราชการแต่จะสะกดเป็นข้อความภาษาอังกฤษแปลกๆและหากได้รับลิงก์เหล่านี้อย่าไปสนใจอย่าไปกดลิงก์หรือถ้าเป็นไปได้ให้โทรศัพท์สอบถามคอลเซ็นเตอร์ของหน่วยงานนั้นๆเช่นธนาคารอย่าหลงกรอก username หรือ password หรือ OTP ผ่านลิงก์ที่ได้รับเหล่านั้นอย่างเด็ดขาดนอกจากนั้นควรตั้งรหัสที่คาดเดาได้ยากและตั้งค่าการเข้ารหัส2ชั้นเพื่อเป็นการป้องกันที่ดีขึ้นค่ะสำหรับผู้ที่คิดจะกระทำการดังกล่าวจะมีความผิดเป็นไปตามพฤติการที่มิจฉาชีพหลอกลวงทั้งพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ช่อโกงประชาชนซึ่งแต่ละฐานความผิดก็จะมีอัตราโทษที่แตกต่างกันไปนะคะ
1: เย็นนี้ที่ 92.5

0: เย็นนี้ที่ 92.5
1: ในช่วงนี้ต้องเจอกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 เราควรดูแลตัวเองในเบื้องต้นด้วยการอยู่ในอาคารเพื่อลดการรับฝุ่นปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อต้องออกนอกบ้านหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงที่ค่าฝุ่นสูงมันทำความสะอาดบ้านเพื่อป้องกันฝุ่นงดการเผาในที่โล่งแจ้งทุกชนิดลดการใช้รถยนต์ดูแลสุขภาพและช่วยกันลดงดสร้างฝุ่น
2: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
3: ความคิดดีจังหนูชอบ
4: ผมก็ชอบนะ
5: ป้าก็ชอบ
3: แม่ชอบจังขับรถมีน้ำรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
0: เย็นนี้ที่ 92.5
6: ต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงหนึ่งของรายการเย็นนี้ที่ 92.5 นะครับมาดูเรื่องของสุขภาพและก็โรคภัยต่างๆที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุกันในช่วงนี้นะครับเรื่องของข้อเข่าเสื่อมก็เป็นอีกหนึ่งโรคนะครับที่เกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุนะครับสาเหตุหลักๆของโรคข้อเข่าเสื่อมที่ไม่อาจเลี่ยงได้ก็คือเรื่องของอายุนั่นเองนะครับเพราะว่าอายุที่เพิ่มมากขึ้นก็เป็นสิ่งที่สะท้อนความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองของกระดูกอ่อนกำลังลดลงไปทุกทีนะครับส่วนเรื่องของเพศก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญเช่นเดียวกันนะครับเพศหญิงเนี่ยมีโอกาสเป็นข้อเข่าเสื่อมมากกว่าเพศชายเนื่องจากว่าการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยหมดประจำเดือนอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ฟังอาการข้อเข่าเสื่อมก็สามารถเกิดขึ้นได้จากพฤติกรรมของเราเองเช่นเดียวกันนะครับมาดูวิธีที่ไม่ทำให้ข้อเข่าของเราเสื่อมเร็วกว่าวัยกันนะครับสามารถทำได้โดยวิธีแรกนะครับอย่ากินมากเกินนะครับจนน้ำหนักเกินครับคุณผู้ฟังน้ำหนักตัวที่มากเกินไปนะครับก็ทำให้หัวเข่าต้องแบกรับน้ำหนักมากกว่าที่ควรจะเป็นนะครับเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดข้อเข่าเสื่อมก่อนวัยอันควรดังนั้นนะครับควรควบคุมน้ำหนักของตัวเองให้อยู่ในระดับมาตรฐานโดยเลือกทานอาหารที่ครบ5หมู่ในสัดส่วนที่พอเหมาะนะครับก็คือกินผักแล้วก็ผลไม้ไม่หวานนะครับ2ส่วนโปรตีน1ส่วนคาร์โบไฮเดรต1ส่วนนะครับแล้วก็การทานอาหารแต่พอดีไม่เพียงช่วยในเรื่องของน้ำหนักเท่านั้นนะครับแต่ก็ยังส่งผลดีต่อสุขภาพของเราในด้านอื่นๆอีกด้วยนะครับต่อมานะครับใช้ข้อเข่าแต่พอดีครับคุณผู้ฟังการนั่งยองๆ อย่างการนั่งส้วมซึมนั่งเก้าอี้เตี้ยๆซักผ้านะครับหรือแม้แต่การนั่งบนพื้นนะครับอย่างเช่นนั่งขัดสมานะครับนั่งผับเพียบนะครับนั่งคุกเข่าล้วนแต่ทำให้ข้อเข่าของเราเนี่ยต้องรับแรงกดทับสูงกว่าปกติทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าอวัยวะใดๆที่ถูกใช้งานหนักติดต่อกันต่อเนื่องแบบนี้ก็ย่อมเสื่อมสมรรถภาพไปอย่างรวดเร็วนะครับดังนั้นในโคลิกเลี่ยงการทำกิจกรรมใดๆที่ต้องงอหัวเข่ามากๆนะครับติดต่อกันเป็นระยะเวลานานแต่ว่าหากเลี่ยงไม่ได้นะครับก็ควรปรับเปลี่ยนอิริยาบถสลับมานั่งเก้าอี้ที่ห้อยขาหรือว่าสลับมานั่งเหยียดยาวนะครับเพื่อลดแรงกดทับในข้อเข่าลงด้วยนะครับวิธีต่อมาคือการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมนะครับคุณผู้ฟังการออกกำลังกายด้วยการเดินการวิ่งอย่างพอเหมาะก็จะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อบริเวณหัวเข่าให้แข็งแรงนะครับช่วยแบ่งเบาภาระในการรับน้ำหนักของข้อเข่านะครับแต่ทั้งหมดนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเหมาะสมนะครับการหักโหมออกกำลังกายมากจนเกินไปไม่เพียงส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราแล้วแต่ก็ยังอาจทำให้อวัยวะต่างๆบาดเจ็บได้ด้วยนะครับต่อมาก็คือการหลีกเลี่ยงกีฬาที่มีการปะทะครับกีฬาอย่างเช่นฟุตบอลบาสเกตบอลรักบี้นะครับรวมไปถึงมวยไทยเนี่ยกีฬาเหล่านี้เนี่ยเพิ่มโอกาสที่หัวเข่าจะถูกกระแทกจนเกิดการฉีกขาดของกระดูกอ่อนหรือเส้นเอ็นภายในได้นะครับซึ่งก็จะทำให้ข้อเข่าอ่อนแอลงผู้ที่เริ่มมีอาการหรือว่าต้องการลดความเสี่ยงต่อโรคข้อเข่าเสื่อมควรหันมาเล่นกีฬาที่ไม่ค่อยมีการปะทะนะครับอย่างเช่นการขี่จักรยานหรือว่าการว่ายน้ำแทนนะครับ และก็สุดท้ายก็คือการหย่าละเลยนะครับโรคที่เคยเป็นอย่างผู้ที่เป็นโรคเกาต์นะครับป่วยเป็นข้ออักเสบรูมาตอยหรือว่าการติดเชื้อในข้อเนี่ยอาการเหล่านี้จะส่งผลให้กระดูกอ่อนผิวข้อเข่าถูกทำลายแล้วก็เสื่อมเร็วกว่าปกตินะครับก็เป็นเหตุให้เกิดอาการปวดแล้วก็ข้อติดแข็งจึงควรควบคุมแล้วก็รักษาโรคดังกล่าวให้หายดีนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดนะครับรวมทั้งผู้ที่เคยประสบอุบัติเหตุหรือว่าบาดเจ็บที่หัวเข่านะครับแต่ปล่อยทิ้งไว้หรือว่าได้รับการรักษาไม่ถูกต้องหรือว่าหลังการรักษาไม่ดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับก็มีโอกาสเกิดหัวข้อเข่าเสื่อมได้นะครับมากกว่าคนทั่วไปเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยหากมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่านะครับควรเข้ารับการรักษาจากแพทย์เฉพาะทางแล้วก็หลีกเลี่ยงปัจจัยอื่นๆนะครับปัจจัยที่จะทำให้ข้อเข่าของเราเนี่ยเสื่อมด้วยนะครับมาดูอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของสุขภาพดวงตากันบ้างดีกว่านะครับหลายคนเนี่ยก็มีการใช้คอนแทคเลนส์นะครับแทนแว่นตานะครับหลายคนใช้คอนแทคเลนส์ไปในลักษณะที่เป็นคอนแทคเลนส์เพื่อความสวยงามนะครับเจ้าคอนแทคเลนส์นี้นะครับหรือว่าเลนส์สัมผัสเนี่ยเป็นแผ่นพลาสติกใสครับคุณผู้ฟังที่ได้รับการขัดเกลาหรือว่าหล่อมานะฮะให้เป็นแผ่นบางๆรูปกระทะนะครับมีความโค้งในใกล้เคียงกับความโค้งของตาดำของเรานะครับมีการปรับความโค้งทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกนะครับให้มีกำลังหักเหของแสงขนาดต่างๆนะครับตามกำลังของความผิดปกติของสายตานะครับมีความหนาอยู่ที่ประมาณ1มมนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ย7ถึง15มมครับแล้วก็อาศัยน้ำตาที่ฉาบบางๆอยู่บนผิวตาทำหน้าที่ยึดเลนส์ให้ติดกับตาดำนะครับปัจจุบันก็มีทั้งแบบที่มีสีแล้วก็แบบที่ไม่มีสีนะครับเรามาดูวิธีการใช้คอนแทคเลนส์ที่ถูกต้องนะครับคุณผู้ฟังการใช้คอนแทคเลนส์ควรได้รับการสั่งใช้นะครับแล้วก็ตรวจติดตามทุกปีโดยจักษุแพทย์นะครับแล้วก็ควรไปพบจักษุแพทย์หรือว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอนแทคเลนส์อีกครั้งหากสายตาเราเปลี่ยนนะครับเพื่อพิจารณาเพิ่มขนาดกำลังเลนส์ครับแล้วก็ใช้เลนส์ให้ถูกต้องนะครับให้ถูกประเภทด้วยนะครับเลนส์2สัปดาห์นะครับก็ควรทิ้งหลังเปิดใช้2สัปดาห์นะครับแม้ว่าจะใช้เพียงครั้งเดียวก็ตามนะครับแล้วก็ควรถอดคอนแทคเลนส์ออกนะครับแล้วก็ปรึกษาแพทย์หากมีอาการเจ็บปวดเคืองนะครับตาแดงมองไม่ชัดหรือว่ามีขี้ตานะครับคอนแทคเลนส์ถือเป็นสมบัติส่วนตัวนะครับคุณผู้ฟังอย่างเช่นแปรงสีฟันเช่นเดียวกันนะครับการใส่คอนแทคเลนส์ร่วมกันเนี่ยอาจเป็นการแพร่เชื้อโรคแม้แต่เชื้อไวรัสเอดก็อาจจะแฝงอยู่ในน้ำตาที่ติดอยู่ในคอนแทคเลนส์ได้นะครับแล้วก็ไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์นานเกิน8ชั่วโมงแล้วก็ห้ามใส่นอนโดยเด็ดขาดนะครับมาดูภาวะผิดปกตินะครับหรือว่าโรคที่อาจเกิดจากการใช้คอนแทคเลนส์กันบ้างดีกว่านะครับตัวอย่างอย่างเช่นอาการตาแห้งนะครับซึ่งเกิดจากการแพ้นะครับพบในผู้ที่ใช้คอนแทคเลนส์เนี่ยนาน 2-3 ปีนะครับนอกจากนี้ในการใส่คอนแทคเลนส์เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คุณภาพของน้ำตาเปลี่ยนแปลงไปนะครับทำให้การไหลเวียนของน้ำตาที่กระจกตาลดลงครับการอักเสบของกระจกตาและเยื่อบุตาจะพบนะครับมีเยื่อบุตาแดงนะครับเคืองตาขี้ตาเหนียวนะครับมีการเลื่อนตำแหน่งของคอนแทคเลนส์จากกระจกตาอย่างมากซึ่งทำให้เกิดภาพมัวนะครับการเกิดตุ่มอักเสบที่เปลือกตาด้านในนะครับก็พบมากในผู้ที่ใช้คอนแทคเลนส์ชนิดนิ่มนะครับเกิดจากการระคายเคืองนะครับอาการที่เกิดขึ้นก็คือมีภาวะหนังตาตกตาแดงนะครับระคายเคืองมีการสร้างสารจำพวกโปรตีนที่ละลายได้นะครับมองภาพไม่ชัดนะครับมีน้ำตาตาไม่สู้แสงนะครับการอักเสบที่เยื่อบุผิวของกระจกตานะครับลักษณะเป็นจุดเล็กๆนะครับซึ่งแผลจุดเล็กๆเนี่ยอาจมารวมกันเข้าเป็นบริเวณใหญ่นะครับแล้วก็เกิดการติดเชื้อได้นะครับซึ่งก็เป็นอันตรายด้วยนะครับจำเป็นที่จะต้องให้ผู้ป่วยหยุดการใช้คอนแทคเลนส์นะครับจนกว่าแผลจะหายเสียก่อนนะครับแล้วก็การติดเชื้อที่กระจกตานี่ก็เป็นอาการของโรคที่เกิดจากการใช้คอนแทคเลนส์ที่เป็นอันตรายนะครับเป็นอันตรายมากเลยนะครับมากที่สุดด้วยนะครับเนื่องจากว่าอาจส่งผลให้ตาบอดถาวรได้นะครับสาเหตุนี้เป็นได้นะครับทั้งจากตัวผู้ใช้เองจากน้ำยาที่ใช้กับเลนส์นะครับหรือว่าภาชนะบรรจุเลนส์ด้วยนะครับ นอกจากนี้นะครับคุณผู้ฟังหลายมีการศึกษานะครับจากต่างประเทศนะครับพบว่าการเกิดภาวะผิดปกติหรือว่าโรคเหล่านี้เนี่ยมักเกิดในผู้ที่ใช้หรือว่าที่ซื้อคอนแทคเลนส์จากแหล่งที่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญนะครับคอยให้คำแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เหมาะสมนะครับดังนั้นในการเลือกซื้อคอนแทคเลนส์นี่ก็ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับแม้ว่าแว่นสายตาของเราเนี่ยจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาสายตาผิดปกติทั้งสายตาสั้นยาวเอียงที่มีประสิทธิภาพนะครับแต่ว่าแว่นตาก็มีขามีกรอบใช่ไหมครับหลายคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะก้านเนี่ยเกะกะใบหน้านะครับก็มีการคิดค้นเจ้าคอนแทคเลนส์ขึ้นมาใช้แล้วก็ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับแต่ว่าคอนแทคเลนส์เนี่ยก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียใช่ไหมครับทุกคนก็ควรรู้เอาไว้นะครับเพื่อว่าความปลอดภัยของดวงตาของเรานะครับจะได้ไม่เป็นการทำร้ายดวงตาของเราโดยการใส่คอนแทคเลนส์แบบผิดๆนะครับหรือว่าใช้แบบผิดๆนั่นเองครับคุณฟังครับทิ้งท้ายรายการด้วยเรื่องของบุหรี่กันนะครับคุณผู้ฟังก็ปัจจุบันนี้มีวัยรุ่นนะครับเข้าใจผิดอย่างมากนะครับเรื่องของบุหรี่โดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้านะครับเขาเข้าใจว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีอันตรายนะครับโดยคิดว่าควันละอองไอละอองต่างๆจากบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นเพียงแค่ละอองน้ำนะครับไอ้น้ำเนี่ยมีเพียงสารปรุงแต่งให้มีกลิ่นหอมอ้างว่าสูบชนิดที่ไม่มีนิโคตินนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับคุณผู้ฟังควันไอละอองต่างๆเหล่านี้จากบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยที่เห็นเนี่ยมีฝุ่นขนาดเล็กอยู่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น PM 1นะครับแล้ว PM 2.5 นะครับและที่สำคัญยังมีสารเคมีที่เป็นอันตรายด้วยนะครับอย่างเช่นฟอร์มาลดีไฮไดอะซิทินแล้วก็อะโครลินรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นพิษด้วยนะครับอย่างเช่นนิกเกิลดีบุกแล้วก็ตะกั่วด้วยนะครับซึ่งที่มาของโลหะหนักเหล่านี้ก็อาจจะมาจากน้ำยาในบุหรี่ไฟฟ้านี่เองนะครับหรือว่าอุปกรณ์สูบที่โลหะหนักหลุดลอยจากขดลวดที่ชุบน้ำยานะครับขณะที่สารปรุงแต่งกลิ่นรสที่มีนับพันชนิดเนี่ยที่ถูกความร้อนจนเกิดเป็นไอระเหยมีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับทำให้ภาวะปอดอักเสบเฉียบพลันเกิดขึ้นได้รวมถึงอาจจะมีโรคอื่นๆเกิดขึ้นที่สำคัญก็คือบุคคลที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงนะครับที่จะพัฒนาต่อไปเป็นผู้สูบบุหรี่ธรรมดาด้วยนะครับการใช้บุหรี่ไฟฟ้านะครับอาจส่งผลทำให้เกิดโรคแล้วก็ภัยสุขภาพได้นะครับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยโรคปอดอักเสบรุนแรงนะครับซึ่งผู้ป่วยก็จะมีอาการไข้นะครับหนาวสั่นไอหายใจลำบากปวดเมื่อยตามตัวรวมถึงอาการทางระบบทางเดินอาหารอย่างเช่นคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียนะครับจากการเฝ้าระวังข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ในประเทศไทยนะครับก็พบว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่จำหน่ายในท้องตลาดเนี่ยมีความหลากหลายในส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์แล้วก็ในบางยี่ห้อเนี่ยไม่สามารถระบุสารตั้งต้นในการผลิตได้นะครับพร้อมทั้งมีการโฆษณาสรรพคุณเกินจริงรวมถึงเรื่องของการบิดเบือนข้อมูลด้วยนะครับว่าผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพนะครับจนอาจจะทำให้เกิดความหลงเชื่อเข้าใจผิดแล้วก็นำไปสู่การใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้ได้นะครับสำหรับผู้ที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้านะครับหรือว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากควันบุหรี่ไฟฟ้าหากมีอาการไข้หนาวสั่นไอหายใจลำบากปวดเมื่อยตามตัวรวมถึงมีอาการในระบบทางเดินอาหารอย่างเช่นคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียนะครับให้รีบไปพบแพทย์นะครับเพื่อเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันทีนะครับนอกจากนี้นะครับเพื่อเป็นการรองรับสถานการณ์ดังกล่าวนะครับก็ขอความร่วมมือไปยังโรงพยาบาลทุกแห่งทุกประเทศให้จัดระบบเฝ้าระวังแล้วก็การรายงานข้อมูลผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่ายโรคปอดอักเสบรุนแรงนะครับให้กรมควบคุมโรคทราบด้วยนะครับพร้อมทั้งขอเน้นย้ำนะครับพี่น้องประชาชนทุกท่านเลยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนนะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าทำลายสุขภาพนะครับอย่าหลงเชื่อหรือว่าตกเป็นเหยื่อโฆษณาที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าทางเลือกในการช่วยเลิกสูบบุหรี่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะทำให้พัฒนาไปเป็นผู้สูบบุหรี่ธรรมดาอีกด้วยนะครับพี่น้องประชาชนที่สนใจในเรื่องของการเลิกสูบบุหรี่นะครับเราก็ต้องคิดถึงตัวเราเองคิดถึงเรื่องของคนรอบข้างของเราด้วยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะทำนอกจากทำร้ายสุขภาพของเราแล้วยังทำร้าย คนรอบข้างของเราเสียทั้งสุขภาพแล้วก็ทรัพย์สินอีกด้วยนะครับก็ฝากกันในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะครับว่าเป็นอันตรายแล้วก็เสี่ยงป่วยปอดอักเสบรุนแรงได้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับหมดเวลาของรายการเย็นนี้ที่ 92.5 แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะครับขอบคุณทีมงานห้องส่ง 92.5 เมกะเฮิรตซ์ด้วยนะครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: เย็นนี้ที่ 92.5

โรคกระเพาะอาหารอักเสบโรคกระเพาะอาหารอักเสบเป็นโรคที่เกิดจากการมีอาการอักเสบบวมแดงของเยื่อเมือกบุภายในกระเพาะอาหารเป็นโรคที่พบได้ในทุกอายุตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุและพบทั้งในผู้หญิงและผู้ชายสามารถเกิดขึ้นได้แบบเฉียบพลันในเวลาอันรวดเร็วเป็นระยะเวลาสั้นๆภายใน 1-2 สัปดาห์หรือมีอาการบ่อยครั้งเป็นเวลานานจนเกิดการอักเสบเรื้อรังเกิดแผลและเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคทางกระเพาะอาหารได้อาการของโรคกระเพาะอาหารอักเสบปวดท้องตำแหน่งกระเพาะอาหารใต้ลิ้นปี่เป็นหายๆท้องอืดท้องเฟ้อเรอบ่อยแน่นอึดอัดท้องทั้งที่ไม่ได้กินอะไรหรือกินเพียงเล็กน้อยคลื่นไส้อาเจียนเมื่อเป็นมากอาจอาเจียนเป็นเลือดได้เบื่ออาหารและอาจผอมลงเมื่อเป็นมากและมีเลือดออกจากเยื่อบุกระเพาะอาหารจะมีการถ่ายอุจจาระเป็นสีดำเหมือนยางมะตอยสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้แก่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดื่มกรดหรือด่างซึ่งทั้งกรดและด่างจะก่อให้เกิดการระคายเคืองและการอักเสบของเซลล์เยื่อเมือกบุกระเพาะอาหารการสูบบุหรี่การดื่มเครื่องดื่มคาเฟอีนเช่นชากาแฟโคลาเครื่องดื่มชูกำลังมักทำให้อาการรุนแรงขึ้นจากการก่อการระคายเคืองต่อเยื่อเมือกกระเพาะอาหารและกระตุ้นให้เซลล์เยื่อเมือกสร้างกรดเพิ่มขึ้นโรคจากที่น้ำดีจากตับซึ่งปกติจะอยู่เฉพาะในลำไส้เล็กล้นเข้าสู่กระเพาะอาหารน้ำดีจึงก่อให้เกิดการระคายเคืองและการอักเสบของเซลล์เยื่อเมือกบุกระเพาะอาหารความเครียดก็จะกระตุ้นให้เซลล์กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นซึ่งกรดจะก่อการระคายเคืองและการอักเสบต่อเซลล์เยื่อเมือกบุกระเพาะอาหารอุบัติเหตุร้ายแรงที่ส่งผลให้ร่างกายเกิดความเครียดสูงซึ่งส่งผลให้กระเพาะอาหารสร้างกรดสูงขึ้นมากเช่นอุบัติเหตุต่อสมองหรือหลังการผ่าตัดใหญ่เช่นการผ่าตัดสมองหรือช่องท้องจึงเกิดกระเพาะอักเสบรุนแรงหรือแผลในกระเพาะอาหารกินยาต้านการอักเสบหรือยาแก้ปวดกลุ่มเอนเซดโดยเฉพาะการกินยาอย่างต่อเนื่องเช่นแอสไพรินหรือยาในกลุ่มสเตียรอยซึ่งยาในกลุ่มดังกล่าวจะก่อการระคายเคืองต่อเยื่อเมือกบุภายในกระเพาะอาหารก่อการอักเสบและก่อให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้การดูแลตนเองเมื่อเป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบและการพบแพทย์ได้แก่กินยาตามแพทย์แนะนำให้ถูกต้องสม่ำเสมอสังเกตความสัมพันธ์ของอาการกับอาหารและเครื่องดื่มต่างๆจำกัดหรืองดอาหารและเครื่องดื่มที่ก่อให้เกิดอาการหรือเพิ่มความรุนแรงของอาการงดเลิกบุหรี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และจำกัดเครื่องดื่มคาเฟอีนรักษาสุขอนามัยพื้นฐานสุขบัญญัติแห่งชาติเพื่อป้องกันการติดเชื้อต่างๆซ้ำหลังจากการรักษาโรคหายแล้วไม่ซื้อยาแก้ปวดหรือยาเซรอยกินเองหรือไม่ปรึกษาแพทย์พยาบาลหรือเภสัชกรก่อนรักษาควบคุมโรคที่เป็นสาเหตุปัจจัยเสี่ยงรักษาสุขภาพจิตไม่ก่อให้เกิดความเครียดจนเกินเหตุพบแพทย์ตามนัดเสมอและรีบพบแพทย์ก่อนนัดเมื่อมีอาการต่างๆเลวลงหรือมีอาการผิดปกติไปจากเดิมหรือเมื่อกังวลในอาการพบแพทย์ไปโรงพยาบาลฉุกเฉินเมื่ออาเจียนเป็นเลือดหรืออุจจาระมีสีดำเหมือนยางมะตอยกินอาหารอ่อนย่อยง่ายกินอาหารตรงตามเวลาทุกมื้อการป้องกันไม่ให้เกิดโรคการป้องกันโรคกระเพาะอาหารอักเสบที่สำคัญคือรักษาสุขอนามัยพื้นฐานหรือสุขบัญญัติแห่งชาติเพื่อป้องกันกระเพาะอาหารติดเชื้อต่างๆรักษาสุขภาพจิตเพื่อลดภาวะการสร้างกรดสูงของกระเพาะอาหารไม่ซื้อยาแก้ปวดหรือยาสเตียรอยกินเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์พยาบาลหรือเภสัชกรงดเลิกบุหรี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และจำกัดเครื่องดื่มคาเฟอีนและรักษาควบคุมโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อกระเพาะอาหารอักเสบข้อควรปฏิบัติถ้าเป็นการอักเสบอย่างธรรมดาควรปฏิบัติดังนี้ควรเริ่มรับประทานอาหารเหลวเช่นซุปใสก่อนต่อไปเพิ่มขนมปังมันต้มบดข้าวต้มแล้วจึงค่อยเปลี่ยนเป็นอาหารธรรมดางดอาหารรสจัดเครื่องดื่มที่เป็นกรดหรือด่างรับประทานยาจำพวกลดกรดในกระเพาะซึ่งอาจหาซื้อได้ตามร้านขายยาและรับประทานตามคำอธิบายที่มีมาพร้อมยานั้นกระทบความร้อนที่หน้าท้องเหนือบริเวณกระเพาะทุกๆ3ชั่วโมง
ทำเช่นนี้ติดต่อกันไปแต่ไม่เกิน2วันพยายามหลีกเลี่ยงสาเหตุที่ทำให้กระเพาะอาหารอักเสบหากอาการยังไม่ทุเลาควรให้แพทย์ตรวจให้แน่ใจว่าไม่ใช่เป็นอาการของมะเร็งในกระเพาะอาหารแต่ถ้าเป็นการอักเสบเนื่องจากการกินยาพิษหรือสารพิษต้องนำส่งโรงพยาบาลทันที

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ช่วยสร้างโอกาสเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบกรณีเครือข่ายชาวจีนซุกซ่อนอาวุธจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดชลบุรีอิหร่านเปิดปฏิบัติการยึดเรือบรรทุกน้ำมันในอ่าวโอมานท่ามกลางความตึงเครียดกับสหรัฐต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ช่วยสร้างโอกาสเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกย้ำไทยพร้อมหนุนความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาค
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการเข้าร่วมประชุมอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์หลังเดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยย้ำว่าไทยมุ่งผลักดันให้อาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองท่ามกลางความท้าทายจากเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศพร้อมเดินหน้าสร้างความร่วมมือเชิงรุกกับประเทศสมาชิกเพื่อเสริมสร้างเอกภาพและเพิ่มบทบาทของอาเซียนในเวทีโลกโดยที่ประชุมอาเซียนให้ความสำคัญกับประเด็นความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารโดยไทยได้เสนอให้อาเซียนเร่งสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานผ่านโครงการโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนรวมถึงส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนและความมั่นคงด้านปิโตรเลียมของภูมิภาคนอกจากนี้ทุกประเทศให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางอาหารโดยไทยยืนยันศักยภาพของประเทศในฐานะผู้ผลิตอาหารรายสำคัญของโลกเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารของภูมิภาคอาเซียนพร้อมย้ำว่าแม้โลกจะเผชิญวิกฤตพลังงานหรือสงครามแต่อาหารเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทุกประเทศต้องพึ่งพาและไทยมีความเข้มแข็งในด้านนี้นายกรัฐมนตรีย้ำว่าการประชุมอาเซียนครั้งนี้ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำอาเซียนซึ่งจะนำไปสู่

0: ของทั้งการค้าการลงทุนการสร้างความมั่นคงระหว่างประเทศซึ่งกันและกันแล้วก็การสร้างความเข้มแข็งของภูมิภาคอาเซียน
1: นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าการประชุมครั้งนี้ยังมีการหารือทวิภาคีกับผู้นำเวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียและฟิลิปปินส์โดยไทยและเวียดนามเห็นพ้องผลักดันมูลค่าการค้าให้แตะ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมขยายความร่วมมือด้านการบินและลุ่มน้ำโขงขณะที่สิงคโปร์สนใจลงทุนเพิ่มในไทยด้านพลังงานอุตสาหกรรมอากาศยานและ Data Center ส่วนมาเลเซียหารือการสร้างสันติสุขชายแดนใต้และโครงการสะพานข้ามแม่น้ำโกลกเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชายแดนขณะที่ฟิลิปปินส์สนใจซื้อน้ำมันเครื่องบินจากไทยและขอบคุณไทยที่ช่วยส่งตัวเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์กลับประเทศกว่า 1,000 คนนอกจากนี้ก่อนเริ่มการประชุมอย่างเป็นทางการประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนปีนี้ยังจัดให้มีการพบปะระหว่างผู้นำไทยและกัมพูชาโดยทั้งสองฝ่ายยังยึดข้อตกลงหยุดยิงเมื่อปลายปีที่ผ่านมาและยืนยันว่าไม่มีการหารือเรื่องการปักปันเขตแดนหรือการเปิดด่านพรมแดนซึ่งยังคงใช้กลไก JBC และ GBC ดำเนินการต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งปูพรมตรวจสอบปลากระป๋องทั่วประเทศเพื่อสร้างความมั่นใจและขอความร่วมมือประชาชนช่วยแจ้งเบาะแส
3: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้ากรณีปลากระป๋องไม่ตรงปกภายหลังการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานปลากระป๋องในจังหวัดสมุทรสาครว่าได้มีการออกคำสั่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกจังหวัดเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าปลากระป๋องในลักษณะปูพรมโดยผลการตรวจสอบพบสินค้าที่ไม่ตรงปกในหลายพื้นที่และมีลักษณะความผิดที่แตกต่างกันในแต่ละกรณีอาทิปัญหาด้านใบอนุญาตรองง.4โดยจะดำเนินคดีตามความผิดที่พบเป็นรายกรณีไปสำหรับประเด็นที่สังคมตั้งข้อสงสัยว่าเป็นปลาคนละชนิดกับที่ระบุเอาไว้บนบรรจุภัณฑ์นั้นนางสาวสุภมาศกล่าวว่าขอให้รอผลการตรวจสอบ DNA จากกรมประมงโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์เพื่อให้ข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะมีความถูกต้องและเป็นทางการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าขอให้ประชาชนอย่า กังวลในเรื่องดังกล่าวเนื่องจากทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อตรวจสอบพร้อมเชิญชวนให้ประชาชนผู้บริโภคร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสอบสินค้าปลากระป๋องและแจ้งเบาะแสปลากระป๋องที่เข้าข่ายน่าสงสัย
4: ก็ได้มีคำสั่งไปยังสคบทุกจังหวัดนะคะเพื่อที่จะลงไปปูพรมตรวจโรงงานปลากระป๋องนะคะว่าได้เจอสิ่งผิดปกติอะไรหรือเปล่านะคะซึ่งก็ได้รับรายงานมาจากบางจุดว่าก็เจอสินค้าที่ไม่ตรงปกเหมือนกันนะคะบางทีก็เจอความผิดของไปรงอสีเป็นต้นนะคะก็ว่ากันไปนะคะเจอที่ไหนที่มีความผิดการกระทำผิดก็ดำเนินคดีจนถึงที่สุดนะคะจะรอผลจากกรมประมงนะคะต้องอยากให้เป็น official report จากทางกรมประมงเพื่อที่จะชัดเจนว่ามันเป็นปลาอะไรกันแน่ค่ะ
3: ส่วนกรณีที่มีรายงานว่ามีโรงงานปลากระป๋องที่ต้องสงสัยว่าอาจไม่ใช่ปลาซาดีนหรือปลาชนิดตามที่ระบุไว้บนฉลากมากกว่า1แห่งนั้นนางสาวสุภมาศกล่าวว่าได้รับรายงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดบางแห่งว่าพบสินค้าที่มีลักษณะต้องสงสัยแต่ยืนยันว่าทุกกรณีจำเป็นต้องส่งตรวจพิสูจน์ทั้งหมดยังไม่สามารถชี้ชัดหรือฟันธงความผิดของผู้ประกอบการได้ในขณะนี้จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: กรมการค้าภายในร่วมกับกรมการขนส่งทางบกเชื่อมโยงข้อมูล GPS ตรวจสอบรถบรรทุกสินค้าเกษตรแบบเรียลไทม์ป้องกันการลักลอบขนย้ายสินค้าผิดกฎหมายนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในและนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบูรณาการข้อมูลผ่านระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลสินค้าเกษตรควบคุมโดยอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นการนำข้อมูล GPS จากระบบของกรมการขนส่งทางบกมาเชื่อมต่อกับระบบใบอนุญาตขนย้ายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการค้าภายในทำให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามเส้นทางรถบรรทุกสินค้าเกษตรเช่นน้ำมันปาล์มข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลังได้แบบเรียลไทม์ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายในช่วงที่ผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดซึ่งมักส่งผลกระทบต่อราคาพืชผลของเกษตรกรโดยปัจจุบันมีการออกใบอนุญาตขนย้ายสูงถึงปีละ 500,000 ฉบับและมีรถ

0: บรรทุกที่เกี่ยวข้องกว่า 20,000 คันนอกจากนี้ทั้ง2หน่วยงานยังเตรียมขยายความร่วมมือไปถึงการกำกับดูแลค่าขนส่งสาธารณะและการตรวจสอบค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์ให้เป็นไปตามอัตราที่กฎหมายกำหนดเพื่อป้องกันการเอาเปรียบและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้บริโภคทั้งนี้อธิบดีกรมการค้าภายในย้ำเตือนผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนการขออนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุมมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมยกระดับแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ชูจุดแข็งสินค้าชุมชนดีขนส่งมีมาตรฐานสนับสนุนสินค้า SME และ OTOP สู่ตลาดออนไลน์อย่างยั่งยืน
1: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการไทยช่วยไทยในพื้นที่4อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยระบุว่าจากการติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดีเนื่องจากโครงการนี้ช่วยลดภาระค่าครองชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมผ่านการใช้เครือข่ายของไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศในการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกรวมถึงการจำหน่ายสินค้าราคาส่งให้กับรถพุ่มพวงเพื่อกระจายสินค้าเข้าถึงชุมชนหมู่บ้านนอกจากนี้กระทรวงดีอีเตรียมขยายผลความร่วมมือร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเพื่อผลักดันกลุ่มผู้ประกอบการ SME และ OTOPให้เข้าสู่ระบบการค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Thailand Postmart โดยจะสนับสนุนทั้งในด้านส่วนลดค่าขนส่งและสิทธิพิเศษต่างๆเพื่อเพิ่มกิจความสามารถในการแข่งขันทางนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอีย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือการทำให้ Thailand Postmart เป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมของคนไทยโดยชูจุดเด่นเรื่องคุณภาพสินค้าจากชุมชนผสานกับระบบการจัดส่งที่รวดเร็วและมีมาตรฐานของไปรษณีย์ไทยเพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนนันนภาแสนตุ้มรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีจับกุมชาวต่างชาติซึ่งมีอาวุธสงครามจำนวนมากในที่พักว่าต้องรอผลการสอบสวนอย่างรอบด้านพร้อมระบุถึงความจำเป็นในการปรับปรุงระบบคัดกรองคนเข้าประเทศและการปรับลดระยะเวลาฟรีวีซ่าลงเหลือ30วัน
2: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ระหว่างการเดินทางเยือนกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นถึงกรณีที่สถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียนจังหวัดชลบุรีจับกลุ่มชายชาวจีนและผลการสืบสวนจนไปพบคลังอาวุธสงครามร้ายแรงจำนวนมากที่บ้านพักโดยยอมรับว่าเป็นกรณีที่น่าเป็นห่วงแต่ต้องพิจารณาผลการสอบสวนและเจตนาในการครอบครองอาวุธของกลุ่มชาวต่างชาติดังกล่าวรวมทั้งจะต้องมีการพิจารณาขั้นตอนการตรวจคัดกรองชาวต่างชาติเข้าประเทศให้ดีขึ้นด้วยแม้ประเทศไทยจะต้องการดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักลงทุนแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องที่มีบุคคลอ้างเป็นนักท่องเที่ยวและใช้ประโยชน์จากมาตรการฟรีวีซ่าเพื่อเข้ามาในประเทศไทยด้วยเช่นกันโดยกระทรวงการต่างประเทศกำลังพิจารณาการปรับลดระยะเวลาฟรีวีซ่าลงเหลือ30วันรวมทั้งการพิจารณาว่าหลักเกณฑ์ของวีซ่าแต่ละประเภทรัดกุมเพียงพอหรือไม
3: ่มันน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับแต่เราก็ต้องดูผลการสอบสวนยิ่งมันอยู่ในมือของชาติต่างชาติเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าวัตถุประสงค์คืออะไรผมคิดว่าเราต้องดูกระบวนการเข้าเมืองของเราเนี่ยให้ดีกว่านี้เราเป็นที่ที่คนมาท่องเที่ยวเราอยากให้คนมาทำธุรกิจแต่เราก็ต้องระวังเหมือนกันเรื่องวีซ่าทั้งหลายของเราแล้วก็ต้องดูว่าวีซ่าแต่ละประเภทเนี่ยมันรัดกุมเพียงพอแบบคนที่เข้ามาตามวีซ่าอย่างนั้นเนี่ยคุณสมบัติถูกต้องหรือเปล่านะครับเราต้องมานั่งดูกัน
2: ส่วนกรณีที่สังคมเกิดความกังวลและวิพากษ์วิจารณ์กรณีชาวต่างชาติดังกล่าวในหลากหลายแง่มุมนั้นนายเสียศักดิ์ระบุว่าแค่เฉพาะกรณีที่พบอาวุธสงครามจำนวนมากเพียงประเด็นเดียวก็น่ากังวลมากแล้วเมื่อรวมกับปัจจัยอื่นๆเช่นอาจเป็นสายลับที่แฝงตัวก็ยิ่งทำให้น่ากังวลมากขึ้นด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งเร่งสืบสวนขยายผลเครือข่ายชาวจีนหลังตรวจพบแหล่งซุกซ่อนอาวุธจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดชลบุรีพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้ามาดูแลคดีการจับกุมชายสัญชาติจีนหลังเกิดอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียนจังหวัดชลบุรีและเจ้าหน้าที่ตรวจพบอาวุธปืนพกสั้นจนกระทั่งตำรวจได้ขยายผลไปตรวจค้นบ้านพักในอำเภอสัตหีบซึ่งผู้ต้องหาเช่าอยู่นานกว่า2ปี

0: และพบอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดจำนวนมากเช่นปืน M16 จำนวน2กระบอกวัตถุระเบิด C4 น้ำหนักประมาณ 4.8 กิโลกรัมกับดักระเบิด4ลูกระเบิดขว้าง6ลูกรวมถึงเสื้อเกราะที่ดัดแปลงติดวัตถุระเบิดลักษณะคล้ายเตรียมใช้ก่อเหตุระเบิดพลีชีพนอกจากนี้ยังพบน้ำมันเบนซิน80ลิตรและหน้ากากกันแก๊สพิษซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่เชื่อว่าอาจมีการเตรียมก่อเหตุรุนแรงทั้งนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบอย่างละเอียดในหลายๆด้านทั้งเส้นทางการเงินการติดต่อสื่อสารและประวัติการเดินทางของผู้ต้องหาโดยพบว่าถือพาสปอร์ตทั้งจีนและกัมพูชามีบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูอีกทั้งยังมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครซึ่งต้องตรวจสอบว่าการได้เอกสารเหล่านี้ถูกต้องหรือไม่ขณะเดียวกันสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งรัดการสืบสวนคดีดังกล่าวอย่างเข้มข้นพร้อมตรวจสอบและขยายผลเพื่อหาความเชื่อมโยงของชาวจีนรายนี้ไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอธิบดีกรมการปกครองสั่งตรวจสอบทะเบียนราษฎรชายชาวจีน2รายที่ครอบครองอาวุธสงครามในพื้นที่จังหวัดชลบุรีหลังพบ1รายมีบัตรประชาชนไทย
1: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองสั่งการให้เร่งตรวจสอบความถูกต้องทางทะเบียนราษฎรของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุชายชาวจีนซึ่งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและกลับพบภายในรถและบ้านพักมีอาวุธสงครามระเบิดชุดเกราะและเครื่องกระสุนประเภทต่างๆจำนวนมากไว้ในครอบครองโดยเบื้องต้นพบผู้เกี่ยวข้อง2รายคือนายหนิงเฉินซันซึ่งมีบัตรประจำตัวสีชมพูบุคคลสัญชาติจีนที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในเขตคลองสามวากรุงเทพและนายเฉิงเจ้าหูมีบัตรประจำตัวประชาชนสีฟ้าบุคคลสัญชาติไทยที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในเขตบางแคกรุงเทพโดยมีประวัติการได้สัญชาติไทยโดยเพิ่มชื่อณเขตบางแคหากพบว่ามีการทุจริตทางทะเบียนราษฎรให้ชุดปฏิบัติการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำความผิดทุกรายทั้งในส่วนของเจ้าของรายการบัตรประจำตัวและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งให้จำหน่ายเพิกถอนรายการทางทะเบียนทั้งหมดโดยเร่งด่วนด้วยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35จับกลุ่มผู้ลักลอบขนส่งน้ำมันไม่ผ่านพิธีการศุลกากร 16,000 ลิตรที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก
2: เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพลานที่35ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอท่าสองยางและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข105สายแม่สอดแม่เสรียงบริเวณบ้านแม่ภูตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากขณะลาดตระเวนได้สังเกตเห็นรถบรรทุก6ล้อต้องสงสัยจำนวน2คันคลุมผ้าใบมิดชิดจึงได้ไล่ติดตามโดยรถบรรทุกดังกล่าวได้พยายามขับหลบหนีแต่สุดท้ายถูกจับกุมได้พบบรรทุกน้ำมันดีเซลบรรจุถังขนาด200ลิตรคันละ40ถังรวมปริมาณน้ำมัน16,000 ลิตรมูลค่ารวม 652,800 บาทโดยนายสมชัยขอสงวนนามสกุลหนึ่งในผู้ต้องสงสัยให้การรับสารภาพว่าไปรับน้ำมันมาจากพื้นที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่และจะนำไปส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่ตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยพร้อมรถบรรทุก6ล้อ2คันและน้ำมันดีเซลที่ไม่ผ่านพิธีการศุลกากรส่งให้กับสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางเพื่อตรวจสอบโดยละเอียดและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเร่งจัดระเบียบชาวต่างชาติผิดกฎหมายในพื้นที่ท่องเที่ยวทั้งเกาะพะงันเกาะสมุยเกาะเต่าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว
3: นายจุมพจน์วรรณจัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวกรณีที่ชาวต่างชาติชาวอิสราเอลเดินทางเข้ามาพักอาศัยระยะยาวในพื้นที่เกาะพังงานเกาะสมุยและเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งบางส่วนมีการใช้วีซ่านักท่องเที่ยวเข้ามาประกอบอาชีพรวมถึงมีพฤติกรรมหรือมีกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมอันส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวความสงบเรียบร้อยและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจัดหางานจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องตรวจสอบในการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดอย่างจริงจังโดยเฉพาะการลักลอบประกอบธุรกิจในลักษณะนอมินีการทำงานโดยผิดกฎหมายทั้งนี้จังหวัดได้ดำเนินการตามมาตรการเชิงรุกทั้งการตรวจสอบสถานประกอบการและการกวดขันการถือครองธุรกิจของชาวต่างชาติการติดตามพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่โดยที่ผ่านมาได้มีการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดในหลายกรณีอย่างต่อเนื่องโดยขอความร่วมมือจากประชาชนผู้ประกอบการหากพบเบาะแสการกระทำความผิดกฎหมายสามารถแจ้งข้อมูลผ่านภาครัฐหรือทางช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเพื่อร่วมกันดูแลความสงบเรียบร้อยสร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: กรมการแพทย์ระบบ

0: ยังไม่พบไวรัสฮันตาระบาดในประเทศไทยขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกแนะป้องกันได้โดยการรักษาสุขอนามัยเลี่ยงสิ่งสัมผัสปนเปื้อนจากหนูนายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าเชื้อฮันตาไวรัสที่พบในต่างประเทศเป็นไวรัสที่พบได้ในสัตว์ฟันแทะทั่วไปถือเป็นโรคที่พบไม่บ่อยปัจจุบันยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคนี้ในไทยอย่างไรก็ตามมีรายงานในต่างประเทศว่าฮันตาบางสายพันธุ์โดยเฉพาะอันเดสไวรัสที่พบในทวีปอเมริกาใต้อาจสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ในบางกรณีเช่นการอยู่ใกล้ชิดกันเป็นเวลานานหรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยแต่ปัจจุบันยังไม่พบหลักฐานว่าแพร่กระจายได้ง่ายในวงกว้างเหมือนโรคโควิด-19ประชาชนจึงไม่ควรตื่นตระหนกแต่ควรให้ความสำคัญกับการดูแลสุขอนามัยส่วนการป้องกันประชาชนสามารถทำได้ด้วยตนเองโดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสหนูมูลหนูหรือปัสสาวะหนูไม่ควรกวาดฝุ่นแห้งในพื้นที่ที่อาจมีสิ่งปนเปื้อนเพราะอาจทำให้เชื้อฟุ้งกระจายในอากาศควรทำความสะอาดแบบเปียกล้างมือบ่อยๆเก็บอาหารให้มิดชิดดูแลบ้านหรือสถานที่เก็บของให้สะอาดไม่ให้กลายเป็นรังหนูทั้งนี้หากมีอาการไข้อ่อนเพลียไอหรือหายใจเหนื่อยหลังสัมผัสพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีหนูจำนวนมากควรรีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการสัมผัสอย่างละเอียดเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและดูแลอย่างเหมาะสม
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเดินหน้าหนุน SME เข้าถึงแหล่งทุนง่ายขึ้นผ่านมาตรการค้ำประกันสินเชื่อของปสช.ที่ยกไปให้บริการครบวงจรในงาน Money Expo 2026 Bangkok วันที่ 7-10 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีไฮไลท์สำคัญได้แก่ Quick Big Win ค้ำประกัน 50,000 ล้านบาทฟรีค่าธรรมเนียม3ปีดอกเบี้ยไม่เกิน 3.5% โครงการกระบะพี่มีคลังค้ำช่วยเข้าถึงสินเชื่อรถกระบะค้ำได้นานสูงสุด7ปีและปสช.พร้อมช่วยฟื้นฟูลูกหนี้ลดต้นสูงสุด 50% ดอกเบี้ย 0%ทั้งหมดนี้ช่วยลดภาระเพิ่มสภาพคล่องและเพิ่มความแข็งแกร่งให้ SME ไทยเดินหน้าธุรกิจได้ต่อเนื่องในภาวะเศรษฐกิจผันผวนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: ขณะนี้เวลา 19:21 ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวฟาสของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพเรืออิหร่านเปิดปฏิบัติการยึดเรือบรรทุกน้ำมันโอเชียนคอยบริเวณอ่าวโอมานโดยเรือลำดังกล่าวจดทะเบียนภายใต้ประเทศบาร์เบโดสและพยายามขัดขวางการส่งออกน้ำมันและผลประโยชน์ของอิหร่านด้านพลเรือเอกแบล็คคูเปอร์ผู้บัญชาการกลางของสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยว่ากองทัพสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่ติดธงอิหร่านจำนวน2ลำจนไม่สามารถใช้การได้ขณะพยายามแล่นเข้าเรืออีกทางอิหร่านในอ่าวโอมานพร้อมกันนี้สหรัฐจะยังคงมุ่งมั่นที่ยังคงบังคับใช้มาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านต่อไปความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังสหรัฐและอิหร่านเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันไปมาในช่องแคบฮอร์มูซท่ามกลางข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวที่เปราะบาง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเตรียมจัดเที่ยวบินส่งตัวชาวอเมริกันที่อยู่บนเรือสำราญสัญชาติเนเธอร์แลนด์ที่มีชื่อว่า MV Hondius ในมหาสมุทรแอตแลนติกหลังพบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาเพื่อให้สามารถเดินทางกลับได้อย่างปลอดภัยพร้อมกันนี้สหรัฐกำลังประสานงานกับรัฐบาลสเปนเนื่องจากเรือลำดังกล่าวจะแล่นมาถึงเกาะเตเนริเฟ่ของสเปนในวันอาทิตย์นี้ศูนย์ควบคุมป้องกันโรคของสหรัฐกล่าวว่าความเสี่ยงของเชื้อไวรัสฮันตาต่อพลเรือนอเมริกันยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำมากและหากพลเรือนอเมริกันเดินทางมายังฐานทัพอากาศออฟฟูดในรัฐแบนเรสกาของสหรัฐจะถูกส่งตัวไปยังศูนย์กักกันโรคของสหรัฐต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่10พฤษภาคม2569ฉบับที่9บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองและจันทบุรีอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาปัตตานีและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:06 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 11 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 18:31 น.ต่ำ กว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:30 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53 นาที
8: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับห้องส่งขอบคุณคุณสายชนนิสังแล้วก็คุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับอยู่ที่ห้องส่งแล้วก็ทางด้านของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้คุณอัครเดชคำพีระนะครับอยู่กับคุณฟังนะครับร่วมแรงแข่งขันวันนี้9พฤษภาคม2569นะครับอยู่กันนะครับกับวิทยุแห่งประเทศไทยวันนี้ขออภัยคุณผู้ฟังนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองไม่ได้อยู่ที่ห้องส่งนะครับสดจากนอกสถานที่นะครับนอกสถานที่นะครับเพราะวันนี้เนี่ยนะครับไปทำกิจกรรมกับด้านของงานของดีเจนครับเป็นด้านของอินฟูออสนะฮะสร้างบริษัทนะครับอินฟูออสนะครับจับมือกับสตีฟแม็กมานามานเนี่ยจำได้เลยครับคนนี้เนี่ยปีกระดับโลกชาวอังกฤษนะครับทีมชาติอังกฤษลิเวอร์พูลเรอัลมาดริดเนี่ยนะครับทำกิจกรรม Loving Legends Football Festival 2026นะครับนำ5นักฟุตบอลระดับตำนานนะครับมาบ้านเราครับชื่อนี้อ๋อก็เลยคลิกคลาสกันเลยครับก็คือสตีเฟนเจอราร์ดนะครับนี่นะตำนานหมายเลข4ของทีมชาติอังกฤษนะครับแล้วก็หมายเลข8ลิเวอร์พูลนะผู้จุดประกายตำนานอิสตันบูลนะเสมอ 3-3 ตามหลังAC มิลาน 0-3 แล้วเสมอ 3-3 แล้วก็มายิงจุดโทษชนะเนี่ยนะครับแล้วก็ตำนานที่ตีไล่ตีเสมอเวสต์แฮม 3-3 ใน FA Cup แล้วก็มาแซงจุดโทษคว้าแชมป์เนี่ยสตีเฟนเจอราร์ดแล้วครับแล้วก็กองกลางตัวรับที่ดีที่สุดของโลกครับคลอสมาเกเลเล่ครับนี่ดังนะจากฝรั่งเศสดังอยู่ในเชลซีนะคลอสมาเกเลเล่มิเชลซากาโดทีมชาติสเปนครับมาด้วยมิเชลซากาโดนะครับแบ็กขวาเรอัลมาดริดครับมาด้วยรวมถึงนักเตะแอฟริกาใต้ครับคนนี้เคยอยู่กับแมนยูรุ่งอยู่กับแมนยูสมัยท่านเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันครับควินตันฟอร์จูนครับแล้วก็พลาดไม่ได้นะหนึ่งในทีมผู้จัดที่เอาลิเชนมาไทยตั้งแต่ก่อนหน้าแดงเดือดแมนยูลิเวอร์พูลแล้วสตีฟแมตต์มานามานะครับร่วมกับทางด้านของอินฟอร์สนะครับก็คือทางด้านของคุณธรณินทร์เกียรติไทยนะกรรมการผู้จัดการบริษัทอินฟอร์สจำกัดนะครับผู้จัดงาน Loving Legends ในประเทศไทยนะครับร่วมกับสตีฟแมตต์มานามานะวันนี้มีการแถลงข่าวคันนะครับแล้วก็จัดกิจกรรม Meet and Greet เนี่ยผมไปด้วยครับคือสาวกของแดงไม่พลาดนะเพราะมากัน2คนน่ะสตีเฟนเจอราร์ดคนนึงนะครับแล้วก็ซีฟแม็กมานามานคนนึงแบบคนละยุคคนละสมัยกันแต่ว่าตามหลังเกือบทันอ่ะนะตอนที่แม็กมานามานเล่นอยู่เจอราร์ดก็ยังอยู่นะปี2ปีนะครับแล้วก็พอแม็กมานามานไปเรอัลมาดริดเจอราร์ดก็เฉิดแสงนี่เจอราร์ดแสงขึ้นมาในยุคของลิเวอร์พูลครับวันนี้เนี่ยทางด้านของงาน Living Legend Football Festival 2026เนี่ยจัดยิ่งใหญ่2วันเลยนะครับวันนี้มีการแถลงข่าวกันนะครับที่ UOB Live ชั้น6 Hemisphere นะครับนะก็จัดให้นักข่าวนะครับแล้วก็ทางด้านของแฟนคลับใกล้ชิดได้ลายเซ็นด้วยนะกับและการให้สัมภาษณ์นะกับทางด้านของ5 Legend อย่างสตีเฟนเจอราร์ดโคลัสมาเกเลเล่มิเชลซากาโดควินตันฟอร์จูนแล้วก็สตีฟแม็กมานามานะครับในช่วงเช้าตอนเที่ยงพอช่วงบ่ายก็มีกิจกรรมไฟเอไซฟุตบอลแมตช์นะเป็นการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษซึ่งให้แฟนคลับได้ไปดูไปเชียร์กันก็เป็น5คนนี้นะครับเจอกับทางด้านของเซเลบของไทยไม่ว่าจะเป็นป้องนวัฒน์นะดาราหนุ่มหล่อช่องวันคนนี้นะครับแล้วก็ก้องห้วยไร่นักร้องนะครับบัวขาวมัชเมฆเนี่ยก็รู้จักกันดีนะแล้วก็แท็กพรัญญูกิ๊กดนัยนะเป็นรูปแบบเรื่องของนักกีฬานะเรื่องของการแข่งฟุตบอลกันนะครับแล้วก็ให้แฟนคลับได้เข้าไปร่วมชมร่วมเชียร์นะครับกิจกรรมมากมายนะครับแล้วก็รวมถึงวันพรุ่งนี้ก็มีอีกวันหนึ่งนะครับก็เป็นการดินเนอร์เอ็กซ์คลูซีฟนะครับนะฮะทางด้านของ Everything Wish Legend ที่โรงแรมคิมตันนะครับขออภัยโรงแรมคิมตันมาลัยกรุงเทพนะครับให้แฟนฟุตบอลได้ร่วมรับประทานอาหารค่ำในบรรยากาศดินเนอร์กับเหล่าลีเจนด์5คนอยากเป็นกันเองนะครับนะก็รายการนี้นะมีผู้สนับสนุนหลายหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของResona Men นะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย EA Sport FC Mobile Trip.com Leo Leo Soda นะฮะ Kimson มาลัยแบงคอกนะครับแล้วก็เอกชนดีๆหลายๆหน่วยงานนะรวมถึงเมสแตนโมโนแม็กด้วยนะ UOB นะร่วมกันนะครับมี2วันนะฮะใครที่เป็นแฟนคลับของนักฟุตบอลเหล่านี้ก็อิ่มเอมต้องบอกอิ่มเอมนะผมก็อิ่มเอมด้วยเนี่ยพอไปเจอเจอรานะครั้งที่แล้วมาคนเดียวนะนะไปรับไม่ทันนะกลับไปก่อนมาวันเดียวฮะเจอราคราวนี้มาในระบบในกับ55มากัน5คนนะรีเจนนะครับมากัน5คนนะฮะกิจกรรมมีกัน2วันนะครับแฟนคลับที่ใกล้ชิดนะครับก็ยินดีด้วยนะครับแล้วครับเรื่องของรีเจนแล้วนะครับไปดูเรื่องของเรื่องของการแข่งขันมอเตอร์ไซค์นะครับการแข่งขันมอเตอร์ไซค์วันนี้ก็คึกคักเลยนะครับสำหรับการแข่งขันมอเตอร์ไซค์จริงเชิดแห่งเอเชียนะเรื่องของความเร็วฮะนักกีฬาก็หลายๆคนก็ขึ้นโพเดียมนะนักกีฬาไทยนะไม่ที่หนึ่งก็ที่สองแล้วครับเอเชียโรดเรซซิ่งนะศึก2ล้อชิงแชมป์เอเชียสนามที่2ที่ประเทศไทยครับวันนี้เปิดฉากความมันเรซแรกนะอย่างเข้มข้นทุกคลาสเลยครับซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่าทางด้านของในคลาสใหญ่เนี่ยทางด้านของฮาฟิซสยารินนี่อดีตนักบิดมอเตอร์จีพีนะครับโอ้โหรุ่นพันซีซีเนี่ยคือนำแบบม้วนเดียวจบเลยนะคว้าแชมป์ไปนะในรุ่นพันซีซีนะครับวันนี้แรกๆนะครับนะที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์นะกองเชียร์ก็มาติดตามอย่างแน่นเลยนะครับแล้วก็วันนี้มีไฮไลท์สำคัญก็คือผู้โชคดี2ท่านได้ซ้อนท้ายนักบิดนะไปรอบสนามช้างนะครับทุกโค้งเลย12โค้งด้วยความเร็วที่แหมนะเหมือนกับเกมการแข่งขันเลยนะนักบิดพาไปนะนักแฟนๆมอเตอร์ไซค์ก็ซ้อนท้ายกันนะสองคนผู้โชคดีอิจฉาครับอิจฉานะก็ทำกิจกรรมนะก็โชคดีไปนะครับซึ่งการแข่งขันวันนี้นะครับนะสุดยอดเอเชียนะของเอเชียซูเปอร์ไบค์พันซีซีนะครับแข่งกัน15รอบนะสนามนี้ซักวานไซดี้นักบิดมาเลเซียนะจากเอเดมิสซี่ฮอนด้าเรซซิ่งมาเลเซียนะจากของโพนะแล้วก็มีทางด้านของฮาคิมซานัวนะออกมาคู่กันนะครับมีนักบิดญี่ปุ่นด้วยนะครับรวมถึงทางด้านของนักบิดจากมาเลเซียนะครับทางด้านของฮาฟิซสยารินนะแชมป์เก่ามาเลเซียนะจาก JDC Racing Team นะครับดูคาติคนนี้แล้วก็ชิปนักครินนะนักจากฮอนด้าเรซซิ่งไทยแลนด์นะชิปนักครินอาทิรัตน์ภัวพัฒน์นะลงแข่งขันนะก็ปรากฏว่าทางด้านของสยารินเนี่ยโอ้โหนะออกสตาร์ทจากเกียร์ที่5นะแต่ว่ารอบแรกก็แซงเลยนะแซงแล้วจบเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1นะครับอันดับที่2เป็นอัสรอยฮาคิมนะครับแล้วก็ที่3เป็นทางด้านของอาเบะจากญี่ปุ่นนะครับชิปนักครินเนี่ยผมดูน่าจะเข้าที่6นะในสนามนี้เข้าที่6นะเคยขยับขึ้นมาที่3แล้วนะแต่พลาดในโค้งที่3ตกอยู่ที่ที่7แล้วก็ขยับมาอยู่ที่6นะฮะตามหลังผู้นำอยู่68วินาทีนะครับส่วนในรุ่น600ซีซี SS 600นะแข่งขันกัน12รอบสนามนะก็ปรากฏว่าแข่งกันสนุกนะครับผลการแข่งขันปรากฏว่าวัดกันนะจนถึงโค้งสุดท้ายนะครับทางด้านของผู้นำนะเป็นสนามนี้เป็นของคาสมาดาเนียลคาสมาอยู่ดิลนะฮะจากมาเลเซียคว้าแชมป์ไปนะที่2เป็นมิกธนัทลองปลิวนะจากฮอนด้าเรซซิ่งได้อันดับที่2นะตามหลัง 0.03 วินาทีนะที่3เป็นตีอนุภาพนะเข้าอันดับที่3จากยามาฮ่านะครับส่วนไฮเทคนะฮะไม่จบการแข่งขันนะครับคู่นี้เนี่ยในรุ่น600ซีซีเนี่ยลุ้นกันถึงโค้งสุดท้ายโค้ง12อ่ะนะอยู่ที่ใครบังลายใครได้ก่อนนะก่อนเข้าโค้งผมเห็นในทางด้านของตีอนุภาพเข้ามาก่อนนะโดยมีมิกธนัทเบียดเข้ามานะครับแต่ว่าทั้ง2คนเนี่ยพอเบียดเข้ามาออกลายนอกนะนักบิดจากมาเลเซียแซงนะเสียบในแซงเลยนะเข้ามาเป็นที่1นะโอ้โหนั้นทางด้านของดาเนียลนะแชมป์เก่ามาเลเซียนะครับยามาฮ่าเนี่ยเข้าอันดับที่1นะครับโดยมีทางด้านของมิกธนัทอยู่ที่2นะส่วนในรุ่น250ซีซีนะเป็นการเจอกันของดาวรุ่งของเอเชียแล้วก็ดาวรุ่งของไทยนะ10รอบสนามนะครับไม่ว่าจะเป็นไอเดียกฤตพัฒน์เขื่อนขำเนี่ยไทยจากยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมนะที่มีการสะสมอยู่แล้วก็มีทางด้านของฮิโรกิอิโนะจากญี่ปุ่นนะฮอนด้าเรซซิ่งเวียดนามนะครับแล้วก็ฟาร์มีบาชวนนะจากอินโดนีเซียนะครับก็ปรากฏว่าสู้กันสนุกนะก่อนที่มีดาวรุ่งของเราอีกคนหนึ่งนะของไทยน้องเฟอร์ปัญจรุตจิตวิรุณฉัตรนะจากฮอนด้าเรซซิ่งนะซึ่งผูกมาจากไหนเนี่ยโอ้เข้าเส้นชัยด้วยขึ้นโพเดียมนะวัยแค่15ปีนะผลปรากฏว่าแชมป์เนี่ยญี่ปุ่นก่อนนะครับบริหารยางบริหารความเร็วตลอดนะเข้าเส้นชัยเป็นที่หนึ่งนะโอโนะนักบิดจากญี่ปุ่นนะครับที่2เป็นด้านของราชาดานิก้า อารีนนะจากอินโดนีเซียนะจากทางของแอสตาฮอนด้าเรซิ่งนะที่3น้องเฟอร์ครับมาจากไหนฮะขึ้นโพเดียมครั้งแรกของตัวเองนะครับตามหลังผู้นำ 0.8 วินาทีได้อันดับที่3นะครับส่วนไอเดียกฤตพัฒน์นะฮะโอ้โหนะอยู่อันดับที่5นะครับนี่คือการแข่งขันในวันนี้ยังมีทางด้านของ 150cc ด้วยอะไรด้วยนะรุ่น TVS Racing International ด้วยนะครับก็ถือว่าสนุกนะวันนี้นะครับพรุ่งนี้ศึกเอเชียรถเรซิ่งนะครับสนาม2เรสที่2นะครับเริ่มตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ช่อง36ด้วยนะเวลา 14:20 นะคุณผู้ฟังไปติดตามเชียร์กันได้นะครับถ่ายทอดสดด้วยแล้วก็ในช่องทางของ Facebook YouTube ของช้างเซอร์กิตบุรีรัมย์ตั้งแต่เช้านะนะFacebook YouTube ของช้างเซอร์กิตบุรีรัมย์เนี่ยถ่ายทอดตั้งแต่เช้านะครับส่วน PPTV HD ช่อง36 14:20 นะเริ่มต้นถ่ายทอดสดก็ให้ชมกันนะครับคุณผู้ฟังครับนี่คือเรื่องของความเร็วส่วน MotoGP ครับคืนนี้นะครับที่เรามองฝรั่งเศสนะครับ MotoGP ก็ติดตามเชียร์กันนะครับ MotoGP เนี่ยวันนี้รอบจัดอันดับก็ปรากฏว่านะลุ้นกันสนุกเลยทีเดียวนะคนที่อยู่หัวแถวนะในการสตาร์ทเนี่ยครับก็เป็นทางด้านของฟานเชสโกบัญญาญานะครับจากดูคาติโรงงานนะครับเวลา1:29.634นะอยู่หัวแถวนะครับโดยมีอันดับที่2นะนะครับอันดับที่2ที่อยู่สตาร์ทนะครับพรุ่งนี้เนี่ยมาร์คมาร์เกสนะครับนะก็ทำลายสถิติสนามไปแล้วนะนะครับ1:29.288นะครับในรอบที่เร็วที่สุดนะครับมาร์คมาเกสจะสตาร์ทอันดับที่2อันดับที่3เป็นมาร์โคเบเชตตินะครับอันดับ4เป็นฟาบิโอดิจิอันโตนิโอนะครับและอันดับที่5เปโดคอสตาและค่ำคืนนี้20:00 นนะครับของการแข่งขันโมโต GP ในค่ำคืนนี้นะครับก็จะเป็นการแข่งขันกันใน20:00 นนะครับดูนะรอบสปินเรทนะครับของ MotoGP ค่ำคืนนี้ก่อนที่จะเป็นเมนเรสในวันพรุ่งนี้ใครจะคว้าแชมป์ไปก่อนนะนะสปินเรสเนี่ยนะครับเป็นมาร์คมาเกสหรือเปล่านะหรือว่าฟานเชสโกบัญญาจากดูคาติทั้งคู่นะครับสนาม5แล้วนะครับที่ลอมองเซอร์กิตฝรั่งเศสนะครับนะรอลุ้นกันนะครับส่วนนักบิดจากค่าย Honda ครับลูก้ามารินีกับจูอันเมียนะครับก็ลุ้นนะลุ้นว่าจะได้แต้มหรือไม่ทั้งสปินเรสค่ำคืนนี้แล้วก็เมนเรสนะในวันพรุ่งนี้ครับนี่คือเรื่องของความเร็วนะในเรื่องของมอเตอร์ไซค์นะครับเรื่องของฟุตบอลนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลเดี๋ยวขอไปฟุตบอลทักทายคุณพี่มาลีด้วยนะนักบริการพระขัตติยอังกูลนะครับคุณวัฒนานะกิมฮวยใช่ไหมนะผมพูดผิดขออภัยด้วยพี่สุจิตาคุณนิรวรรณคุณสุภวรรณคุณลมใต้ปีกนัดนะครับขอบคุณมากนะครับส่วนเรื่องของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับครึ่งแรกนะลิเวอร์พูลนะครับเจอกับใครนะเจอเชลซีนะครับก็ปรากฏว่าในครึ่งแรกนั้นนะครับลิเวอร์พูลกับเชลซีนะครับก็1-1อยู่นะที่ผมดูอยู่นะผลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษเนี่ย1-1อยู่ลิเวอร์พูลกับเชลซีนะ1-1นะครับก็ลิเวอร์พูลยิงประตูได้ไปก่อนนะจากกาเฟนแบกนะครับนาทีที่6นะครับแต่ว่าทางด้านของเอนโชฟอร์นันเดสนะครับยิงฟรีคิกแบบกองประตูก็งงอ่ะยิงเลียดๆนะครับผู้เล่นของเชลซีที่อยู่บนกำแพงตั้งกำแพงอยู่นะกับผู้เล่นของลิเวอร์พูลน่ะโดนหลบนะบอลเรียดๆผู้รักษาประตูเนี่ยพุ่งไปรับไม่ทันครับเสมอกันอยู่นะ1-1นี่แข่งในครึ่งหลังแล้วนะครับส่วนวันนี้เนี่ยมีไทยลีก2เพลย์ออฟนัดที่2นะจะหาทีมเข้าสู่หาทีมอีกทีมหนึ่งที่เข้าไปสู่ไทยลีก1นะครับตอนนี้รอบรองก็อยู่นัดที่2หนองบัวพิชยาเนี่ยเปิดบ้านเจอกับปริศเทโรนะครับนำอยู่2-0นะครับนะครึ่งหลังแล้วนะฮะก็มีโอกาสที่จะรับลูกได้เสียนะหนองบัวน่าจะมีโอกาสแล้วตอนนี้นะเพราะลูกยังนำอยู่นะครับ2-0ส่วนปัตตานีเล่นในบ้านนะครับนะนำชัยนาท2-0ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะนัดที่แล้วก็บุกไปชนะเข้ามา3-1ปัตตานีนะเจอชัยนาทก็น่าจะเข้าชิงนะฮะอีกตัวใบสุดท้ายของไทยลีก2ขึ้นสู่ไทยลีก1เป็นใครนะปัตตานีนะยืนพื้นแล้วล่ะนะครับแล้วก็จะเป็นหนองบัวหรือว่าโปลิเทโรรอลุ้นกันนะครับนะส่วนไทยลีกนะครับพรุ่งนี้นะแมตช์ที่สำคัญก็จะเป็นทางด้านของเมืองทองสุโขทัยเปิดบ้านเจอเมืองทองนะแข่งกันที่สุโขทัยนะแล้วก็ไทยแฟนๆของเมืองทองนะครับสนามทันเดอร์โดมนะ เขาจะเปิดจอยักษ์ให้แฟนฟุตบอลที่ไม่สามารถไปเชียร์ที่สนามที่สุโขทัยนะมาเชียร์กันที่สนามเมืองทองนะครับนะโอ้จอยักษ์ไปเชียร์กันนะครับเมืองทองแค่เสมอนะก็จะอยู่ต่อนะถ้าจะให้ดีคือชนะไปเลยส่วนสุโขทัยมีทางเดียวคือต้องชนะแต่ถ้าเกิดว่าทั้งสองคู่เสมอกันและนครราชสีมาที่จะเตะนัดสุดท้ายเนี่ยเกิดชนะเยอะๆขึ้นมาล่ะโอ้โหงานเข้านะแล้วโอ้ต้องมาดูกันต่อว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะครับส่วนฟุตซอลไทยแลนด์นะครับวันนี้แข่งกัน2คู่นะคู่ที่จบไปแล้วนะครับราชนาวีฟุตซอลคลับเล่นในบ้านเนี่ยแพ้ราชบุรีราชภัฏ 3-4 นะครับส่วนที่กำลังแข่งขันกันอยู่แชมป์เก่ากับอดีตรองแชมป์เก่านะบิ๊กแมตช์มาเจอกันการท่าเรือ ASM นะครับเล่นในบ้านเจอกับห้องเย็นท่าข้ามอุตส่าห์ยิงนำไปก่อนนะการท่าเรือแต่ว่าห้องเย็นท่าข้ามยิงมา2ประตูรวดเลยตอนนี้ห้องเย็นท่าข้ามแชมป์เก่านำการท่าเรืออยู่ 2-1 นะครับฟุตซอลนะครับส่วนโปรแกรมวันพรุ่งนี้แล้วก็วันนี้ที่เหลือเนี่ยจะแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของงานวิ่งนะหลังจากที่วันนี้พูดถึงงานวิ่งของ9ท้าใจสส10กิโลเมตรแล้วนะครับสมัครกันได้นะครับวิ่งกันที่กรุงเทพมหานครนะผ่านแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงเทพมหานครแต่ว่าวันนี้วิ่งเช่นเดียวกันนะครับเราขึ้นต้องบอกว่าขึ้นไปทางอีสานนะขึ้นไปทางอีสานนะครับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพรอดสสสนะครับนะจัดมุกดาหารโมเดลครับเมืองต้นแบบสุขภาพดีเซฟตี้สูงสารพลังร่วมภาคีทุกระดับนะทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมไอคอนิกรันเฟสติวัลนะครับปีที่2งานแนวคิดรันมุกดาหารนะครับเคลื่อนมุกดาหารนะดันต่อเนื่องเป็นแคมเปญรณรงค์ป้องกันโรคกลุ่มโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDS นะครับปรับพฤติกรรมบริโภคลดหวานมันเค็มไปพร้อมกันกับการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยสู่ชุมชนและเชื่อมโยงกิจกรรมทางกายหลากมิตินะไร้รอยต่อ2วันเต็มๆครับมีการเต้นมีโยคะมีรำจัดตลาดนัดเวิร์กช็อปอาหารเมนูสร้างสรรค์นะครับแล้วก็มีการจัดกิจกรรมแนวคิดแนววิ่งแวะชุมชนเมืองฮะทางด้านของสโลว์รันเรลลี่นะระยะทาง3กิโลนะครับแล้วก็ยกระดับเส้นทางเศรษฐกิจท่องเที่ยวสีเขียวนะครับ2วันนะครับวันนี้เริ่มแต่วันแรกนะที่ในกลางเมืองมุกดาหารนะครับพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยที่หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารหลังเก่านะครับจังหวัดมุกดาหารคุณไกรเอี่ยมจุฬารองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในการแถลงข่าวจัดกิจกรรมไอคอนขออภัยนะไอคอนิกรันเฟสไทยแลนด์ซีรีส์2026รันมุกดาหารขับเคลื่อนมุกดาหารเชื่อมโยงกิจกรรมทางกายหลักมิติแบบไร้รอยต่อ2วันนะครับ9ถึง10พฤษภาคมนะครับโดยมีทางด้านของดร.ไพโรจน์ เสาน่วมรองผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพรอดสสสนะครับร่วมกับผู้บริหารผู้แทนหน่วยงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะร่วมกันนะครับซึ่งสสร่วมกับจังหวัดมุกดาหารนะจัดกิจกรรมไอคอนิกรันเฟสไทยแลนด์ซีรีส์2026รันมุกดาหารนะครับเคลื่อนมุกดาหารชูนโยบายชูนโยบายมุกดาหารโมเดลเป็นเมืองต้นแบบสุขภาพดีเซฟตี้นะแล้วก็กิจกรรมทางกายหลากมิตินะครับแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจเมืองและชุมชนโดยขับเคลื่อนสุขภาพของประชาชนควบคู่กับการพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจชุมชนมุ่งเน้นให้จังหวัดมุกดาหารเป็นเมืองสุขภาพอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็การใช้เรื่องของกีฬานะเรื่องของการวิ่งนะฮะในการพัฒนานะครับการวิ่งการพัฒนานะครับเป็นกลไกนะเป็นเรื่องของการวิ่งเป็นเทศกาลการกีฬาเทศกาลเรื่องของสุขภาพนะครับสะท้อนอัตลักษณ์ด้านสิ่งแวดล้อมด้านศักยภาพของจังหวัดมุกดาหารนะครับวันนี้ก็จัดกิจกรรมนะครับในเรื่องของวันนี้วันแรกวันที่9และที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีการจัดกิจกรรมRed Pack Collection นะครับลงทะเบียนรับหมายเลขแล้วก็เสื้อ Slow Run Passport นะสำหรับนักวิ่งเพื่อเตรียมตัวเข้าร่วม Active Dance Contest นะครับโดยเยาวชนท้องถิ่นนะเวทีการประกวดต้นแบบเยาวชนในจังหวัดมุกดาหารและก็พื้นที่ใกล้เคียงก็เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพด้านศิลปะการเต้นเฮลตี้เวิร์กช็อปจัดนัดชุมชนแล้วก็จัดนัดชุมชนสีเขียวชุมชนนำร่องนะชวนผู้เข้าร่วมมาเรียนรู้ดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเวิร์กช็อปจากผู้ประกอบการท้องถิ่นสนับสนุนสินค้าและวัตถุดิบชุมชนสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อสุขภาพและเศรษฐกิจท้องถิ่นของมุกดาหารนะครับกิจกรรมดีๆนะครับนะกิจกรรมดีๆมีกิจกรรมมากมายอยากให้ชาวมุกดาหารไปร่วมกันนะวันนี้วันแรกแล้วนะวันพรุ่งนี้ก็มีกิจกรรมนะฮะวิ่งแวะชมเมืองวิ่งแบบสโลว์รันเรลลี่นะระยะทาง8กิโลนะครับ โอตากจากชวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารหลังเก่านะแล้วก็ผ่านเส้นทางที่เป็นเอกลักษณ์ของมุกดาหารนะพวกนี้เช็คพอยต์ตามจุดชุมชน11ชุมชนเห็นแล้วบรรยากาศน่าสนใจอยากจะไปเที่ยวนะมีตลาดริมโขงด้วยนะมุกดาหารเนี่ยนะครับเชิญชวนพี่น้องชาวมุกดาหารและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับไปร่วมกันนะครับมีการเซลฟี่ถ่ายรูปแล้วก็แซมผ่านพาสปอร์ตผ่านด่านต่างๆผ่านจุดแลนด์มาร์คต่างๆนะครับ11จุดนี่ใครผ่านครบ11จุดมีของรางวัลด้วยนะแล้วก็มีของกินของมุกดาหารขึ้นชื่อนะนะฮะก็มีเรื่องของค่าสมัครอะไรต่างๆนะไปร่วมกันได้นะครับไม่แพงนะแล้วก็มีเรื่องของเสื้อเสื้อเล็กด้วยของเสื้อเล็กด้วยนะครับก็ฝากพี่น้องชาวมุกดาหารนะไปร่วมกันนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับจากนั้นนะครับไปดูเรื่องของกีฬานะครับเรื่องของทีมฟุตบอลของเราเนี่ยตอนนี้ซ้อมอย่างเต็มที่นะทีมฟุตบอลของU17 ปีหญิงของเราซ้อมอย่างเต็มที่เราจะเจอกับเกาหลีเหนือต้องบอกว่านาทีนี้สู้เต็มที่แหละฮะเกาหลีเหนือเนี่ยสู้เต็มที่จริงๆนะสู้เต็มที่จริงๆพรุ่งนี้วันที่11พฤษภาคมไม่ใช่พรุ่งนี้สิวันจันทร์นะฮะเจอเกาหลีเหนือนะครับในเวลาของไทยก็คือ 18:30 นที่ซูโจสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมสนาม1นะครับก็ถ่ายทอดสดทาง BG Sport แล้วก็ AFC Asian Cup นะครับเชียร์นะฟุตบอลสาวไทยชนะอีกครั้งนึงฮะจะได้ไปฟุตบอลหญิงอายุ17ปีนะจริงแชมป์โลกนะขอให้เราได้ลุ้นกันนะฮะแม้ว่าเจอเกาหลีเหนือก็ถือว่าเป็นพี่ยักษ์แหละพี่ยักษ์ใหญ่ของเอเชียเกาหลีเหนือเกาหลีใต้จีนญี่ปุ่นยังมีออสเตรเลียโผล่มาอีกนะลำพังในอาเซียนยังมีเวียดนามพม่าที่เป็นคู่แข่งนะเป็นหนามอยู่ข้างๆที่คอยทิ่มแทงนะครับแต่ว่าเจอเกาหลีเหนือเราก็สู้ครับนะนักกีฬาของเรานะหัวใจเด็ดเดี่ยวด้วยนะหัวใจเด็ดเดี่ยวแข็งแกร่งอยู่แล้วเชียร์กันนะครับในการเจอกับเกาหลีเหนือนะวันที่11พฤษภาคมนะครับฟุตบอลหญิงอายุ17ปีนะครับส่วนเรื่องของฟุตซอลนะสหพันธ์ฟุตสหพันธ์ฟุตบอลแห่งแต่การฟุตบอลนานาชาติว่าฟีฟ่านะประกาศว่าไทยเนี่ยอยู่ที่11นะฟุตซอลชายนะครับส่วนฟุตซอลหญิงเนี่ยขยับขึ้นมาอยู่ที่7ของโลกนะนะครับก็ฟุตซอลหญิงขยับขึ้นมาอยู่อันดับ7ของโลกนะแล้วก็อันดับที่2ของเอเชียแต่ว่าแหมเวลาเล่นจริงก็เราคือแหมเราก็เห็นว่าฟุตซอลของเราก็ไม่ได้ห่างจากฟุตซอลที่อันดับต่ำกว่านะแต่ว่าเรามีผลงานต่อเนื่องนะนะเราจะคว้าแชมป์เอเชียนมาแล้วนะวันนี้แชมป์เอเชียนมาแล้วนะครับฟุตบอลหญิงของเรานะครับส่วนฟุตบอลชายทีมอายุไม่เกิน19ปีท่านจะแข่งขัน19ปีชิงแชมป์ระดับเอเชียนะครับซึ่งเราอยู่ร่วมสายกับมาเลเซียสิงคโปร์และบรูไนนะครับแต่ว่าแข่งในวันที่2มิถุนายนนู่นนะฮะ2มิถุนายน5มิถุนายน8มิถุนายนนะใกล้ๆจะมารายงานให้ทราบสำหรับฟุตบอลนะครับส่วนบูโน่เฟร์นันนะของแมนยูได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของสมาคมผู้สื่อข่าวฟุตบอลอังกฤษนะครับฤดูกาลนี้นะครับนักเตะวัย31ปีนะเป็นกำลังหลักของแมนยูเลยอาซิสไปแล้ว19ครั้งนะถ้าเกิดทำได้อีก2แอซิสเนี่ยโอ้โหหรืออีก3นัดเนี่ยนะจะเป็นนักเตะที่อาซิสมากที่สุดตอนหนึ่งฤดูกาลของพรีเมียร์ลีกนะครับยินดีด้วยกับบูโน่เฟร์นันนะตอนนี้อยู่ที่3อยู่นะครับเป็นคนแรกของแมนยูนะที่ได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมนะครับในรอบ6ปีนะครับทางด้านของบูโน่เฟร์นันนะครับส่วนฟุตบอลในสุดสัปดาห์นี้นะฟุตปัตตานีชัยนาทบอกไปแล้วนะหนองบัวเจอกับโปลิเทโรไปแล้วนะฟุตซอลนะครับกำลังแข่งขันก็อยู่แบงคอก FC เจอกับเกษมบัณฑิต FC นะครับการท่าเรือตามหลังห้องเย็นท่าข้ามอยู่1-2นะครับแล้วก็คู่20:30 นเนี่ยธรรมศาสตร์สเตเลียนเจอนครปฐมคริสเตียนยูไนเต็ดนะครับส่วนวันอาทิตย์นนทบุรีฟุตซอลคลับเจอกับนครราชสีมาเจ็ดเอทีทรัคนะครับบลูเวฟชลบุรีนะอดีตแชมป์11สมัยเจอกับสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็บิ๊กแมตช์ด้ามขวานครับเพิร์ลเจอกับภูเก็ตนะครับรอติดตามกันนะครับพรีเมียร์ลีกของอังกฤษลิเวอร์พูลกับเชลซียัง1-1นะครับแต่ว่าคู่21นาฬิกาเนี่ยฟูลแลมเจอบอร์นมัธไบตันเจอวูลฟ์แฮมป์ตันเซนเดอร์แลนด์เจอแมนยูนะครับจะฉลองรางวัลของบูโน่เฟร์นันหรือไม่นะครับคืนนี้แมนยูบุกไปเยือนซันเดอร์แลนด์ครับที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ยังมีโอกาสที่จะลุ้นแชมป์นะเปิดบ้านค่ำคืนนี้ต้องชนะเบนฟอร์ดให้ได้นะครับนะกาโชเซเรียได้แชมป์ไปแล้วนะกาญารีเจอกับอูดิเนเซ่นะครับไม่มีผลแล้วครับอินเตอร์มิลานเจอกับลาซิโอได้แชมป์ไปแล้วอ่ะอินเตอร์มิลานแชมป์ฤดูกาลนี้นะครับยูเวนตุสบุกไปเยือนเลสเช่ครับจะมีความหวังนะยูเวนตุสเอาที่2แล้วก็ที่3นะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีลาลิก้าสเปนนะครับบุนเดสลีก้าเยอรมันก็แชมป์เก่าเยอรมันนะบาเยิร์นมิวนิกเปลี่ยนวบวกนะครับรอติดตามกันนะครับแล้วก็มีฟุตบอล ไทยลีกนะวันอาทิตย์เนี่ยพลังการเจอราชบุรีอยุธยาเจอการท่าเรือบีจีปทุมเจอประจวบชลบุรีเจอนครราชสีมาบุรีรัมย์เจอลำพูนนะครับระยองเจอแบงคอกเชียงรายเจออุทัยธานีสุโขทัยเจอเมืองทองเนี่ยคู่เอกที่ผมบอกนะครับสุโขทัยเจอเมืองทองนะครับนะพรีเมียร์ลีกของวันอาทิตย์ก็จะมีอาร์เซนอลบุกไปเยือนเวสต์แฮมนะครับก็น่าสนใจอีกคู่หนึ่งเหมือนกันนะครับอาร์เซนอลก็ต้องบุกไปชนะนะครับถึงจะได้แชมป์จะได้อยู่ในกำมือของตัวเองนะครับรวมถึงเกาโชซีอาในวันอาทิตย์ด้วยนะครับเนี่ยครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะครับก็นี่คือว่ารวมกีฬาในวันนี้นะครับขอบคุณผู้ฟังที่ตามรับฟังนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาผมณัฐนนท์ชูเมืองลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลจะคุมเข้มการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชบัญญัติเงินกู้ทุกขั้นตอนให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนธนาคารแห่งประเทศไทยเร่งแก้ปัญหาหนี้ควบคู่กับการเสริมสภาพคล่อง SME เพื่อสร้างฐานที่แข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทยรองรับความผันผวนรอบด้านอัญชิสาฉันทะและทัศพรนาคหล่อคว้าแชมป์ประเภทหญิงคู่จากการแข่งขันเทนนิส W15 ITF Women World Tennis Tour ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ประสบกรณิกรยังคงพร้อมใจเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
2: บรรยากาศณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันนี้ยังคงมีประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรวมถึงคณะบุคคลทยอยเดินทางเข้าถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตลอดพระชนชีพที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกนิกรทั้งด้านการส่งเสริมศิลปาชีพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วทุกภูมิภาคโดยนางสาวพรมพรพรมสุพรรณพามารดาวัย75ปีเดินทางมาจากจังหวัดสกลนครเพื่อร่วมถวายบังคมพระบรมศพและแสดงความจงรักภักดีเปิดเผยความประทับใจต่อโครงการศิลปาชีพทำให้ตระหนักถึงคุณค่าของผ้าไทยและตั้งใจสืบสานพระราชปณิธานด้วยการสวมใส่ผ้าพื้นเมืองเพื่อร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
3: วันนี้ตั้งใจพาคุณแม่มาเพราะว่าตั้งใจที่จะมากราบพระบรมศพท่านก็คือตั้งแต่ที่อยู่ที่จังหวัดสกลนครนะคะมันมีโครงการของศูนย์ศิลปาชีพบางไทรของสกลนครแล้วก็ได้มีโอกาสสมัยเรียนนะคะได้เข้าไปดูโครงการต่างๆของสมเด็จพระพันปีนะคะก็มีความแบบซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในเรื่องของพวกงาน

0: เรื่อยๆค่ะแล้วก็ตั้งใจมากว่าจะต้องมาถวายพระเพลิงด้วยค่ะ
1: ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังหน่วยงานภาครัฐและจิตอาสายังคงปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ตั้งแต่จุดคัดกรองบริเวณท้องสนามหลวงจุดพักคอยอาหารและน้ำดื่มพระราชทานตลอดจนบริการทางการแพทย์เพื่อให้การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาทั้งนี้จุดคัดกรองจะปิดเวลา19นาฬิกาพร้อมขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายสุภาพไว้ทุกนิตยาคุณสิมรายงาน
2: นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลจะคุมเข้มการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชบัญญัติกู้เงินทุกขั้นตอนให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ.หรือพรก.กู้เงินที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วยืนยันว่ารัฐบาลจะดำเนินการใช้งบประมาณอย่างรอบคอบและเข้มงวดโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนโดยจะร่วมกับนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีทุกฝ่ายที่กำกับดูแลงบประมาณโดยตรงกำกับการใช้จ่ายอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เม็ดเงินจากพรก.กู้เงินถูกส่งตรงไปถึงพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงโดยจะไม่มีโครงการหรือกลไกใดเข้ามาเป็นตัวกลางจนกระทบต่อการเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งด้านค่าครองชีพปากท้องและคุณภาพชีวิตพร้อมย้ำว่ารัฐบาลมุ่งหวังให้มาตรการดังกล่าวสามารถบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทั่วประเทศเมื่อถูกถามถึงกรณีที่มีการยื่นฟ้องต่อศาลซึ่งอาจส่งผลทำให้โครงการที่ใช้งบนี้สะดุดหรือไม่นายกรัฐมนตรีระบุว่าพระราชกำหนดฉบับนี้ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วดังนั้นนับจากนี้ทุกอย่างถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้รับสนองพระบรมราชโองการเชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีและยืนยันว่าจะไม่มีการรั่วไหลของงบประมาณแม้แต่สตางค์เดียว
3: ตอนนี้ได้มีการโปรดเกล้าลงมาแล้วแล้วก็คาดว่าภายในวันนี้ก็จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพราะนั้นจากนี้ไปทุกอย่างอยู่ในความรับผิดชอบของผมครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าพระราชกำหนดนี้ลงมาแล้วผู้รับสนองพระบรมราชโองการคือนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นจากนี้ไปผมต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบนะครับจะดีจะร้ายจะได้ผลไม่ได้ผลผมต้องเป็นผู้รับผิดชอบก็หวังว่าทุกอย่างจะออกมาในแนวทางที่ดีมีประโยชน์เกิดคุณประโยชน์นะครับแล้วก็รับรองได้อย่างเดียวว่าไม่มีรั่วไหลแม้แต่สตางค์ใดเดียว
2: ธนาคารแห่งประเทศไทยเร่งแก้ปัญหาหนี้ควบคู่กับการเสริมสภาพคล่อง SME เพื่อสร้างฐานที่แข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวรองรับความผันผวนรอบด้าน
4: นางสาวชยวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงภาพรวมเศรษฐกิจไทยที่กำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนสูงจากปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลต่อราคาพลังงานและเงินเฟ้อโดยเฉพาะการปรับเพิ่มของภาษีนำเข้าหรือทาริฟของสหรัฐและสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบและความผันผวนไปทั่วโลกต่อตลาดเงินและตลาดทุนโดยเฉพาะราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นซึ่งกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตและค่าครองชีพของประชาชนแม้ประเทศไทยจะเป็นหนึ่งในประเทศที่เผชิญมรสุมเศรษฐกิจแต่ยังมองเห็นสัญญาณบวกจากบางภาคส่วนเช่นการท่องเที่ยวการส่งออกยังคงเติบโตได้ดีในกลุ่มสินค้าเทคโนโลยีธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเน้นย้ำความสำคัญของการสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเพื่อให้ประเทศสามารถล้มแล้วลุกขึ้นใหม่ได้โดยเร็วโดยหัวใจสำคัญคือการเร่งแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างประกอบด้วยการแก้ปัญหาหนี้สินธปท.ให้ความสำคัญสูงสุดกับการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาหนี้รวมถึงภาระหนี้ของครัวเรือนเพื่อลดภาระให้ประชาชนในยามที่รายได้โตไม่ทันรายจ่าย

0: ใหญ่การเสริมสภาพคล่อง SME โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยและร้านโชห่วยที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนที่สูงขึ้นและกำลังซื้อที่ลดลงเพื่อให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้
1: เป็นสิ่งที่ทำไมแบงก์ชาติพยายามจะช่วยแก้ในสิ่งที่ตัวเองเกี่ยวข้องก็เรื่องของหนี้เรื่องของสภาพคล่องให้มันแข็งแรงขึ้นในส่วนของภาคการเงินเราก็เลยเน้นเรื่องของการแก้หนี้แล้วก็เรื่องของการให้สภาพคล่องให้กับ SME เพราะเรารู้ว่าในช่วงนี้ SME โดยเฉพาะ SME ย่อยๆอ่ะร้านโชห่วยหรือคนที่แบบเปิดแผงขายอ่ะเดือดร้อนทรมานมากต้นทุนก็สูงคนก็ไม่มาซื้อของเพราะฉะนั้นอันเนี้ยสภาพคล่องที่เราพอจะช่วยได้หรือเรื่องหนี้เสียที่เขาอาจจะมีถ้าเกิดว่าสามารถบรรเทาไปก็จะช่วยอันนี้เป็นส่วนที่เป็นภาพรวม
0: ทั้งนี้โฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวทิ้งท้ายว่าแม้วิกฤตครั้งนี้จะดูเจ็บซึมและยาวนานกว่าช่วงโควิด-19เนื่องจากเป็นการเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนถึง4ครั้งในช่วง6ปีที่ผ่านมาแต่การมีฐานที่แน่นจากการแก้ปัญหาหนี้และสภาพคล่องจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้อย่างมั่นคงในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
2: กรมการศาสนาจัดอบรมพัฒนาทักษะการผลิตสื่อคุณธรรมแก่เยาวชนทั่วประเทศและผลักดันสู่อินฟลูเอนเซอร์มืออาชีพเพื่อถ่ายทอดหลักคุณธรรมและมรดกวัฒนธรรมของชาติในยุคดิจิทัล
3: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมกล่าวในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านการผลิตสื่อส่งเสริมคุณธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนภายใต้กิจกรรมการประกวดการผลิตสื่อคุณธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนหัวข้อชุมชนคุณธรรมบ้านฉันที่เมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการว่าโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สร้างค่านิยมเชิงบวกสู่สังคมคุณธรรมมุ่งเสริมศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่ให้เป็นนักสื่อสารที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวความดีจากชุมชนสู่สังคมภายใต้แนวคิดมอร์เรลเน็กเจนโมเดลสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมตามหลักคุณธรรม5ประการได้แก่ความพอเพียงความมีวินัยความสุจริตจิตอาสาและความกตัญญูโดยมีเยาวชนจากทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการมากถึง272ทีมโดยคัดเลือก15ทีมรวม100คนเข้ารับการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารมวลชนและนักผลิตคอนเทนต์ที่มีชื่อเสียงและใช้เมืองโบราณสมุทรปราการเป็นสถานที่ถ่ายทำนำเสนอหลักคุณธรรมและวิถีชุมชนของแต่ละท้องถิ่นในมุมมองของเยาวชนอย่างหลากหลายสามารถพัฒนาไปสู่ทักษะอาชีพด้านสื่อดิจิทัลในอนาคตสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพบนพื้นฐานของคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมมาริชโยรายงาน
2: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดให้มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายพร้อมหารือภาคประชาชนวางกรอบการทำงานให้รอบคอบ
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงการขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดภายหลังการหารือกับคณะกรรมาธิการร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดภาคประชาชนว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและจะผลักดันกฎหมายฉบับนี้ให้ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมย้ำว่าการจัดทำพระราชบัญญัติอากาศสะอาดต้องคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนทุกกลุ่มทางด้านการดำรงชีวิตอาชีพเกษตรกรผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรมทั้งนี้ได้ฝากข้อห่วงใยให้ทุกฝ่ายร่วมกันปรับปรุงรายละเอียดของร่างกฎหมายลดข้อกังวลและความเห็นที่แตกต่างเพื่อหาจุดสมดุลที่ทุกฝ่ายยอมรับได้และทำให้กฎหมายสามารถบังคับใช้ได้จริงโดยไม่สร้างภาระเกินความจำเป็นต่อประชาชนสำหรับภาพรวมการพูดคุยเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และเปิดกว้างซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของทุกฝ่ายที่ต้องการเห็นกฎหมายอากาศสะอาดที่มีประสิทธิภาพเป็นธรรมเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมของประเทศในระยะยาวขณะที่ตัวแทนภาคประชาชนได้กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยืนยันผลักดันร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดให้กลับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาอีกครั้งเพื่อเดินหน้าสู่การแก้ปัญหามลพิษทางอากาศอย่างเป็นรูปธรรมปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับจังหวัดเชียงรายเตรียมพร้อมรับมือพายุฝนที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอแม่สายป้องกันซ้ำรอยเหตุอุทกภัยดินโคลนถล่มเมื่อปี2567
5: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมรับมือพายุฤดูร้อนที่อาจส่งผลให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในระยะนี้เนื่องจากจังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีความเสี่ยงต่อสถานการณ์โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอแม่สายซึ่งเคยได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงช่วงปี2567สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเขตเศรษฐกิจชายแดนโครงสร้างพื้นฐานและแนวผนังป้องกันตลิ่งเดิมโดยระดมเครื่องจักรและกำลังพลขุดลอกลำน้ำและตักเศษสวาดที่ติดค้างบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่1รวมทั้งกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำเภอทุกแห่งปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุและประชาสัมพันธ์การแจ้งเตือนประชาชนในทุกช่องทางอย่างทั่วถึงและทันท่วงทีหากคาดว่าจะเกิดสถานการณ์จนอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอพยพประชาชนไปยังจุดปลอดภัยหรือศูนย์พักพิงชั่วคราวทันทีสำหรับแนวผนังกั้นน้ำแบบชั่วคราวกึ่งถาวรป้องกันแม่น้ำสายล้นตลิ่งบางจุดที่มีความเสี่ยงต่อการชำรุดหากเกิดน้ำหลากหรือปริมาณน้ำในแม่น้ำสายสูงขึ้นฉับพลันจังหวัดเชียงรายได้บริหารรับมือก่อนเข้าสู่ห้วงฤดูฝนแล้วทั้งระยะเร่งด่วนที่มีการสำรวจและซ่อมแซมผนังกั้นน้ำคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนนี้ส่วนระยะสั้นจังหวัดเชียงรายได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อดำเนินโครงการรื้อถอนอาคารกีดขวางลำน้ำสายซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการขณะที่ระยะกลางและระยะยาวกรมโยธาธิการและผังเมืองมีแผนก่อสร้างคันกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปรับปรุงภูมิทัศน์ทางน้ำหลากและก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงระบบระบายน้ำหลักปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาสำรวจออกแบบเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจุฑามาตรรักษาพันธุ์รายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อร่วมพิธีวันสถาปนากองพันทหารราบที่4ครบรอบ48ปีพร้อมมอบทุนช่วยเหลือกำลังพลที่เสียชีวิตและทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
6: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเป็นประธานในพิธีวันสถาปนากองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่23ครบรอบ48ปีพร้อมเป็นประธานในพิธีมอบทุนช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตและทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามรวมถึงมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการจำนวน232ทุนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวและส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่บุตรกำลังพลโดยในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่ารู้สึกดีใจอย่างยิ่งที่ได้กลับมาร่วมวันสถาปนาของหน่วยที่เคยเติบโตและใช้ชีวิตรับราชการร่วมกับเพื่อนร่วมรบจำนวนมากพร้อมยกย่องอดีตผู้บังคับบัญชาโดยเฉพาะพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีซึ่งถือเป็นต้นแบบสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่กองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่23ถือเป็นหน่วยรบหลักของกองทัพภาคที่2ที่พร้อมปฏิบัติภารกิจในทุกพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะภารกิจดูแลพื้นที่สำคัญและสมรภูมิหลักที่ผ่านมาและชื่นชมหน่วยที่ยังคงยึดมั่นในการดูแลกำลังพลและครอบครัวทางด้านสวัสดิการและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องซึ่งกองทัพบกพร้อมดูแลอย่างเต็มกำลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าในโอกาสครบรอบ48ปีกองพันทหารราบที่4เปรียบเสมือนคนที่เข้าสู่วัยกลางคนต้องแบกรับภาระและความรับผิดชอบทั้งต่อครอบครัวและสังคมดังนั้นกำลังพลทุกนายต้องร่วมกันพัฒนาหน่วยให้มั่นคงเข้มแข็งและพร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
10: ขณะนี้เวลา 20:18 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระหว่างการเดินทางเยือนกรุงโรมเมืองหลวงของอิตาลีอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐยังคงคาดหวังการตอบรับจากอิหร่านเกี่ยวกับข้อเสนอสำหรับข้อตกลงหยุดยิงเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อให้สามารถเริ่มกระบวนการเจรจาอย่างจริงจังขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุสและหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านเพื่อตอบโต้ที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC โจมตีเรือพิฆาตติดอาวุธของสหรัฐในฐานทัพเรือสหรัฐสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอีวานรามดานีหัวหน้าหน่วยกู้ภัยท้องถิ่นของอินโดนีเซียในวันนี้ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยกว่า100นายรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารของอินโดนีเซียพร้อมด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนกู้ภัยเริ่มกลับมาปฏิบัติการค้นหากู้ร่างผู้เสียชีวิต3รายโดยในจำนวนนี้เป็นชาวสิงคโปร์2รายชาวอินโดนีเซีย1รายจากเหตุการณ์ภูเขาไฟดูโคโนบนเกาะเฮามาฮิในจังหวัดมาลูกูเหนือปะทุขึ้นอย่างรุนแรงโดยพ่นเท่าฐานขึ้นไปบนท้องฟ้าสูงถึง10กิโลเมตรเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นทั้งนี้ภูเขาไฟหลายลูกในอินโดนีเซียตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกขณะที่ภูเขาไฟดูโกโนถือเป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่ยังคงคลุกรุ่นอยู่และมีความรุนแรงอยู่ในระดับที่2จากความรุนแรงทั้งหมด4ระดับนับตั้งแต่ปี2551สถาบันความมั่นคงทางสุขภาพแห่งชาติของญี่ปุ่นหรือJISS เปิดเผยว่าญี่ปุ่นพบผู้ป่วยโรคหัดเพิ่มเป็นอย่างน้อย68รายตลอดทั้งสัปดาห์จนถึงวันที่26เมษายนที่ผ่านมาส่งผลให้ในปีนี้ญี่ปุ่นพบผู้ป่วยโรคหัดสะสมอยู่ที่436รายซึ่งสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอายุ20ปีขึ้นไปและไม่ได้รับการฉีดวัคซีนตามกำหนดจำนวน2เข็ม JISHกล่าวเพิ่มเติมว่าโรคหัดถือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งผู้ที่ไม่มีภูมิคุ้มกันร้อยละ90ขึ้นไปมีโอกาสติดเชื้อผ่านการสัมผัสอย่างใกล้ชิดโดยมีอาการเป็นไข้ไอผื่นคันซึ่งหากมีภาวะแทรกซ้อนอาจส่งผลให้เสียชีวิตพร้อมขอให้ผู้มีอาการดังกล่าวเข้ารับการรักษาโดยทันทีและเน้นย้ำว่าการฉีดวัคซีนจำนวน2เข็มยังคงเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการติดเชื้อและลดอาการป่วยรุนแรงต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขัน FIM Asia Road Racing Championship 2026สนามที่2ณสนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์รุ่นเอเชียโปรดักชั่น 250cc เรส 1ปัญจรุตจิตวิรุฒชัดจาก Honda Racing Thailand ที่ลงสนามในฐานะนักแข่งฟูลซีซั่นเป็นครั้งแรกออกสตาร์ทจากกริดที่4ก่อนจะรักษาระดับความเร็วคว้าอันดับ3ในสนามบ้านเกิดได้สำเร็จก่อนจะเตรียมพร้อมไปชิงชนะเลิศเรสที่2ต่อเนื่องในวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมนี้เวลา 14:10 นที่สนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M25 รายการ ITF Men World Tennis Tour และเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการITF Women World Tennis Tour ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมประเภทหญิงคู่อัญชิสาฉันทะและทัศพรนาคหล่อสองสาวไทยคู่มือวางอันดับ3เอาชนะอิมฮีแรและคิมอึนแฉคู่ชาวเกาหลีใต้ไปได้2เซตรวด6-2และ6-1คว้าแชมป์หญิงคู่ได้สำเร็จด้านประเภทชายคู่กสิดิษฐ์สำเร็จและภวิษฐ์สอนหลักทรัพย์2นักหวดหนุ่มไทยพ่ายให้แก่เจสซี่เดลานี่จากออสเตรเลียและยามาโตะซูเอโอกะจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ2ของรายการไปอย่างน่าเสียดาย1-2เซต5-7 6-3และซูเปอร์ไทเบรก7-10จบที่รองแชมป์ของรายการขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชาญเดชนักหวดสาวขอนแก่นเอาชนะเอริกะเซมะจากญี่ปุ่นได้2เซตรวด6-4และ6-3และจะเข้าไปชิงชนะเลิศกับหลิวหยูฮั่นจากจีนต่อไปการแข่งขันกอล์ฟหญิง LPGA ทัวร์รายการมิซูโฮอเมริกันโอเพ่นณสนาม Liberty National Golf Club ประเทศสหรัฐอเมริกา โรจีโน่มืออันดับ2ของโลกและเจ้าของตำแหน่งแชมป์เก่ารายการนี้ยังคงรักษามาตรฐานระดับเวิลด์คลาสโดยในรอบที่2โชว์ฟอร์มเก็บเพิ่มอีก3อันเดอร์พาร์69ทำผลงานรวม2วันอยู่ที่8อันเดอร์พาร์136ขึ้นนำเดี่ยวทันทีโดยมีเจเนฟเฟอร์คูปโชจากสหรัฐตามมาในอันดับ2ที่สกอร์รวม5อันเดอร์พาร์ส่วนอีกหนึ่งสาวไทยที่ฟอร์มฮอตไม่แพ้กันคือโปรเปียโนอภิชยายุบลที่ทำเพิ่ม4อันเดอร์ในรอบนี้ขยับขึ้นมารั้งอันดับ5ร่วมได้อย่างยอดเยี่ยมนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนครับโดยระบุว่าทางฟีฟ่ามีแผนจะจัดขึ้นในเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้เบื้องต้นจะมีการแข่งขันทั้งหมด4นัดแต่ทางสมาคมยังไม่ได้รับหนังสืออย่างเป็นทางการจากฟีฟ่าเกี่ยวกับรูปแบบการแข่งขันที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามเบื้องต้นจะแบ่งเป็น2ดิวิชันโดยดิวิชัน1อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพและดิวิชัน2ฮ่องกงจะเป็นเจ้าภาพส่วนความเป็นไปได้ที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพดิวิชั่น1นั้นยังต้องรอพิจารณาในภาพรวมให้รอบครอบก่อน
12: เบื้องต้นเนี่ยในช่วงเดือนนั้นนะครับจะมีการแข่งขันทั้งหมด4นัดนะครับส่วนที่ออกมาเป็นข่าวเรื่องรูปแบบการแข่งขันเนี่ยณตอนนี้เนี่ยทางสมาคมเนี่ยก็ยังไม่ได้รับหนังสือทางการหรือทางฟีฟ่านะครับแต่ก็มีการพูดคุยกันด้วยวาจาที่แวนคูเวอร์ที่ไปประชุมฟีฟ่าของเกมที่ผ่านมาครับซึ่งเร็วๆนี้ทางฟีฟ่าก็น่าจะส่งข้อมูลรายละเอียดมาให้เพราะว่าตอนนี้ก็ที่ทราบว่าจะมีแบ่งเป็น2ดิวิชั่นครับซึ่งตอนนี้ที่ดิวิชั่น1เนี่ยก็มีที่ตามข่าวคือมีอินโดที่จะเป็นเจ้าภาพกลุ่ม1แล้วก็จะมีอีกกลุ่ม1ที่กำลังรอคอนเฟิร์มอยู่ว่าจะเป็นประเทศไหนที่เป็นเจ้าภาพส่วนดิวิชั่น2เนี่ยก็จะเป็นทีมฮ่องกงครับตรงนี้เราต้องรอดูรายละเอียดของทางฟีฟ่าครับว่ารายละเอียดในการเข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆจะมีอะไรบ้างซึ่งตอนนี้ยังไม่มีแจ้งเป็นทางการมีแค่มีเรื่องของการพูดคุยเรื่องรูปแบบฟอร์แมตการแข่งขันที่แวนคูเวอร์แค่นั้นเองครับ
11: ทางนี้เลขาธิการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยยังได้เปิดเผยถึงประเด็นการดึงตัวอาเดรียนสยามสคอกมานักเตะลูกครึ่งไทยสวีเดนมาร่วมชุดทีมชาติด้วยว่าทางสมาคมมีข้อมูลของนักฟุตบอลลูกครึ่งหลายคนไม่ใช่เฉพาะตัวสคอกมาเท่านั้นและยังคงมอนิเตอร์อย่างต่อเนื่องเพื่อพิจารณาผลงานของแต่ละคนหากใครทำผลงานได้ดีโค้ชก็สามารถที่จะติดต่อเรียกมาได้ซึ่งทางสมาคมก็พร้อมประสานงานกับฟีฟ่าและเร่งดำเนินการเรื่องเอกสารให้ทันทีทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเตรียมพบกับซาอุดิอาระเบีย U17ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบแบ่งกลุ่ม A นัดที่2ที่คิงอับดุลลาสปอร์ตซิตี้ในวันที่10พฤษภาคมนี้เวลาเที่ยงคืนถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport ภาณิชย์คาดนาครายงาน
13: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
10: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธี
14: เลิกพยศลดมานะละความร้อนถอนความเมาบรรเทาความหลงแล้วก็ปลงให้เป็นวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้เด่นพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังตัวอาตมาภาพเองแม้จะบวชเป็นบรรพชิตก็ตามญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมะทุกท่านก็ตามล้วนแล้วแต่เราจะต้องยืนอยู่บนความไม่เที่ยงยืนอยู่บนความที่เป็นทุกข์และยืนอยู่บนความที่เป็นของไม่ใช่ตนด้วยกันทั้งนั้นใครจะถูกหนามแหลมของกิเลสตัณหาราคะอุปาทานทิ่มแทงมากก็ถือว่ามีสติน้อยผู้ที่มีสติมากก็จะหลบหนามอันแหลมคมให้มาบาดมาเบียดเบียนบีทาผิวหนังได้มากกว่าคนที่ไม่มีสติ
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียน ในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
10: ชาติบ้านเมืองจะมีความเจริญมั่นคงได้ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลักของประเทศตลอดจนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความสำนึกตระหนักในประโยชน์ของประเทศชาติแล้วพร้อมใจกันสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นให้บังเกิดงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: เล่าเอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในช่วงค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2 ทุ่มครึ่งไปจนถึง3 ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้อ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอานวนิยายอิงพงศาวดารจีนที่ว่าด้วยเบื้องหลังของมหาสงครามถวยเทพทั้งหลายแล้วก็วิญญาณของนักรบผู้กล้าที่ตายในหน้าที่ที่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นเทวดาจีนมาพูดมาคุยให้ฟังกันเรื่องที่ว่านั้นชื่อเรื่องว่าห้องศิลป์นะครับเป็นผลงานการประพันธ์ของสีจงหลินกวีจีนคนสำคัญทีเดียวแหละนะครับก่อนที่จะได้ฟังเรื่องราวของห้องศิลป์ต่อก็คงจะขอใช้เวลาช่วงต้นนิดหนึ่งนะครับในการที่จะเชิญชวนท่านผู้ฟังว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการนะในไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดทั้งการนำเสนอการหาเรื่องมาเล่าแทรกหรือว่าท่านผู้ฟังเองมีคำถามที่คิดว่ารายการนี้น่าจะหาคำตอบให้ได้ก็ถามกันมานะครับแล้วผมจะทยอยมาพูดคุยกันในรายการตรงนี้แหละให้ฟังกันมี2 ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยกันนะครับช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีก1 ช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเรสอยู่ที่ bjwatthana นะ bj ก็บุญจับแต่ย่อมาเนี่ยครับพิมพ์ B-Boy JJ-Pan ติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย WUA TANA ส่วนแอดไซน์นั้นก็ @gmail.com นะ BJ วัฒนะ @gmail.com กันนี้เราก็ได้คุยกันแล้วนะครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าเรื่องห้องศิลป์กันเลยนะเมื่อครั้งที่แล้วนั้นคงจะต้องบอกว่าบุญไทยสือกำลังหาทิศหาทางจะหาทางหนีกันอยู่นะแต่ว่าไม่รู้ว่าทิศไหนเป็นทิศไหนนะก็ต้องบอกว่าใช้วิธีการสั่งทหารให้ขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อที่จะดูทิศกันนะคราวนี้ก็ปรากฏว่าหลังจากที่บุญไทยสือได้สั่งให้ทหารขึ้นต้นไม้สังเกตดูว่าเออทางไหนเป็นทิศเหนือตรงไหนเป็นทิศใต้นะทหารก็บอกว่าได้ยินเสียงคนตัดไม้อยู่ในป่าตรงนี้แหละนะบุญไทยสือก็เลยให้ไปถามว่าเออด่านที่ชื่อว่าแชหลิงกวนเนี่ยไปทางไหนนะบุคคลที่บุญไทยสือให้ไปถามนั้นชื่อว่าหลีจินซึ่งหลีจินเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เป็นคนตัดฟืนแต่แปลงตัวมาเป็นคนตัดฟืนแล้วก็คิดว่าครั้งเนี้ยบุญไทยสือจะถึงที่ตายอยู่แล้วคงจะได้เวลาที่ลวงไปทางเขาที่ชื่อว่าจวดเหล็กเนี่ยนะครับพอลี่จินคิดได้อย่างนั้นแล้วก็บอกว่าเนี่ยให้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะเดินทางไปประมาณสัก250 เส้นก็จะถึงตำบลหนึ่งที่ชื่อว่าแปะเฮาตุนพอถึงที่นั่นแล้วก็ให้ลงทางใหญ่ไปเข้าตรงด่านที่ชื่อว่าแซหลิงกวนได้นะครับบุญไทยสือก็สำคัญว่าจริงนะครับก็มีความยินดีทีเดียวจะไปถึงด่านแล้วก็เลยพาทหารไปตามคำที่คนตัดฟืนบอกทางเดินทางได้ประมาณสัก250 เส้นก็ถึงเขาที่ชื่อว่าจวดเหล็กเนี่ยนะบุญไทยสือเห็นหุ่นตรงจู้ยืนอยู่บนเขาก็เลยเดินเข้าไปใกล้แล้วถามบอกว่าเออท่านมาอยู่ทำไมที่เขานี้เนี่ยนะหุ่นตรงจู้ก็เลยบอกว่าอาจารย์เย็นเต็งตัวหินให้เรามาคอยเอาชีวิตท่านด้วยภูเขานี้ชื่อว่าจวดเหล็กเนี่ยท่านมาถึงที่นี่ก็จวดแล้ว จวดนั่นแปลว่าศูนย์ยังไม่อ่อนน้อมต่อเราอีกนี่ไงแล้วนะบุญไทยซื้อก็บอกว่าท่านกับเราก็มีอาจารย์ต่างคนต่างก็ได้เรียนความรู้มามากเหมือนกันท่านอย่าเพิ่งดูหมิ่นเราก่อนความรู้ของท่านดีประการใดจงทำเรามาเถอะนะพอได้ยินคำพูดอย่างนี้หุนตงจู้ได้ฟังก็ทำเป็นเดินไปที่เตรียมการเอาไว้แล้วก็ร้องเรียกบุญไทยซื้อบอกว่าท่านจะใครดูความรู้เราก็ตามมาถึงที่นี่เถอะบุญไทยซื้อก็เดินตามไปหุนตงจู้ก็ทำเป็นเกิดฤทธิ์ขึ้นมาให้มีเสียงดังเหมือนกับฟ้าร้องบังเกิดเป็นเสาทองแดง8เสายาว4ศอกมียันทั้ง8ทิศผุดขึ้นมาล้อมบุญไทยซื้อเอาไว้บุญไทยซื้อก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าความรู้เช่นนี้จะทำอะไรเราได้นะพอพูดจนนั้นเสร็จหุ่นตงจุกก็อ่านมนต์ขึ้นอ่านมนต์แล้วเสา8ต้นก็บังเกิดเป็นนาคออกมาต้นละ29ตัวแล้วก็พ่นพิษเป็นเปลวเพลิงมุนไทยซื้อก็บอกว่าความรู้ทำโดยธาตุไฟอย่างนี้โอ้ยเขารู้กันทุกคนแหละหาควรจะทำมาอวดกันไหมเราจะด่วนไปแล้วบุญไทยซื้อก็ลอยขึ้นตามเปลวเพลิงพอโดนบาดที่เหยนเต๋งโตหยินทำเอาไว้ข้างบนบาดดินก็ครอบบุญไทยซื้อตกลงมาอยู่กลางเปลวเพลิงหุ่นตงจูก็จำทำฤทธิ์เหมือนกับเสียงเหมือนฟ้าร้องเปลวเพลิงก็กล้าขึ้นเผาบุญไทยสือตายในที่นั้นแล้วก็บรรดาทหารทั้งหลายซึ่งตายในที่รบท่านผู้ฟังคงจะทราบว่าดวงจิตนั้นก็ไปอยู่ที่ห้องศีลใต้ทั้งหมดแต่บุญไทยสือนี้กตัญญูอยู่ต่อพระเจ้าติวอ่องนักครั้นตายแล้วดวงจิตก็ไปที่เมืองจิวโกไม่ไปที่ห้องศีลใต้เหมือนกับดวงวิญญาณอื่นๆนะครับขณะนั้นน่ะพระเจ้าติวอ่องนั้นเสวยสุราอยู่กับนางขันกีนะชื่อนี้คงได้ยินมานานแล้วไม่ได้กลับมาเจอนางขันกีแล้วนะครับซึ่งตอนนี้อยู่กันที่บนพระที่นั่งโลกไตนะโลกไตก็แปลว่าพระที่นั่งเย็นพอเห็นลมพัดถูกพระองค์พระเจ้าติวอ่องก็ซบลงกับโต๊ะแล้วก็ม้อยหลับไปแล้วก็ทรงพระสุบินคือฝันไปบอกว่าบุญไทยสือเนี่ยมายืนอยู่ข้างพระองค์แล้วก็ทูลว่าข้าพระองค์เนี่ยไปทำศึกเสียทีจนตายอยู่ในแดนเมืองไซกีแต่นี้ไปพระองค์ต้องตั้งอยู่ในยุติธรรมอย่าเชื่อฟังนางขันกีแล้วก็ถ้อยคำคนพาลจงเสาะหาคนที่มีสติปัญญามาช่วยตำนุบำรุงบ้านเมืองอย่าให้เสียประเพณีพระมหากษัตริย์แต่ก่อนว่าแล้วดวงจิตของบุญไทยซื้อก็ต้องไปที่ห้องศีลใต้พระเจ้าติวอ่องก็ตกพระทัยตื่นขึ้นตรัสบอกว่าประหลาดนักพอติวอ่องรำพึงขึ้นมาทางนี้นางขันกีก็ทูลถามว่าพระองค์มีเหตุประการใดพระเจ้าติวอ่องก็เล่าความฝันให้นางขันกีฟังทุกอย่างทีเดียวนางขันกีก็ทูลบอกว่าซึ่งทรงพระสุบินอย่างนี้เพราะว่าเอาพระทัยผูกพันถึงบุญไทยซื้ออยู่จะสังเกตเป็นแน่นั้นคงไม่ได้แล้วล่ะนะและบุญไทยซื้อก็มีความรู้แล้วก็มีฝีมือเข้มแข็งนักแต่บรรดาทหารซึ่งมีชื่ออยู่ในแผ่นดินข้าพระองค์เห็นว่าผู้ใดเนี่ยไม่ทำอันตรายบุญไทยสื่อได้หรอกพอพระเจ้าติวอ่องได้ฟังดังนั้นก็สิ้นวิตกถึงบุญไทยสื่อหุนตงจูคันเผาบุญไทยสื่อแล้วก็เอาเสาทองแดงไปไว้ที่เขาที่ตัวเองอยู่ฝ่ายเกียงจูแย่คันแจ้งว่าบุญไทยสื่อตายแล้วก็มีความยินดีมากแล้วก็ให้จดหมายเรียกว่าเป็นความชอบแกทหารทั้งปวงเอาไว้ทางฝ่ายซินกงป้ารู้ว่าบุญไทยสือตายที่เขาจวดเหล็กเนี้ยก็โกรธเคียงจูแย่นักก็เลยขี่เสือเที่ยวไปบนเขาใหญ่น้อยทั้ง8เขาหวังจะหาผู้วิเศษไปช่วยพระเจ้าติวอ่องแก้แค้นเคียงจูแย่ครั้นไปถึงเขาที่ชื่อว่าเหยียบเหล็งซัวพอแลเห็นคนเตี้ยคนหนึ่งวิ่งเล่นอยู่บนยอดเขาแล้วก็คนเตี้ยนั้นหน้าดำเหมือนกับหมีเลยทีเดียวสูงประมาณสัก2ศอกคืบซินกงป้าก็ถามคนเตี้ยว่าเจ้าเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยชายเตี้ยคนนั้นก็คำนับแล้วก็บอกว่าข้าชื่อว่าโทเฮงสุนแล้วก็ถามมาว่าอาจารย์มาจากไหนล่ะซินกงป้าก็เลยบอกว่าเราเนี่ย เที่ยวมาทุกเขาใหญ่น้อยทั้ง8เขาโทเหงสุนจะบอกว่าท่านถือลัทธิฝ่ายอะไรอ่ะสิงของป้าก็บอกว่าเราถือลัทธิเทพยดาโทเหงสุนก็บอกว่าลัทธิถูกกันกับอาจารย์ของข้าพเจ้าแล้วโทเหงสุนก็เรียกสิงของป้าว่าชิวเจ็กแปลว่าน้องอาจารย์สิงของป้าก็เลยถามว่าอาจารย์ของท่านชื่อว่าอะไรโทเหงสุนก็บอกว่าอาจารย์ของข้าพเจ้าเนี่ยชื่อว่ากีริวสุนสิงของป้าก็ถามบอกว่าแล้วเจ้าเรียนวิชามาได้กี่ปีแล้วเนี่ยโทเหงสุนก็บอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยเรียนมาได้ร้อยปีแล้วสิงของป้าก็สั่นศีรษะแล้วก็บอกว่าท่านเรียนวิชานี้ซึ่งจะเป็นเทพพยดานั้นไม่ได้จะได้แต่ยศถาศักดิ์ในมนุษย์โทเหงสุนก็ถามบอกว่ามียศถาศักดิ์ในมนุษย์นั้นมันดียังไงอะสินกงป้าก็บอกว่าถ้าได้เป็นขุนนางฝ่ายทหารก็จะได้ใส่เสื้อผ้ามังกรอย่างดีแล้วก็มีกงท้องหยกที่พระมหากษัตริย์พระราชทานโทเหงสุนก็ถามบอกว่าทำประการใดจึงจะได้อย่างท่านที่ว่าเนี่ยสินกงป้าก็บอกว่าถ้าจะรักทำราชการเป็นทหารในพระมหากษัตริย์แล้วเราจะให้หนังสือสำคัญไปด้วยโทเหงสุนก็ถามบอกว่าท่านจะให้เอาหนังสือไปให้ผู้ใดสิงของป้าก็บอกว่าเราจะให้ท่านเนี่ยไปหาเต็งจิวกงซึ่งเป็นนายดันซัมโซกวนถ้าเต็งจิวกงเห็นหนังสือเราแล้วท่านก็จะสมความคิดโทเหงสุนก็มีความยินดีบอกว่าท่านแน่ให้ข้าพเจ้าครั้งนี้คุณหาที่สุดไม่ได้สิงของป้าก็เลยบอกว่าท่านมาเรียนความรู้นี้ได้วิชาสิ่งใดบ้างล่ะโทเหงสุนก็บอกว่าข้าพเจ้าดำลงไปในดินแล้วก็เดินได้วันหนึ่งเป็นทาง 25,000 เส้นสิงของป้าก็เลยบอกว่าอ้าวงั้นท่านจงทำให้เราดูก่อนว่าแล้วโทเหงสุนก็ดำดินลงไปพอสมควรแล้วก็ผุดขึ้นมาคำนับสิงของป้าสิงของป้าก็มีความยินดียังเขียนหนังสือให้โทเหงสุนแล้วก็บอกว่าครูท่านเนี่ยมีเชือกวิเศษอยู่2เส้นเมื่อท่านจะไปนั้นจงลักเอาไปด้วยโทเหงสุนบอกว่าข้าพเจ้าแจ้งอยู่แล้วว่าแล้วก็กำนับลาสินกงป้าเข้าไปลักเอาเชือกกับยาวิเศษได้แล้วก็รีบไปที่ด่านซัมโซกวนสินกงป้าเห็นโทเหงสุนไปแล้วก็ขี่เสือเที่ยวต่อไปหวังจะหาผู้วิเศษให้ลงไปช่วยพระเจ้าติวอ๋องฝ่ายทหารของบุญไทยสือพอเห็นนายของตัวเองตายแล้วก็รีบมาแจ้งความแก่ฮั่นหยงซึ่งเป็นนายด่านกีจุยกวนฮั่นหยงก็แต่งหนังสือให้ม้าเร็วรีบเข้าไปที่เมืองจิวโกมุ่ยจือขุนนางผู้ใหญ่แจ้งว่าบุญไทยสือตายก็ตกใจมากก็เข้าไปเฝ้าพระเจ้าติวอ๋องพระเจ้าติวอ๋องถามว่าเราไม่ได้ให้หาท่านเข้ามาด้วยราชการสิ่งใดมุ่ยจือก็กราบทูลความซึ่งบุญไทยสือเสียทีจนกระทั่งตายที่เขาจวดเหล็กเนี้ยนั้นทุกประการพระเจ้าติวอ๋องพอทราบก็เสียพระทัยนักคิดสงสารบุญไทยสือจนน้ำพระเนตรตกจึงตรัสเล่าพระสุบินให้กับมุ่ยจือฟังแล้วก็แห่ขุนนางทั้งปวงเข้าไปเฝ้าพร้อมกันตรัสปรึกษาว่าบุญไทยสือตายแล้วผู้ใดจะตีเมืองไซกีแก้แค้นให้เราได้ขุนนางทั้งปวงยังไม่ได้กราบทูลประการใดเสียงใต้หูกิมเสงก็ทูลบอกว่าการศึกครั้งนี้เป็นการใหญ่ข้าพระองค์เห็นแต่เต็งจิวกงแห่งด่านซัมโซกวนโดยเหตุว่าเคยทำศึกชนะมาหลายครั้งแล้วก็มีสติปัญญารอบคอบควรที่จะเป็นแม่ทัพไปตีเมืองไซกีเห็นจะได้โดยสะดวกพอได้ฟังคำทูลอย่างนี้พระเจ้าติวอ๋องก็เห็นชอบก็แต่งหนังสือฉบับหนึ่งเขียนเป็นใจความว่ากีฮวดตั้งตัวเป็นเจ้าส่องสุมผู้คนแข็งเมืองไซกีครั้นบุญไทยสือยกไปปราบปรามก็เสียทีจนตัวตายเห็นว่ากีฮวดจะมีน้ำใจกำเริบยกมาทำแก่เมืองหลวงราชดรจะได้รับความเดือดร้อนให้เก่งจิวกงเร่งยกไปกำจัดกีฮวดเสียให้ได้ถ้าสำเร็จราชการแล้วเราจะให้เป็นเจ้าเมืองไซกีและจะเอาเสื้ออย่างดีกับกระบี่อาญาสิทธิ์ให้เฮงเจ๋งเอาไปพระราชทานเต็งจิวกงที่ด่านซัมโซกวนเฮงเจ๋งก็ถวายบังคมลาไปพอไปถึงประตูด่านเต ็งจิวกงก็รู้แล้วก็ออกมาคำนับตามธรรมเนียมครั้นแจ้งความในข้อรับสั่งแล้วก็จัดแจงทหารไว้พร้อมพอนายประตูบอกว่าคนเตี้ยที่ชื่อว่าโทเฮงสุนจะเข้ามาหาเต็งจิวกงก็ให้เข้ามาโทเฮงสุนก็เข้าไปคำนับเอาหนังสือส่งให้กับเต็งจิวกงเต็งจิวกงคลี่อ่านดูก็แจ้งความและพิเคราะห์ดูรูปร่างของโทเฮงสุนนั้นเตี้ยต่ำนักหาสมที่เป็นทหารไม่แล้วก็คิดว่าถ้าไม่เอาไว้บัดนี้สินกงป้าก็จะน้อยใจเต็งจิวกงก็นั่งตรึกตรองอยู่ช้านานแล้วก็ว่ากับโทเฮงสุนบอกว่าท่านมาจวนเสียทักทหารทับหน้าทับหลังทั้งปวงก็จัดแจงแล้วท่านจะผัดเปลี่ยนบัดนี้ผู้คนก็จะหาเรียบร้อยไม่ท่านจงเป็นกองลำเลียงไปก่อนเถอะพอได้ฟังดังนี้โทเฮงสุนก็รับหน้าที่ไปอยู่ที่กองลำเลียงครั้นเวลาเช้าเต็งจิวกงก็ให้ไทหลวนเป็นทับหน้าชั้นหนึ่งให้เต็งสือเป็นทัพหน้าชั้นสองให้เตียเสียงเป็นปีกซ้ายสิงเทาง่อเป็นปีกขวาให้นางเต็งตันยกผู้บุตรเป็นกองหลังเต็งจิ้วโกงนั้นเป็นแม่ทัพยกออกจากด่านไปเมืองไซกีเดินทางได้ประมาณสักเดือนหนึ่งผู้นำทางก็บอกเต็งจิ้วโกงบอกว่าใกล้จะถึงเมืองไซกีแล้วเต็งจิ้วโกงก็ให้หยุดทหารตั้งค่ายมันเอาไว้ที่8ค่ายแล้วก็ปักธงเอาไว้5สีม้าใช้เมืองไซกีก็เอาความไปแจ้งกับเกียงจูแยทุกประการเกียงจูแยก็ถามทหารทั้งปวงบอกว่าเต็งจิวกงคนนี้มีฝีมือกล้าแข็งประการใดอึ้งปุยฮอก็เลยบอกว่าเต็งจิวกงคนนี้เป็นคนที่มีฝีมือเข้มแข็งแล้วก็มีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดชำนาญการศึกนักเกียงจูแยก็เลยบอกว่าเราจะออกไปดูฝีมือของโจดเต็งจิวกงสักเวลาหนึ่งจึงจะประมาณได้ครั้นเวลาลุ่งเช้าเต็งจิวกงก็สั่งไทหลวนบอกว่าท่านจงออกไปรบกับชาวเมืองไซกีดูฝีมือว่าจะเข้มแข็งสักเพียงใดไทหลวนก็มาแต่งตัวใส่เกราะขึ้นมาถือง้าวยกทหารออกจากค่ายครั้นมาถึงเมืองไซกีก็ให้ทหารร้องเข้าไปบอกว่าให้เกียงจูแยนั้นเร่งยกออกมารบกันเกียงจูแยทราบดังนั้นก็ปรึกษาทหารทั้งปวงบอกว่าผู้ใดจะออกไปรบกับทหารของเต็งจิวกงได้บ้างล้ำจงกัวก็รับอาสาแล้วก็ใส่เกราะขึ้นมาถืออาวุธดังพัดคุมทหารเปิดประตูเมืองยกออกไปและเห็นทหารเต็งจิวกงนั้นหน้าดังปูหนวดเหลืองล้ำจงกัวจึงถามว่าท่านนี่ชื่ออะไรล่ะไทยหลวนก็บอกว่าเรานี่ชื่อว่าไทยหลวนเป็นแม่ทัพหน้าเต็งจิวกงมีรับสั่งให้มาจับพวกขบถส่งขึ้นไปที่เมืองหลวงถ้าท่านรู้ว่าตัวผิดจงลงจากหลังม้ามาคำนับเราปรากฏว่าหลำจงกวดหัวเราะแล้วก็บอกว่าบุญไทยสือมอเลฮองมอเลแฉมอเลไฮมอเลซิวเตี้ยวกุยหยงทหารเหล่านี้ก็พากันมาตายเสียสิ้นและตัวท่านนี้ก็ยังหามีชื่อเสียงปรากฏไม่อุปมาเหมือนนางคิงห้อยจะมีแสงสักเพียงใดปีกแมลงวันจะบินไปถึงไหนได้ท่านจงกลับไปเถิดจะได้รอดชีวิตไทหลวนพอได้ฟังดังนั้นก็โกรธขับม้ารำง้าวเข้ารบกับหลำจงกวดได้30เพลงไทหลวนเอาง้าวฟันถูกหลำจงกวดเชือกรัดกรอกขาดหลำจงกวดตกใจควบม้าหนีกลับเข้าเมืองไทหลวนก็ไล่ฆ่าฟันตายของหลำจงกวดแตกกระจัดกระจายไปแล้วก็พาทหารกลับมาค่ายแจ้งความซึ่งมีชัยชนะกันหลำจงกวดให้เต็งจิวกงฟังทุกประการเต็งจิวกงก็มีความยินดีมากๆทีเดียวทั้งฝ่ายของหลำจงกวดก็เข้าไปหาเกียงจูแย่เล่าความให้ฟังทุกประการแล้วก็บอกว่าซึ่งข้าพเจ้าเสียทีมาครั้งนี้โทษผิดนักเกียงจูแย่ก็บอกว่าเป็นทหารก็ต้องมีแพ้มีชนะด้วยกันทุกคนโอ้ยท่านอย่าเสียใจเลยพอเวลาเช้าเกียงจูแย่ก็จัดแยงทหารจะยกไปตีค่ายเต็งจิวกงพอได้ยินเสียงประทัดและก็ม้าล่ออื้ออึงขึ้นนอกเมืองทหารบอกว่าเต็งจิวกงยกมาตั้งอยู่หน้าเมืองด้านตะวันออกใกล้เชิงกำแพงประมาณสัก30เส้นเกียงจูแย่ก็เปิดประตูออกแล้วก็ยกทหารออกมาตั้งกระบวนอยู่ เตียงจูกงเห็นกองทัพเกียงจูใหญ่นั้นมีทหารใส่เกราะเขียวถือธงเขียวอยู่ฝ่ายซ้ายทหารใส่เกราะขาวถือธงขาวอยู่ฝ่ายขวาทหารใส่เกราะดำถือธงดำอยู่ข้างหลังทหารเอก24คนขี่ม้าถืออาวุธล้อมอยู่ทั้ง4ด้านแล้วก็ตัวของเกียงจูแย่นั้นใส่เกราะแดงถือธงอาญาสิทธิ์สีแดงขี่สู่ปุดเสียงอยู่กลางทหารมีธงเหลืองจารึกชื่อและทหารเลวทั้งปวงกบพรักพร้อมมีทางเข้าออก5แห่งเต็งจิวกงดูแล้วก็ทอดใจใหญ่คิดว่าเกียงจูแย่คนนี้มีสติปัญญาสมกับคำที่คนสรรเสริญกรณีหรือทหารเมืองจิวโกจะไม่พากันมาตายเสียสิ้นเต็งจูกงคิดแล้วก็ขับม้าขึ้นไปที่หน้าทหารทั้งปวงร้องว่ากับเกียงจูใหญ่บอกว่าท่านก็ได้เป็นศิษย์สำนักเขากุนหลุนชัวขนบธรรมเนียมผิดชอบก็รู้อยู่สิ้นเหตุไรจะมาคบคิดกับบรรดากบฏเหมือนกับคนที่ไม่มีศีรษะถ้ารู้จักโทษตัวจงลงมาคำนับเราจะได้รอดชีวิตเกียงจูใหญ่ก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าซึ่งท่านว่านี้เหมือนคนนอนฝันเห็นราษฎรทั้งแผ่นดินเห็นว่าบูอ๋องเป็นผู้มีบุญก็มาสมัครเข้าในบูอ๋องทั้งสิ้นแต่ทหารเมืองจูโกเอาชีวิตมาทิ้งเสียทีนี้ก็หนักหนาแล้วถ้าจะเก็บแต่กระดูกศีรษะกองเอาไว้ก็สูงเท่าภูเขาแล้วซึ่งท่านยกมาครั้งนี้มีทหารเอกสัก10คนทหารเลวเต็มมากก็สัก20หมื่นอุปมาเหมือนกับว่าตอนแพะมาเข้าปากเสือถ้ามีกตัญญูต่อพระเจ้าติวอ๋องอยู่จงกลับไปทูลว่าเราหาเป็นกบฏไม่ต่างคนรักษาเมืองเอาไว้ให้เป็นสุขอย่ามารบพุ่งกันเลยแต่ว่าถ้าท่านมิฟังคำเราดื้อดึงอยู่ก็จะตายเช่นบุญไถสือเหมือนหากตัญญูต่อพระเจ้าติวอ๋องไม่โอ้โหเต็งจูกงได้ฟังก็โกรธก็บอกว่าไอ้คนขายตะกร้าบังอาจออกพระนามพระเจ้าติวอ๋องถ้าไม่ได้ตัดศีรษะเสียบประจานเอาไว้ก็คงจะไม่หายความแค้นว่าแล้วก็ขับม้าแกว่งมีดออกไปจะฟันเกียงจูแย่อึ้งปวยฮอก็ขับโครำทวนครบกับเต็งจิวกงโลเฉียก็รำทวนออกไปรบกับอึ้งปวยฮอเต็งสือซึ่งเป็นบุตรของเต็งจิวกงก็ขับม้าเข้าช่วยบิดารบอึ่งเทียนหัวก็ขับกิเลนรำกระบองคารกกับเต็งสือไทยหลวนก็ขับม้ารำง้าวเข้าช่วยเต็งสือบูกิจก็ขับม้ารำทวนคารกกับไทยหลวนเตี้ยเส้งก็ขับม้ารำทวนเข้าช่วยไทยหลวนไทยเตี้ยนก็ขับม้ารำกระบี่คารกกับเตี้ยเส้งสิงเทาหงอทหารเต็งจิ๋วก็ขับม้าเข้าไปจะช่วยไทยหลวนอึ่งเทียนหลกขับม้าเข้ามารบสิงเทาหงอทหารทั้งสองฝ่ายรบพุ่งกันเป็นสามารถเสียงเท้าม้าแล้วก็กลองรบดังแผ่นดินจะไหวผงคลีนั้นตลบมืดไปทั้งอากาศโลเฉียขณะมารบกับเต็งจิวกงอยู่นั้นเต็งจิวกงก็มีกำลังมากเห็นจะเอาชัยชนะด้วยเพลงทวนไม่ได้ก็เลยเอากำไลทองเนี่ยคว้างไปถูกไหล่ของเต็งจิวกงซบลงกับหลังม้าทหารเต็งจิวกงเห็นนั้นก็เข้าช่วยป้องกันแล้วก็พากลับมาที่ค่ายขณะนั้นเตี่ยเซ่งทหารเต็งจิวกงรบกับไทเตี้ยนเตี่ยเซ็งนั้นอ้าปากพ่นเปลวเพลิงถูกไทเตี้ยนเจ็บสาหัสเกียงจูใหญ่ก็พาตัวของไทเตี้ยนแล้วก็ทหารทั้งปวงกลับเข้าเมืองเกียงจูใหญ่เห็นไทเตี้ยนเจ็บป่วยมากก็ให้หมอนั้นไปพยาบาลอยู่นะครับต่างฝ่ายต่างรบกันต่างฝ่ายต่างเจ็บกันผลจะเป็นยังไงต่อเนื่องคงต้องติดตามต่อกันในสัปดาห์หน้านะครับเพราะว่าวันนี้ช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องหมดเวลาลงแล้วผมวัฒนบุญจับก็คงจะต้องขอลาไปก่อนและติดตามห้องศิลป์ต่อกันในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าตามวันและเวลานี้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมติดตามสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดสุรินทร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่และความพร้อมรบของกำลังพลในพื้นที่
10: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางลงพื้นที่กองกำลังสุรนารีจังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาตรวจเยี่ยมกำลังพลรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่รวมถึงความคืบหน้าการเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนซึ่งสถานการณ์ในภาพรวมขณะนี้ยังคงมีความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาอย่างต่อเนื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงได้เน้นย้ำความสำคัญของการบูรณาการทุกภาคส่วนในการพัฒนาความมั่นคงพื้นที่ชายแดนตามแนวทางน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์เพื่อให้กำลังพลสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังได้ติดตามการฝึกและการเตรียมความพร้อมของหน่วยในพื้นที่ทางด้านการใช้อากาศยานไร้คนขับการปฏิบัติการร่วมการแพทย์ทางยุทธวิธีและการรบในพื้นที่สิ่งปลูกสร้างเพื่อยกระดับขีดความสามารถของกำลังพลให้พร้อมรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอแม่จันเยี่ยมเยือนกลุ่มชาติพันธุ์ที่จังหวัดเชียงรายพร้อมมอบโฉนดที่ดินเกษตรและปัจ

0: ส่งเสริมอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพี่น้องชาติพันธุ์ในพื้นที่สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือของภาครัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูงอย่างเป็นรูปธรรมวสินคำพีระวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสรุปสถานการณ์ไฟป่า4อำเภอเสียหายรวม727ไร่เร่งคุมจุดความร้อนเฝ้าระวัง24ชั่วโมง
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสรุปสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสโดยระบุว่าในช่วงที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์ไฟป่าใน4อำเภอได้แก่อำเภอยี่งออำเภอตากใบอำเภอสุไหงป่าดีและอำเภอสุไหงกัวโลกมีพื้นที่ได้รับความเสียหายรวมประมาณ727ไร่ภาพรวมขณะนี้จังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ลุกลามเพิ่มเติมในพื้นที่อำเภอสุไหงกัวโลกแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังและเร่งควบคุมอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอยี่งออำเภอตากใบและอำเภอสุไหงป่าดีซึ่งยังพบจุดความร้อนกลุ่มควันและหมอกควันในบางพื้นที่จังหวัดได้บูรณาการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดร่วมกับทุกภาคส่วนเข้าปฏิบัติการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเน้นการประเมินสถานการณ์รายจุดเพื่อให้แก้ปัญหาได้ตรงพื้นที่และรวดเร็วที่สุดส่วนเฮลิคอปเตอร์ทิ้งน้ำจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะเริ่มบินตามแผนในวันที่10พฤษภาคม2569ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบวีรพัฒน์เพชรสูตรสปทสุไหงกัวโลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

สิ่งแรกที่เข้าไปในงานแล้วเห็นแวบแรกก็คือเห็นกลุ่มคนที่เป็นนายทหารบ้างอะไรบ้างกำลังรุมเกี้ยวหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งอยู่ในงานเนี่ยเป็นโทนสีที่แวบออกมาแบบรุนแรงมากคือเป็นคนสวยที่สุดของงานนั้นนะเราก็เลือกไปมองเอ๊ะเด็กคนนี้เคยเห็นจำได้ว่าเธอน่าจะเป็นดาวของมหาวิทยาลัยเพิ่งเรียนจบเรียนได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเป็นคนที่จะถวายช่อดอกไม้เมื่อท่านเสด็จมาทุกครั้งเราก็ไม่ได้สนใจอะไรก็พาได้ช็อปดริงก์แก้วก็เดินไปหลังโรงแรมไปนั่งที่โต๊ะหินอ่อนมองทะเลตอนประมาณ5 โมงครึ่งเกือบ6 โมงพระกำลังมุ้งมิ้งจะเข้าใต้เข้าไฟกำลังสวยมากปรากฏว่านั่งอยู่สักพักหนึ่งก็มีเสียงเดินมาไอ้ไม้หินอ่อนมันยาวนะปรากฏเดินแล้วรู้สึกเสียงที่เดินมามันนั่งอยู่ที่อีกมุมหนึ่งของโต๊ะหันไปดูก็ตกใจมากว่าในความรู้สึกเพราะกลายเป็นหญิงสาวคนนั้นคนที่สวยที่สุดของงานมันนั่งอยู่ใกล้ๆก็นั่งนิ่งไม่รู้อะไรไม่ก่อนสักพักหนึ่งก็มีเสียงเปลยขึ้นมาว่าพี่คะพี่คะแสดงว่าเธอไม่รู้ว่าผมมาสอนหนังสือดีก็เรียกพี่คะพี่คะเธอเพิ่งเรียนจบยังไม่รับปริญญาเลยตอนนั้นก็ปรากฏว่าผมถามว่าครับครับเธอถามผมเห็นแววตาของเธอที่มองไปข้างหน้าฟ้าที่กำลังมุ้งมิ้งชี้ไปที่ข้างหน้าพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมผมใจหายวาบลงไปอยู่ตาตุ่มเลยนึกในใจว่าไอ้กูเป็นกวีหรือเธอเป็นกวีวะก็เลยกลายเป็นไอ้เบื่อนิ่งไม่สามารถตอบอะไรได้เลยนั่งอยู่สักพักก็หลังก็ต่างลุกก็เข้ามาในงานผมก็กลับบ้านนะเธอคงจบอยู่แค่นั้นนะครับแต่ผมไม่จบปรากฏว่ากลับมาบ้านแล้วไอ้คำถามที่มันก้องอยู่ในหัวพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมตื่นเช้าขึ้นมาต้องขับรถจากหาดใหญ่ก็ไปทำงานที่สงขลา

ไอ้คำถามเนี่ยมันก็จนกระทั่งเที่ยงวันนั้นแหละผมต้องกลับไปนั่งที่เดิมที่โต๊ะตัวนั้นน่ะที่โรงแรมนั้นน่ะแล้วก็ทำอะไรบางอย่างคือเขียนบทกวีขึ้นมาชิ้นนึงที่ชื่อว่าที่เธอถามซึ่งเป็นที่มาของเพลงที่โด่งดังเพลงหนึ่งของพงษ์เทพกับโดยชำนาญเพลงตรงเส้นขอบฟ้า

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่

ผ่านไป60ปีนะครับก็จากเรื่องของการเสียชีวิตเมื่อ5พฤษภาคมนะครับเมื่อ60ปีที่แล้วจากผู้ชายคนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถนะครับแต่ว่าก็สิ่งที่จากไปในช่วงเวลาที่เป็นความขัดแย้งแล้วก็มีความไม่เข้าใจในเรื่องของลัทธิต่างๆกันก็ทำให้เหตุการณ์บ้านเมืองในชุกยุคหนึ่งสมัยหนึ่งนั้นนะครับได้คลาดชีวิตผู้คนแล้วก็ยังมีคนที่เขามีความรู้ความสามารถเนี่ยนะครับอยู่หลายต่อหลายท่านนะครับที่ต้องเข้าไปใช้ชีวิตในเขตงานป่าเขาแล้วก็เสียชีวิตลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับการรำลึกนึกถึงก็ดูไว้ที่ในเรื่องของผลงานนะครับว่าในเรื่องของทางด้านภาคที่เป็นงานที่เป็นงานวิชาการงานเขียนงานต่างๆเนี่ยนะครับที่เอาไว้น่าจะเป็นสิ่งที่น่าจะศึกษาดูครับว่าเขามีความใส่ใจสนใจนะครับโดยเฉพาะเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมต่างๆจนกระทั่งมีชื่อของที่ให้บัญญัติว่าเพลงเพื่อชีวิตเพื่อประชาชนนั่นเองนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการทนดนตรีในคืนวันเสาร์กับผมเพ็ญรุ่งสมัยนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงในคืนวันนี้นะครับเริ่มต้นกันกับงานที่มีชื่อว่าจิตภูมิศักดิ์เนี่ยนะครับรำลึก60ปีนะฮะที่ได้เสียชีวิตไปแล้วก็มีเรื่องของในการจัดงานในทางด้านต่างๆที่ต่างๆนะครับในการรำลึกแล้วก็ เป็นประเด็นอยู่เลยนะครับเรื่องการฟื้นขึ้นมาในนะครับในสิ่งที่เขาเป็นความทรงจำในอดีตเนี่ยนะครับแต่ก็แค่เป็นสัญลักษณ์ในเรื่องของการรำลึกนึกถึงนะครับแต่ว่าปัจจุบันก็คงจะเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆกันไปมากมายแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของสังคมชาติบ้านเมืองแล้วก็ผู้คนที่ได้เรียนรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เราเกิดความขัดแย้งของชนในชาติกันเองเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องรักษานะครับในสิ่งที่เป็นความรักความสามัคคีกันไว้ศัตรูรอบด้านอย่างเช่นที่เห็นอยู่แล้วก็รวมไปถึงศัตรูภายในกันนะคือเรื่องของทางด้านภาวะปากกัดตีนถีบนี่แหละครับเศรษฐกิจทั้งหลายที่เราจะต้องดูแลกันนะครับในชีวิตของผู้คนที่ทำงานกันในก็ใช้ชีวิตกันนะครับถนนดนตรีก็จะเป็นเส้นทางที่เราจะได้ผ่อนคลายนะครับในความตึงเครียดในแวดวงเรื่องราวของทางด้านชีวิตความเป็นอยู่ก็เราสามารถที่จะมีความผ่อนคลายกับเรื่องของเสียงเพลงบ้างนะครับเรื่องของสาระความรู้อะไรต่างๆที่เราได้นำเสนอมาฝากคุณผู้ฟังกันทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์31ปีที่เดินทางกันมาของทนดนตรีนะครับและ3ปีของทนดนตรีไลฟ์ที่จะยุติลงในช่วงปลายปีนี้เดือนสิงหาคมก็เหลือเวลาจัดกันอีก4ครั้งนะครับก็น่าจะต้องยุติกันจริงๆแล้วล่ะครับเพราะว่าทีมงานก็เหน็ดเหนื่อยกันนะฮะแล้วก็คนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหลายอย่างเช่นคนที่เขียนโครงการต่างๆเบิกจ่ายงบประมาณนะฮะแล้วก็ยืมเงินนะครับเงินยืมทางราชการแล้วก็ส่วนของผมก็ต้องไปอะไรอ่ะคือใช้คอนเนคชั่นนะครับก็คือต้องเรียกว่าต้องวิงวอนขอร้องศิลปินกันอยู่เรื่อยๆนะครับรบกวนนะครับเป็นการรบกวนศิลปินอยู่เรื่อยๆก็รู้สึกเกรงใจเพราะว่าค่าใช้จ่ายเรามีจำกัดนะเราก็ให้ศิลปินมาพบมาเจอกันในทุกๆเดือนนะครับซึ่งเขาก็มีภาระหน้าที่แล้วก็ภารกิจต่างๆกันอยู่ในการใช้ชีวิตที่ต้องปากกัดตินถีบดิ้นรนกันไปแล้วก็ทุกคนก็ตั้งใจอยากจะมาช่วยให้กับทนดนตรีแต่ผมก็เกรงใจเพราะว่าเขามาเข้าสู่วีคที่3แล้วนะครับถึงแม้เราจะออกไปช่วยงานไปทำงานรับใช้ไปช่วยจัดการตอบแทนก็ตามทีแต่ก็เราก็รบกวนโดยเฉพาะเพื่อนฝูงพี่น้องทั้งหลายนะฮะของทนดนตรีเพื่อนๆวัดนวลนรฤทธิ์อย่างเงี้ยนะครับก็ช่วยกันดูแลกันนะคนเดือนตุลาบ้างคนที่ได้สนิทเชื่อกันก็ช่วยกันนะครับแต่ว่าทางราชการเราอาจจะไม่สามารถที่จะมีงบประมาณบางส่วนที่ไปนะครับที่จะต้องใช้จ่ายในการจัดงานแต่ละครั้งนะครับแล้วก็ทีมงานที่อยู่เบื้องหลังทุกคนก็เหน็ดเหนื่อยกันโดยเฉพาะทางผู้ที่ต้องดูแลเรื่องลงทะเบียนที่หน้างานแล้วก็ให้ผู้ชมที่เข้ามารับชมกันตามที่ลงนะครับทางทะเบียนไว้เนี่ยนะฮะถ้าจำนวนที่เข้ามาเยอะมากเนี่ยมันก็เป็นปัญหาว่าล้นแล้วก็ที่นั่งไม่เพียงพอแล้วก็เกิดข้อเป็นปัญหากันเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะอีก 3-4 ครั้งนี้นะครับครั้งนี้ก็น่าจะเกือบจะเต็มแล้วนะครับช้างน้อย
หัสดินเทพหัสดินอยุธยาก็แจ้งว่าตอนนี้800กว่าแล้วสำหรับยอดลงทะเบียนเพียงวันเดียวของถนนดนตรีไลฟ์ในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับก็จะเป็นศิลปินที่นะครับมาแล้วครั้งหนึ่งนะฮะนักศิลป์เพื่อคนดันเกวียนและส่วนนี้ศิลปินรับเชิญก็คือพี่ทางพี่เขียวคาราบาวนะครับป๋าเขียวของเราก็กิรติพรมสาขานาสกุลนครก็ตอบรับมาแล้วเรียบร้อยก็จะมาเป็นวันคืนที่คาราบาวนะครับได้นะครับได้ทำงานที่แรกๆในชุดแรกๆที่เป็นคาราบาวครบชุดเนี่ยนะครับทั้งพี่แอดทั้งป๋าเขียวเนี่ยเป็นเพื่อนกันนะฮะแล้วก็ทำงานกันมามีเพลงหลายๆเพลงที่อยู่ในยุคที่คาราบาวไปใช้ชีวิตอยู่ที่โคราชแล้วก็ไปพบไปเจอกับทางนาซีเพื่อคุณดันเกวียนนะครับครูตึงโคราชเป็นผู้ชักนำกันไปอาจารย์ที่เขาอยู่บุญวัฒนาเนี่ยนะครับอาจารย์สำรองอนันทัศน์เนี่ยนะครับก็เป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะฮะทีนี้ผมก็เอามาจากบทเพลงของพี่เขียวคาราบาวแล้วชอบดีทั้งที่หลายคนบอกว่าอยากจะให้เป็นความรู้สึกของสัญญาณหน้าฝนใช่ไหมฮะเพราะว่าเป็นเพลงที่พี่เขียวเขาถือว่าเป็นเพลงเกิดของพี่เขียวเลยเนี่ยนะครับแล้วก็อยากให้ชื่อต่างๆได้รู้สึกว่ามีความสัญลักษณ์ตรงนั้นแต่ผมมีความรู้สึกว่าความรู้สึกของความเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะครับจากเพลงที่พี่เขียวเขียนเนี่ยแล้วมันก็สอดคล้องกับในสิ่งที่เราเหลือเวลาอีกน้อยนิดเราก็อยากจะให้ความรู้สึกของคนที่เป็นเพื่อนกันที่มาพบกันในช่วงเวลาของทนดนตรีและมีคุณค่าแล้วก็เก็บความรู้สึกกับความทรงจำนี้ไว้ให้นานๆนะครับกับทนดนตรีไลฟ์เรายังเป็นนักเดินทางปลาใหญ่กินปลาน้อยนะครับแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์0816346452หมายเลขของถนนตรีนะครับ0816346452แล้วก็ทาง Google Form ที่ขอเพลงกันมานะครับเลือกเพลงที่อยู่ในอัลบั้มแรกๆที่วิเขียวคาราบาวได้ร่วมกันแต่งกันขึ้นในช่วงเวลาที่เดินทางกันกับคาราบาวปลาใหญ่กินปลาน้อยครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3:31 น.นะครับเดินทางกันในครึ่งชั่วโมงแรกของถนนดนตรีผมพินโยรุ่งสมัยนะคุณบุญประกอบอบดินควบคุมเสียงนะครับทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจและกาญจนันท์วสันต์วงศ์สว่างโมนิภาเตรียมแสนสมเกียรติท่านเมนิตินใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช่างน้อยนักเดินทางนะครับแล้วก็มีผู้ฟังทางแม่สวยที่เชียงรายโทรมาอยู่ดอยวาวีนะครับแม่ไม่ได้ไปนานแล้วชอบจริงที่นั่นโทรมาทาง0816-346-452นะครับว่าจะไม่ทำรายการน้ำเหลือก็ตอบกันว่าทางวิทยุเนี่ยถ้าผู้บริหารหลังจากที่ผมก็เกษียณไปแล้วในอีก4เดือนข้างหน้าเนี่ยก็ถ้าให้ทำต่อผมยินดีจะทำให้นะครับก็ไม่ยากอะไรเพราะทางวิทยุนี้ก็ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากแต่ทางถนนดนตรีไลฟ์ที่ต้องเตรียมตัวเยอะนะครับเพราะว่าเป็นการแสดงดนตรีแล้วก็ต้องมีเรื่องที่ต้องทำเยอะนะครับทั้งเรื่องของการของงบประมาณทางราชการเรื่องการใช้สถานที่เรื่องของการไปติดต่อศิลปินเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆแสงสีเสียงอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ระบบที่เราต้องทำให้แต่ละเดือนนั้นมีศิลปินมาแสดงให้คุณได้ชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนั้นนะครับเบื้องหลังเราต้องมีค่าใช้จ่ายของการทั้งค่าน้ำไฟนะครับถึงแม้ทางราชการจะออกมาให้ทั้งหมดก็จริงแต่ว่าแต่ก็รวมประมาณก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องมีหลายส่วนที่เราต้องดูแลกันนะครับก็ใช้งบประมาณอย่างจำกัดเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นภาษีพี่น้องประชาชนแล้วก็ตามวัตถุประสงค์ที่ท่านอธิบดีสุทธิไทยเลิศเกษมที่บริแจงได้นะครับมอบหมายให้ถนนดนตรีทำไว้ก็คือเรื่องที่จะใช้สถานที่ให้เป็นประโยชน์เราก็ได้ทำตามโจทย์ที่ท่านได้มอบหมายแล้วนะครับแล้วก็เรื่องรายการที่จะออกอากาศทางช่อง NBT ทุกวันเสาร์ต้นเดือนที่1ที่2นะครับ16:00 น.ถึง 17:00 น.เราก็ทำเรียบร้อยแล้วแล้วก็เรื่องของทางโซเชียลที่ต้องการให้มีผู้ฟังผู้ชมติดตามนะครับในวันที่เราแสดงการแสดงนั้นเราก็ไลฟ์ผ่านทาง Facebook ของถนนดนตรีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ทำการบันทึกรายการนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการที่จะทำให้นะครับบูรณาการการทำงานร่วมกันนะครับเราก็ทำเป็นที่เรียบร้อยว่าทุกภาคส่วนที่อยู่ในราชการนั้นมาทุ่มเทให้เต็มที่เลยนะครับต้องขอขอบคุณคนที่อยู่เบื้องหลังทุกท่านด้วยฉะนั้นใน3ปีที่ผ่านที่กำลังจะหมดไปในปีที่3นั้นก็เหลือเวลาอีกเพียง4เดือนที่นี้นะครับที่ผมคิดว่าก็คงจะต้องยุติกันนะครับเพราะว่าเราก็รบกวนนะฮะญาติพี่น้องคนอยู่เบื้องหลังนะครับทั้งภายในหน่วยพันภายในแล้วก็ภายนอกก็รวมไปถึงนะฮะคนพี่ป้านาอาคนเดือนตุลานะครับแล้วก็นานาต่างๆเนี่ยก็รวมถึงเพื่อนๆนะครับแล้วก็พี่น้องของถนนดนตรีบางส่วนก็คิดว่าคงจะน้ำลาในถนนดนตรีไลฟ์ไปนะครับคิดว่าอย่างนั้นนะฮะแต่ของวิทยุเนี่ยจะคงทำหน้าที่กันต่อไปนะครับก็คงจะวิทยุก็จะทำหน้าที่ไปเพราะว่าผู้ฟังที่โทรมาบอกเป็นผู้พิการทางสายตาแล้วก็มีวิทยุเป็นหลักในการฟังเนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะไปอยู่ในโซเชียลอะไรได้เพราะมองไม่เห็นนะครับก็จริงๆแล้วคุณเอกพงศ์นพสกุลที่เป็นผู้จัดรายการและเป็นข้าราชการของวิทยุแห่งประเทศไทยนี่ก็เป็นผู้พิการทางสายตาแต่ว่าเก่งเรื่องของการใช้ทางด้านเทคโนโลยีนะครับเขาก็มีโซเชียลซึ่งเขาบอกว่ามีสามารถผู้พิการสายตาสามารถใช้แอปอะไรต่างๆได้นะฮะยังไงก็น่าจะไว้ลองดูนะครับเพื่อจะได้ใช้ในการที่จะเป็นประโยชน์ได้ต่อไปด้วยนะครับครับเพลงที่คุณผู้ฟังขอไว้ใน Google Form นะฮะที่ แอดมินช้างน้อยได้ส่งมาให้แล้วนะครับวันนี้เพลงเยอะเดี๋ยวต้องเร่งเวลาแล้วก็ที่ติดค้างไว้ครั้งที่แล้วด้วยนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะวันนี้ตั้งแต่ที่ผ่านมาในช่วงเย็นเลยนะฮะคนทำนาคาราบาวนะครับเด็กฝังทนของมาสองเพลงบ้านน้อยซอยลึกแล้วก็อุ้ยโทษไม่ใช่ของวันนี้รู้หลายตายชายชราครับนะฮะแองเจโลฟาซีนะครับแองเจโลนี่มาทุกกรอบเลยต้องยกให้เป็นFC ของทนดนตรีหลายจริงๆนะครับได้เสื้ออย่างรุ่นล่าสุดยังไม่ได้เดี๋ยวจะมอบให้เลยนะฮะคุณไหมนะครับที่ขอเพลงฝนแรกชื่อเพลงหวังอัลบั้มอานนท์นะฮะของหงาคาราวานหงคาราวานคุณเตือนใจนะครับฟังแอปเรดิโอการ์เด้นชอบฟังเสียงพินที่น้าหว่องเล่นและเสียงพี่แดงโฮปร้องคลอเบาๆในเพลงนี้อ๋อเพลงหวังใช่ไหมฮะกุหลาบปากสั้นคุณอ้อยเอเจนะครับและรถไฟสายประดังอ่ะคนหลังเขาจากคุณนานาฟังที่ระยอง FM 91.75 MHz ขอบคุณสวทระยองด้วยตลอดเวลาคุณเจ้าคุณฟัง 93.25 ที่สวทเชียงใหม่และอย่าหยุดยั้งคุณเน่งปทุมธานีวันนี้ยังคุยกันถึงคุณเน่งอยู่เลยกับพี่เอนะฮะเพราะว่าป๋ามีเสื้อถามว่ามีเสื้อมาจำหน่ายไหมในวันคอนเสิร์ตก็บอกก็มีแต่ว่าอยากให้หาคนจำหน่ายหาคนดูแลให้เพราะว่าป๋ากับภรรยาก็มาแค่สองคนนะครับคงจะไม่ได้มีเวลามาดูเรื่องของการขายของที่ระลึกเลยนะครับก็เลยบอกว่างั้นฝากบรรดา FC ทั้งหลายที่มาดูกันช่วยกันขายกันแล้วกันนะแต่ว่าอาจจะติดมาไม่มากนะเดี๋ยวดูวิธีการก่อนนะครับรุ่นใหญ่คาราบาวคุณเหน่งขอมานะครับนะเด็กปั๊มเด็กฝังทนไม่เคยนะฮะและคุณจรัสสิงห์นครขอแม้เราจะไม่พบกันกับทางโถมผมแรงไฟนี่คือเพลงที่ขอมาใน Google Form ทางแบบฟอร์มที่แอดมินช่างน้อยได้ส่งไว้ให้นะครับแล้วก็ในไลน์ของทนดนตรีเดี๋ยวจะทักทายกันในช่วงต่อไปนะครับเห็นว่ายังพอมีพื้นที่ที่จะให้คุณได้จองใช่ไหมครับยังไม่เต็มใช่ไหมในเฟซที่ Facebook ที่ลงทะเบียนกันแต่ทราบว่าก็เกือบจะเต็มแล้วนะครับนะฮะก็ทุกคนคงจะอยากจะมารับฟังปากเขียวนี่แหละครับเพราะว่ามีเพลงดีๆหลายเพลงอย่างเช่นที่เคยได้ร่วมงานกันกับวงมรกตอย่างนี้นะครับเขียวและวงมรกตหรือว่าช่วงที่ป่าแกออกมาจากคาราบาวแล้วก็มาทำร้านสเต็กมาทำเซ็นเตอร์สเตทนะฮะแล้วก็มาทำเรื่องของอัลบั้มเพลงแล้วก็มักจะทดลองเรื่องราวของดนตรีใหม่ๆอยู่เสมอๆก็จะมีวงดนตรีน้องๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยเข้ามาทำงานถึงได้มีฉายาว่าปากเขียวคาราบาวนั่นเองนะครับฝนแรกครับที่คุณขอมาครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3:48 นะครับเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกในรายการถนนดนตรีกับผมบินโยรุ่งสมัยนะครับ0816346452โทรกันมามากมายเลยนะครับจากลมศักดิ์บอกเพลงของใครทวันล้าก็เพลงของครูสันเพราะมากๆก็เพลงนี้ไว้และจากมหาสารคามนะฮะเป็นทหารก็แน่นอนครับที่ติดปากของผู้ที่ทำงานนั่นทหารมีสายขันบัคบัญชาจะเรียกผู้ที่ใหญ่กว่าผู้ที่ยศชั้นสูงกว่าว่านายตลอดนะฮะผมก็เลยบอกอย่าเรียกนายเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีอยู่ในการสายทางทำงานในสายของทางทหารนะครับเป็นราชการพลเรือนแล้วก็เป็นคนธรรมดานี่แหละครับก็คงจะติดปากนะครับเรียกนายตลอดนะฮะรักกันจริงเรียกแบบนี้นะครับจดหมายถึงพ่อที่ขอมาจากมหาสารคามนะครับแล้วก็ในไลน์ของถนนดนตรีก็มากันเต็มไปหมดเลยนะฮะมาริโอน่างานวันแรงงานลำพูนเมื่อคืนมาดามออยส่งภาพมาให้ชมกันมาริโอน่าจันไข่มากันในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับกับถนนดนตรีไลฟ์นะครับปิดท้ายในปีนี้นะฮะด้วยอาจารย์ไข่มาริโอน่าครับเพราะว่าเป็นมิตรภาพที่เราได้พบกันเจอกันแล้วก็เป็นมิตรภาพที่เนิ่นนานยาวนานมาสำหรับถนนดนตรีนะครับก็ขอบคุณสำหรับเพลงฝนแรกที่บ้านมีทั้งฝนทั้งลมพัดแรงนะฮะคุณใหม่ก็ตอนนี้ก็ทุกคนก็อยากจะให้มีฝนลงมาตกลงมาจากความร้อนที่ผ่านมาแต่ว่าตกลงมาแล้วก็ต้องคอยดูเรื่องของน้ำท่วมกันใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเวลาฝนตกแล้วก็จะดีใจโดยเฉพาะบรรดาต้นไม้ใบหญ้านะฮะที่เขาได้รับความชุ่มชื้นเนี่ยนะครับจากน้ำฝนนะผมเองก็ชื่นชอบด้วยนะฮะรู้ชอบฝนนะฮะเวลาฝนตกนะครับฟังอยู่คลื่น 91.75 คุณปอชิตาระยองแต่ไม่ได้ขอเพลงนะจ๊ะฝนมาตกคลื่นชัดเจนมากแล้วก็มีจากให้เนี่ยคุณสมพงษ์วงศ์พิริยะวาทินนะฮะที่ไหนครับส่งแผนที่มาครับเดินทางอยู่ใช่ไหมครับจากคุณสมพงษ์นะฮะฟัง 92.5 นะครับแล้วก็มีฟังผ่านสวทแร่นะฮะ91เมกะเฮิร์ตซ์เจ้าครับนะขอบคุณลิงก์ที่ฟังรายการทางออนไลน์ที่คุณเมฆกันแก้วส่งให้ด้วยนะครับแล้วก็เขียนสติ๊กเกอร์จ๊ะเอคิดถึงตามสไตล์คุณเมฆเขานะฮะครับเดินทางกันด้วยบทเพลงในช่วงท้ายของถนนดนตรีจากเรื่องราวของฝนก็ต่อกันด้วยคนฟังกนกพงศ์คนฟังเสียงฝนกันแล้วกันแล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2กันครับ

พาชื่นใจเย็นชื่นกายยามฝนพรำกลางหุบเขาฝนโปรยไพรสายลมจากแดนไกลพัดยอดไม้โอนเอ็นไหวใบไม้ปลิดปลิวไปกลิ่นดินหญ้าหอมละไมละอองฝนที่โปรยปรายสายลมจากแดนไกล

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรุงเทพมหานครเร่งซ่อมแซมเหตุถนนทรุดตัวบริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้ตามปกติในวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรุงเทพมหานครเร่งซ่อมโพรงใต้ถนนจรัญสนิทวงศ์เหตุดินไหลขณะขุดเจาะกำชับหน่วยงานโครงการเพิ่มความระมัดระวัง
9: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุถนนทรุดตัวบริเวณปากซอยจรัญสนิทวงศ์31ก่อนถึงแยกไฟฉายพบว่าสาเหตุเกิดจากการดำเนินโครงการวางท่อประปาของการประปานครหลวงด้วยวิธีขุดเจาะใต้ดินซึ่งในระหว่างการปฏิบัติงานได้เกิดปัญหาดินและทรายไหลเข้าไปในหัวเจาะส่งผลให้เกิดโพรงขนาดใหญ่ใต้พื้นผิวถนนจนเกิดการทรุดตัวลงในที่สุดสำหรับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ทีมช่างเร่งดำเนินการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนโดยเริ่มจากการนำทรายเข้ามาถมปิดโพรงใต้ดินเพื่อสร้างความเสถียรก่อนจะเทคอนกรีตเสริมความแข็งแรงและปูผิวการจราจรด้วยยางมะตอยให้กลับมาใช้งานได้โดยตั้งเป้าหมายให้การซ่อมแซมทั้งหมดเสร็จสิ้นภายในคืนนี้เพื่อให้สามารถเปิดการจราจรให้ประชาชนสัญจรได้ตามปกติก่อนช่วงเช้ามืดของวันพรุ่งนี้พร้อมทั้งกำชับให้หน่วยงานของเจ้าของโครงการเพิ่มความระมัดระวังและตรวจสอบมาตรฐานการขุดเจาะใต้ดินอย่างเข้มงวดในทุกจุดก่อสร้างทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและการจราจรของประชาชนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ด้านนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยวิเคราะห์สาเหตุถนนทรุดตัวบริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์เบื้องต้นพบว่าอาจเกิดจากการสูญเสียชั้นดินรองรับพื้นถนนพร้อมแนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสแกนพื้นที่เสี่ยงในช่วงฤดูฝนนายอมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยให้ความเห็นถึงกรณีถนนจรัญสนิทวงศ์ทรุดตัวในวันนี้ว่าจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายเบื้องต้นพบลักษณะการทรุดตัว1ช่องจราจรและถนนหักลงเป็นรูปตัว V ซึ่งชี้ให้เห็นว่าสาเหตุไม่ได้เกิดจากเพียงผิวถนนชำรุดแต่เป็นการสูญเสียดินที่รองรับอยู่ใต้พื้นถนนโดยคาดการสาเหตุที่เป็นไปได้4ประเด็นหลักคืออาจมีการรั่วซึมบริเวณข้อต่อของท่อหรือบ่อ

0: ดินเป็นระยะโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้รถใช้ถนนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมชมโขนทดสอบระบบโรงละครแห่งชาติโฉมใหม่หลังปิดปรับปรุงซ่อมแซมครั้งใหญ่กว่า3ปีช่วยยกระดับโรงละครไทยก้าวสู่มาตรฐานสากล
1: นางสาวสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมชมการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนเกศรธมาลาพลีชีวันณโรงละครแห่งชาติซึ่งกรมศิลปากรได้จัดการแสดงเปิดม่านโรงละครแห่งชาติย้อนวันวานนาฏการไทยเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมทดสอบระบบแสงสีเสียงสัมผัสศักยภาพของโรงละครแห่งชาติโฉมใหม่ระหว่างวันที่9ถึง10พฤษภาคมนี้หลังปิดปรับปรุงครั้งใหญ่กว่า3ปีเพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากลทั้งระบบเทคโนโลยีประกอบการแสดงและการพัฒนาพื้นที่ภายในให้ทันสมัยพร้อมรองรับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมทุกรูปแบบซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจจองบัตรเข้าชมการแสดงเต็มทุกที่นั่งสำหรับโรงละครแห่งชาติเปิดให้บริการจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมมากว่า60ปีโดยปิดปรับปรุงซ่อมแซมครั้งใหญ่เพื่อให้โรงละครแห่งชาติมีคุณภาพทัดเทียมกับนานาประเทศรองรับผู้เข้าชมได้ 1,000ที่นั่งมีการติดตั้งระบบแสง AFC เป็นแห่งแรกในประเทศไทยโดยมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นร่วมปรับแต่งมีการออกแบบและปรับปรุงพื้นที่ภายในใหม่ทั้งเก้าอี้ผู้ชมผนังอาคารระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และบันไดหนีไฟเพื่อยกระดับความปลอดภัยและความสะดวกสบายมาริชโยรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่

ค่ำวันที่29พฤษภาคมก็คงจะได้ร้องเพลงนี้ด้วยกันนะครับมันจะได้ตะโกนร้องกันในหน้าเวทีอย่างมีความสุขเพราะว่าปาเขียวก็จะซ้อมเพลงนะครับแล้วก็แกะเพลงนะให้สมาชิกของวงคนดันเกวียนนะครับมาช่วยกันเล่นดนตรีให้ด้วยนะครับก็ที่ต้องเลือกให้มีวงคนดันเกวียนด้วยก็เนื่องจากว่าวงของป๋าเองนั้นนะครับจะต้องเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่เขามีค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะสูงพอสมควรแล้วก็ไม่มีตังค์ที่จะไปให้ค่าเดินทางเขาเพราะว่าเขาเล่นดนตรีอาชีพกันนะครับฉะนั้นก็เลยต้องขอนะฮะขอนานานะฮะซึ่งนาสีเผือกก็ยินดีให้เพราะว่าเป็นเพื่อนรักกันแล้วก็บอกว่าถ้าไอ้หนูโยขอไม่ต้องห่วงนะแกพร้อมเสมอนะครับต้องขอบคุณนักเสือกคนดันเกวียนด้วยนี่ก็คือความรู้สึกที่มีต่อกันแล้วก็ความผูกพันแล้วก็โดยเฉพาะความเมตตาที่คนเพื่อชีวิตที่มีให้กับทนดนตรีนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีผมพินโยรุ่งสมัยนะคุณบุญประกอบกลิ่นควบคุมเสียงนะครับคุณเมฆกันแก้วนงศักดิ์นิยมทองธุรกิจหลักการจันทร์วสันต์วงสว่างสมเกียรติท่านมณีบริพาเตรียมแสนตื่นใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช่างน้อยนักเดินทางนะครับเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452สายแรกของวันนี้นะครับ0816346452เมื่อช่วงชั่วโมงที่ผ่านมาจากใจครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 16:26 นะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีของผมพินจรุ่งสมัยและคุณอ้อยเอเจก็ขอบคุณที่เปิดเพลงกุหลาบปักสันที่ขอมาให้ที่ขอมาทาง Google Form นี่นะครับแล้วบอกรอชมนะสีเผือกและนะเขียวนะคะจองได้แล้วใช่ไหมครับลงทะเบียนที่นั่งได้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวคงจะกำหนดเรื่องที่นั่งกันเรียบร้อยนะครับวันนี้คงไม่เป็นแบบเดิมละคงต้องระบุเลขที่กันแล้วครับเพลงเพราะค่ะคุณพินโยป้าต่อยครับขอบคุณมากนะครับก็ช่วยกันเลือกแล้วก็ท่านก็เลือกให้ด้วยนะครับเดินทางกันนะฮะมีเพลงที่ค้างในเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเจ้าสาวผีเสื้อครับ

ในยุคที่เฟื่องฟูกันมากมากกับเพลงสามช่าจังหวะสนุกสนุกนี่โด่งดังกันหลายเพลงหนึ่งในนั้นก็มาแรงมากๆแสงทางโค้งมันก็คือเด็กปั๊มเนี่ยนะครับนาเสกศักดิ์สิทธิ์เชื้อกลางเขียนขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่เพิ่งออกจากป่ามาในช่วงเหตุการณ์เดือนตุลาแล้วก็ไม่มีงานก็ไปอยู่กับเพื่อนแล้วก็ไปหางานเป็นรปภ.อยู่ที่สถาบันสอนภาษาอังกฤษน่าจะเป็นโฮมอังกฤษแล้วก็ฝนตกก็กางร่มไปส่งลูกๆคนมีกระตังเขาขึ้นรถก็คอยหลบๆกลัวเพื่อนๆจะมองเห็นว่าไปทำงานที่ไม่ได้มีที่เขาเหมือนเป็นงานอีกระดับหนึ่งว่างั้นนะครับแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่น้าก็ภาคภูมิใจครับว่าได้มีโอกาสที่ได้กลับมาจากป่าเขาแล้วก็ไปทำงานนะครับซึ่งตอนช่วงระหว่างนั้นก็แต่ละคนที่ออกมาจากป่านั้นก็เหมือนกับหาทิศทางมองทิศทางต่างๆกันยังไม่เคยเจออะไรทั้งนั้นมันมืดๆแปดด้านกันไปใช่ไหมครับน้าก็เล่าให้ฟังด้วยความขมขื่นแต่ว่าก็ในสิ่งที่ในความขมขื่นท่ามกลางฝนฟ้าตกแล้วก็ไปส่งเด็กๆลูกๆของคนรวยๆเขามาติวภาษาอังกฤษกลับบ้านก็ตอนเป็นรปภ.นั้นก็เขียนเพลงต่างๆแล้วก็หนึ่งนั้นก็มีเพลงนี้เกิดขึ้นในความรู้สึกที่เป็นเรื่องของการแบ่งชั้นวรรณะนั่นนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่ทำให้ผู้คนนั้นได้ก็เป็นตัวแทนของการใช้ชีวิตผู้คนแรงงานและเป็นความเป็นจริงก็เกิดขึ้นบันทึกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ของบทเพลงเพื่อชีวิตนั่นเองนะครับก่อนนั้นก็สาวรำวงนะฮะก็หนึ่งในนั้นก็เป็นทั้งสองเพลงนี้ก็เป็นหนึ่งในเป็นเพลงที่นาเสกศักดิ์สิทธิ์เขียนขึ้นนะทั้งสองเพลงเลยเขียนเพลงดีๆเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ไปเปิดร้านนะฮะหลังจากโดนคดีความแล้วก็เปิดร้านอยู่ที่แถวเคหะคลองจันทน์นะครับเป็นร้านอาหารมังสวิรัตนะฮะชีวิตก็ดิ้นรนกันไปครับสองเพลงที่คุณขอมานะครับทางที่ชลบุรีทาง0816346452 FM 97.75 MHz สวทชลบุรีครับสัญญาณอยู่ครับขอบคุณมากแล้วก็จากที่ขอในทาง Google Form นะครับเขามอบให้แล้วนะฮะสำหรับเพลงเด็กปั๊มนะครับก็ถ้าเป็นเพลงสามชาติแล้วก็ที่แจ้งเกิดกันโดนกันเนี่ยนะฮะหลายเพลงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นซึ่งในช่วงเวลาที่ทางคาราบาวที่เป็นยุคดั้งเดิมทั้งพี่แอดพี่เขียวครับพี่เล็กนี่แหละครับพี่เทลลี่ที่เข้ามากันนะครับก็ถือว่าเป็นสมาชิกที่แบบดั้งเดิมชุดแรกๆกันเนี่ยเป็นสมาชิกที่แล้วมีพี่เป้าคาราบาวด้วยเนี่ยนะครับเป็นสมาชิกที่เรียกว่าเป็นคือเป็นออริจินัลที่แบบเป็นวงที่แบบคือเกิดขึ้นมาแล้วก็ทำให้แบบวงการสั่นสะเทือนในยุคหนึ่งสมัยนั้นนะครับนะฮะซึ่งคาราบาวจะมาทดลองดนตรีในช่วงเดือนกรกฎาคมและหนึ่งในสมาชิกของคาราบาวที่เคยร่วมงานกันบอกว่าจะมาเป่าแซกโซโฟนให้ด้วยนะครับอาจารย์ธนิตศรีปินดีนะครับวันนี้พบครับ

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ตะผุยชุมแพนี่เป็นงานของอมตะที่ผมยังไม่ได้รู้ว่าเวอร์ชันนี้ของใครใส่ไว้คุณเมฆก็ที่เป็นเวอร์ชันของที่เป็นดั้งเดิมของอมตะไม่ได้เคยใส่ไว้เลยเออผมก็นึกไม่ออกทีเคยแต่เปิดแต่ในซีดีกับในแผ่นเสียงนะครับนะครับก็ในที่ผ่านมานี้ก็เมื่อช่วงต้นปีไปเขาใหญ่ก็ได้คุยกับนะอมตะอยู่แกบอกว่าอยากมาอยากมาอยากมาถนนดนตรีก็ฟอร์มวงเอาไว้เหมือนกันไม่รู้ว่าจะได้มาหรือเปล่าเพราะว่าจะไม่ได้จัดถนนดนตรีไลฟ์แล้วนี่นะครับก็จริงๆก็ยังมีอีกหลายวงดนตรีที่ประสงค์อยากจะมาอย่างเช่นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือเดือนพฤษภาเนี่ยนะครับตอนแรกเชิญน้ำหมูไว้ก็ต่อตกลงแล้วแต่ว่าน้าแกไปจำวันที่นัดหมอไว้ผิดนะครับแล้วปรากฏว่าต้องตรงกันก็เลยผมก็เลยบอกน้าอย่าไปเลื่อนเลยนะครับเรื่องหมอที่นัดเป็นอาการเจ็บป่วยที่สำคัญเนี่ยนะครับแล้วก็แกก็ใจสู้นะอยากจะมาแล้วก็พอหลังจากนั้นก็เลยติดต่อคุยกับป้าเขียวนะครับแล้วก็พอดีพี่เขียวก็ไปโรงพยาบาลอยู่พอดีได้คุยกับพี่เอภรรยาก็บอกว่าเขาอยากมาเหมือนกันนะฮะแต่ว่าไม่มีวงที่จะแบ็คอัพให้ก็เลยคุยกันไปคุยกันมาก็มาสรุปว่ามีคนดัดเกวียนนะครับที่เคยเล่นด้วยกันเมื่องาน60ปีนะครับแล้วก็พอหลังจากตอบตกลงเรียบร้อยเอ้าวงที่เคยติดต่อไว้นานแล้วนะครับตอบมาอีกนะก็คือบ่าววีให้ถึง2วันด้วยกันนะครับให้เลือก2วันแต่เราไม่สามารถที่จะเลื่อนปลาเขียวกับนาซีเผือกได้แล้วพออีกสักพักหนึ่งอีกสักวัน2วันก็มาอีกแล้วนะฮะที่ติดต่อไว้เหมือนกันนะครับก็คือพี่เสด็จโอ้โหแต่ละท่านที่มาให้กับทนดนตรีนะครับต้องขอบคุณมากๆซึ่งเราก็เกรงใจเพราะว่างบประมาณนั้นน้อยนิดจริงๆนะครับก็มีผู้ที่จองไม่ทันส่งข้อความมาบอกจะทำยังไงดีก็มาที่หน้างานนะครับถ้าผู้ที่เขาจองไว้แล้วไม่มาเราจะให้สิทธิ์ของท่านที่มา walk in มาที่หน้างานนะครับได้เข้าชมก็เดี๋ยวดูจำนวนกันเพราะว่าตอนนี้จำนวนก็ประมาณ800นะฮะไม่ถึง1,000ส่วนถ้าถึงพันก็แน่นอนครับก็จะต้องลุ้นเอาว่าคนที่นะครับมาจองไว้แล้วไม่ได้มาเนี่ยให้กับท่านที่มาทีหลังได้เข้าชมแต่ทุกที่ก็ไม่เต็มหรอกครับเพราะว่าเรามีพื้นที่ที่เราถ้าเต็มก็เสริมนะฮะเหมือนที่ผ่านมาตอนช่วงไทยธนาวุฒิก็คนเยอะนะครับแต่เดือนกรกฎาคมนี่สิครับที่ผมหนักใจกับศิลปินรุ่นใหญ่ของเต็มวงกับคาราบาวนี่แหละครับเพลงเก่าๆก็แน่นอนครับมันมีทิศทางกันมาคนที่หรือว่าเป็นอีกทิศทางหนึ่งที่ทำให้ศิลปินรุ่นหลังๆในช่วงนั้นนะครับได้เดินตามทางกันมาเพราะว่าทุกคนตอนนั้นวงกระจัดกระจายเข้าไปอยู่ในเขตป่าเขตเขากันในช่วงเหตุการณ์เดือนตุลาแล้วก็มีวงหนึ่งที่นะครับได้ทำงานอยู่ในภาคเมืองนะฮะเราคงจะจำวงดนตรีวงนี้นะครับพี่น้องที่เป็นมุสลิมนะได้ทำงานเพลงจนหลายคนนึกว่าเป็นวงดนตรีจากภาคใต้แต่เขาคือวงดนตรีที่อยู่ในภาคกลางนะครับลูกชาวนานครนายกแฮมเมอร์ครับปักใต้บ้านเราเลยกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในหลาย Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

าจารย์ศิลป์พีระศรีก็บอกว่าทางศาสนาและก็ศิลปะมันเป็นขัดเกลามนุษย์ให้มีสุนทรียะเป็นเรื่องใกล้เคียงกันแทบจะไม่แตกต่างกันแต่ทำให้มนุษย์มีอาหารนั่นไหนก็คือด้านจิตใจอาจารย์ศิลป์พีระศรีกล่าวอย่างนี้ครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ติดตามมาตรการบริหารจัดการผลไม้ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีติดตามมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกพร้อมกำชับทุกฝ่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ทุเรียนและมังคุดที่จะออกสู่ตลาดจำนวนมากในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้
10: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมหารือกับหน่วยงานภาครัฐผู้ประกอบการและภาคเกษตรเพื่อบูรณาการแผนบริหารจัดการผลไม้ฤดูกาลผลิตปี2569ณ โรงคัดบรรจุอรสาฟุตจำกัดจังหวัดจันทบุรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ารัฐบาลเดินหน้ามาตรการเชิงรุกทั้งการทำตลาดส่งออกล่วงหน้าและกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาและสร้างสมดุลระหว่างรายได้ของเกษตรกรกับความเข้มแข็งของผู้ส่งออกซึ่งขณะนี้ราคาทุเรียนยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีส่วนมังคุดที่กำลังออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นในระยะนี้ทุกฝ่ายจะต้องเร่งบริหารจัดการอย่างใกล้ชิดพร้อมผลักดันมังคุดไร้เมล็ดสู่การบริโภคภายในประเทศเพื่อเพิ่มมูลค่าและลดปัญหาผลผลิตราคาตกตรงชัยมีทับทิมสวทจันทบุรีรายงาน
1: ด้านพาณิชย์จังหวัดตากประสานปกครองอำเภอแม่ระมาดตรวจสอบกรณีได้รับการร้องเรียนว่ามีการจำหน่ายปุ๋ยราคาสูงเกินสมควร
11: นางสาวอมรัตน์จันลอยหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากร่วมกับนายพดุงสิทธิ์แทนบุญปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงนำกำลังสมาชิกอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่ระมาดลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการจำหน่ายปุ๋ยเคมีในพื้นที่อำเภอแม่ระมาดจำนวนหนึ่งแห่งตามที่มีผู้ร้องเรียนว่ามีการจำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควรและไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าผลการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการฝ่าฝืนไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีกพนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการออกคำสั่งปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพ.ศ. 2565ส่วนประเด็นการจำหน่ายสินค้าแพงเกินสมควรเจ้าหน้าที่ได้ให้ผู้ประกอบการจัดส่งเอกสารชี้แจงต้นทุนและค่าบริหารจัดการกลับมายังเจ้าหน้าที่ภายใน15วันเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปดีเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชคุมเข้มมาตรการปราบปรามผู้ลักลอบล่าสัตว์ป่าในพื้นที่เขตป่าอนุรักษ์พร้อมดำเนินคดีตามกฎหมาย
12: นายกฤษยามคงสตรีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่กล่าวว่าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีลานาได้สนธิกำลังชุดลาดตระเวนเชิงคุณภาพหรือสมาร์ทพาโทเข้าตรวจลาดตระเวนทางเรือในพื้นที่ป่าห้วยผาช่อเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานาหลังยกระดับเพิ่มความเข้มข้นการเฝ้าระวังและปราบปรามการกระทำผิดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยจับกุมกลุ่มผู้ลั

เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ลงที่ถือว่าเป็นเพลงปฏิวัติเพลงหนึ่งนะครับเพลงนี้ก็ไม่น่าเชื่อว่ามันเป็นเพลงที่แบบโรแมนติกเหลือเกินแต่ว่าเป็นเพลงที่มีเนื้อหาที่การต่อสู้แล้วก็ความต้องการความยุติธรรมอยู่ด้วยนี่นะครับเป็นความหวังต้องการความหวังความที่จะต้องให้ก้าวไปข้างหน้าให้ได้คุณเตือนใจเข้ามานะครับก็มอบให้แล้วในช่วงชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีคืนวันเสาร์ผมมีโยรุ่งสมัยเสาร์และอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนกับทนดนตรีเพลงเพื่อชีวิตนะครับเมื่อชั่วโมงที่แล้วในไลน์บอกมันมากยิ่งดึกยิ่งมันครับเด็กฟังทนมะพร้าวแก่มากมันมากคุณปอจิตาทำไมผมถึงผมแหมเป็นมะพร้าวห้าวขอบคุณค่ะพี่โยสำหรับเพลงปักใต้บ้านเราฝากความคิดถึงครอบครัวประธานและเดียวกัสเมล็ดพันธุ์ที่เติบโตบนเส้นทางดนตรีค่ะคุณมัชก็ตอนแรกตั้งใจว่าถ้าปีหน้าได้จัดเนี่ยก็จะเชิญแฮมเมอร์มาเพราะว่าจะครบ50ปีของแฮมเมอร์แต่ถ้าไม่ได้จัดแล้วอาจจะไปจัดอะไรที่เป็นกิจกรรมร่วมกันกับพี่น้องของคนเพื่อชีวิตทั้งนอกก็ได้นะครับอย่างเช่นที่เมืองการที่เขาขอให้ไปเป็นพิธีกรก็ตอบรับกันแล้วนะครับก็เป็นคืออยากคือไปเขาใหญ่บ่อยๆก็เลยลองดูที่เขาจะจัดงานดนตรีที่เมืองกาญนะครับแต่เป็นกลุ่มทางสายเดียวกับภาษาเนี่ยครับเป็นเพื่อนกันแล้วเขาแยกไปจัดทางที่เมืองกาญก็มาเชิญด้วยตนเองนะครับก็เลยตอบรับน้องๆเขานะก็เขาอุตส่าห์มาก็เลยอยากจะไปร่วมกิจกรรมด้วยแหละครับเพราะว่าถือว่าเกษียณแล้วเดือนกันยาก็พอสิ้นเดือนกันยาก็เป็นประชาชนคนธรรมดาแล้วนะครับก็ต้องอยากไปทำงานรับใช้มวลชนกันให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ที่เมืองการจะเป็นงานที่มีศิลปินเพื่อชีวิตไปร่วมงานกันอยู่ครับดูที่เขาส่งมาเป็นงานเจอละโปสเตอร์มันเยอะจะเก็บโปสเตอร์ไปตัวเยอะๆนี่ไปแจกผู้ฟังมันก็ดีกันนะ The Legend มโหฬารนะฮะที่ Honey Queen Resort นะครับ14พฤศจิกายนเทศกาลดนตรีเพลงเพื่อชีวิตท่ามกลางธรรมชาติและขุนเขาจะมีนักสีเผือกนางหงานะครับน้ำหมูพงเทพด้วยนะฮะแล้วก็คาราบาวพงศิษย์คัมภีร์ฮิวโก้นะครับทอมดันดีพี่ทอมดันดีแล้วก็คณะขวัญใจไววิทย์ด้วยนะครับมีลาบานูนด้วยนะฮะก็เทนบอกจะมาจำหน่ายบัตรที่วันทนดนตรีไลฟ์ให้พิเศษกับสมาชิกของรายการเพียงแค่บัตรละ300เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าบัตรกันนี้ก็เป็นพันแต่ว่าเขาจะขายเราแค่300เดี๋ยวลองดูก่อนนะฮะอาจจะติดต่อกันทางถนนดนตรีแล้วก็ไปลงชื่อในนามถนนดนตรีแล้วก็ไปถ้าเขาอนุเคราะห์อย่างจริงๆนะหรือว่าถ้ามีบัตรแจกนะฮะก็จะมาร่วมสนุกกันในรายการกันต่อไปก็เชิญได้นะครับไม่ทั้งเกียรติที่นี่เราชอบของฟรีและมีเกียรติอยู่แล้วใช่ไหมครับนะฮะก็เดินทางกันด้วยบทเพลงที่คุณขอมาทางแบบฟอร์ม Google Form นะครับแล้วก็ทาง0816346452มีผู้ฟังของคนหลังเขาไว้นะครับผมเลือกถ้าเป็นเวอร์ชันที่ถ้าเป็นงานที่มีของคาราบาวก็ให้คุณไปประกอบได้เปิดเลยแล้วกันนะครับคนหลังเขาและชายชราครับ

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรี

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เราเริ่มการเดินทางอีกครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับก็เลยต้องต่อเพลงไว้ค่อนข้างจัดหลายเพลง3เพลงรวดๆเลยนะครับทั้งชาวประมงที่คุณขอมาจากขอนแก่นแล้วก็คนป่าบาราที่เขามาที่ต้องการจะฟังเป็นของมาริโอน่าก็ทางเลือกของจิตวิญญาณก่อนเสียงอาสานจะแผ่วลงก่อนที่พื้นแผ่นดินไทยจะถูกต่างชาติเขามาครอบครองตอนนี้ก็ไปที่เกาะพะงันกันเยอะแยะนะฮะทางเหนือก็มีนะครับไม่ใช่แค่ทางภาคใต้แหละครับก็เข้ามานักท่องเที่ยวแล้วก็มาจับมาจองมาใช้นอมินีมาใช้สิ่งต่างๆที่พื้นแผ่นดินของเราจะซื้อได้นะครับแล้วก็จะสามารถที่ใช้เงินกว้านซื้อได้แล้วก็จะกลายเป็นอย่างที่ไม่กลายเป็นพื้นที่ของแผ่นดินเราการที่เข้าไปทะเลในพื้นที่ของบ้านเราจะไปนั่งชิวๆนี่ไม่ได้นะหรือจะไปทำอะไรนี่เดี๋ยวนี้เขาก็มีเจ้าของเป็นคนต่างชาติมาจับจองกันเยอะแยะมากมายแล้วนะครับเพลงที่ติดค้างไว้ยังค้างอยู่ในแบบฟอร์มที่ให้ไว้นะครับนี่ผู้ฟังขอปู่พงษ์สิทธิ์นะครับก็เสียดายนะฮะถึงแล้วเชิญปู่พงษ์สิทธิ์ไว้ที่จะมาเป็นแขกรับเชิญในเดือนหน้านี่นะครับในช่วงที่นังหงามานะครับจุดพักของนักเดินทาง78ปีของนังหงาคาราวานก็ต้องเปลี่ยนแล้วนะฮะเป็นดวงดาวเดียวดายกับคาราวานน้อยนะครับคุณขอตลอดเวลามาและสาวน้อยกลับบ้านจากแม่สวยเชียงรายที่ขอมาตอนช่วงต้นชั่วโมงแรกและแม่สายจากอุดรธานีครับ

มอบไปแล้วนะครับคิดว่ายังไม่หลับนะฮะที่อุดรธานีที่ขอแม่สายแล้วก็เชียงรายแม่สวยนะครับที่ขอสาวน้อยกลับบ้านเวลาไล่หลังลงมาเดี๋ยวกลัวจะไม่ทันอีก2เพลงตรงนี้ตะวันลาที่ประหมายขอแดดสุดท้ายตะวันลาที่ขอมาจากลบสักนะครับ

แดดสุดท้ายที่ประมาณคลอง8เข้ามาแล้วก็เสียงฟ้าร้องกระหึ่มในขณะนี้นะครับแล้วก็ใกล้จะถึงอาทิตย์หน้าวันสำคัญของเกษตรกรวันเกษตรกรด้วยแล้วก็วันพฤชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญนะครับผมก็จะไปทำหน้าที่ถ่ายทอดเสียงให้คุณได้ฟังในปีสุดท้ายของการทำงานรับราชการนะครับถนนตรีในคืนวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมพิโยนรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบกลิ่นของกลุ่มเสียงทีมงานของเราคุณเมฆกันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองธุรกิจหลักการจันทร์วัสันวงสว่างสมเกียรติธรรมนีบริพาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองช่างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอยุธยานะครับคืนพรุ่งนี้เราพบกันใหม่นะครับมีอีก2เพลงให้เธอจากสุราษฎร์ที่บอกฝนตกหนักอยู่ขณะนี้และสนั่นป่าที่ไม่ได้เปิดพรุ่งนี้ติดตามกันได้ใหม่นะครับผมจะปิดท้ายกันที่เพลงคุณมนต์บางนาที่ขอไว้ก็มาพร้อมกับเสียงฝนที่กำลังจะกระดำในกรุงเทพอยู่ในขณะนี้นะครับสัญญาหน้าฝนจะกลับมาวันพรุ่งนี้นะครับท่านดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางลาติสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่สถานีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.50 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ
1: ไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ก็คิดว่าเป็นวันที่เราจะนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนที่จะรับฟังท่านมาชี้แจงต่อปัญหาธรรมะที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามกันมาเป็นประจำก็จะเปิดทุกๆเช้าวันอาทิตย์ให้ท่านผู้ฟังได้เขียนเข้ามาในทุกช่องทางที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านเปิดทางไว้ให้นะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกลับนมัสการเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
2: เจริญพรเจริญพร
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ทุกวันอาทิตย์เป็นช่วงของตามใจท่านคือตามใจท่านผู้ฟังว่าอยากจะให้คุยเรื่องไหนอะไรยังไงก็เขียนกันมาพระอาจารย์ได้รับแล้วก็จะมาพูดคุยกันในรายการอย่างนี
1: ้อืมเจ้าค่ะ
2: เจริญพร
1: สาธุเจ้าค่ะวันนี้พระอาจารย์ก็จะเมตตาตอบปัญหาให้กับท่านผู้ฟังที่เรียกว่าใช้ช่องทางการติดต่อทางจดหมายเลยนะเจ้าค
2: ่
1: ะทั้ง3ท่านเลยเขียนจดหมายใช้วิธีดั้งเดิมของเรานี่แหละก็เรียกว่าคลาสสิกที่สุดนะเจ้าค่ะก็เริ่มด้วยท่านแรกนะเจ้าค่ะก็ส่งไปรษณีย์มาอย่างที่ได้บอกแล้วเป็นคุณวรรณาจากกทม.เจ้าค่ะหรือกรุงเทพมหานครถามมาดังนี้นะเจ้าค่ะว่าจิตกับใจเป็นอย่างเดียวกันหรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะมีมนต์เจ้าค่ะ
2: คุณวรรณภานี่ส่งมาเป็นไปรษณีย์บัตรแล้วถามเรื่องจิตกับใจแล้วก็มาสอดคล้องกันกับจดหมายของท่านผู้ฟังอีกท่านหนึ่งคือคุณกรกฎนี่ก็ส่งมาจากเขตสวนหลวงกทม.
1: เจ้าค่ะ
2: โดยก็ถามลักษณะนี้แต่ว่าถามเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษเอาหลักการก่อนเนาะว่าจิตกับใจเป็นยังไงคำศัพท์ที่เรามักจะสับสนคือจิตใจวิญญาณแล้วก็ธรรมารมณ์3อย่างนี
1: ้
2: มักจะสับสนเพราะว่าทั้ง4อย่างเนี่ยเป็นธรรมารมณ์เป็นนามธรรมหมดเลยเป็นนามธรรมแล้วเป็นนามธรรมหมายถึงไงหมายถึงว่ามันจับต้องไม่ได้นะอย่างเช่นถ้าเราจะเปรียบกลับมาในสิ่งที่จับต้องได้เช่นแสงเราเห็นได้ด้วยตาเราวัดค่าได้เสียงเราได้ยินได้ด้วยหูเราวัดค่าได้สูงต่ำอะไรต่างเป็นต้น
1: อ
2: ่ะเรามาดูเสียงเอาเสียงนี่ดีกว่า
1: เจ้าค่ะ
2: เสียงที่ท่านผู้ฟังได้ยินเนี่ยวันนี้ก็เป็นเสียงพระมหาไพบูลย์วันนี้ก็เป็นเสียงกุญเตือนใจวันนี้ก็เป็นเสียงไก่ขันวันนี้ก็เป็นเสียงนกร้องวันนี้ฟังดนตรีก็ได้ยินเสียงวาลินเสียงเชลโล่เสียงกลองเสียงอะไรต่างๆปนกันมาหมดถูกไหมปนกันมาหมดอยู่ในแบบที่เราได้ยินทางช่องทางหูนี่คือช่องทางหูนะได้ยินเสียงในเวลาเสียงที่ปนกันมาเนี่ยเราจะแยกแยะเนี่ยเราแยกได้เช่นเราฟังดนตรีอันนี้เสียงเบสอันนี้เสียงกีตาร์เราแยกได้ตรงนี้มันปนกันมานั่นแหละอันนี้เสียงคนร้องในเสียงเบสนั้นเราก็ยังแยกได้ด้วยว่าอันนี้โน้ตซีนะนี่ดีนะนี่โดเรมีฟาคุณแยกได้โดยความที่ว่าหูบางคนดีแล้วก็บางคนมีทักษะดีคุณเขาสามารถแยกได้ทีนี้ถ้าทักษะคนที่เขาไม่ดีเช่นหูเพี้ยนๆหูได้ยินไม่ค่อยดีหูตึงหูน้ำหนวกบางทีพูดอะไรไปมันแบบไม่ชัดเจนเลยเสียงกลายเป็นปนกันเป็นบูบี้ไปเพราะว่าหูเราไม่ดีนั่นคือเครื่องรับ
1: เจ้าค่ะ
2: นี่นะ
1: เจ้าค่ะ
2: อันนี้เปรียบเทียบนะ
1: เจ้าค่ะ
2: เปรียบเทียบกลับมาในใจเนี่ยคือเป็นช่องทางมาจากคำว่ามโนใจเนี่ยเป็นช่องทางเหมือนกับหูเป็นช่องทางสำหรับเสียงเหมือนกับตาเป็นช่องทางสำหรับแสงรูปเหมือนกับลิ้นเป็นช่องทางสำหรับรสอาหารเหมือนกับจมูกเป็นช่องทางสำหรับกลิ่นใจคือมโนเป็นช่องทางสำหรับธรรมารมณ์
1: เจ้าค่ะ
2: สิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นใจหรือธรรมารมณ์ก็เป็นนามทั้งสิ้นเป็นนามนะคือร่างกายของเรามีรูปและนามโอเคไหมรูปเรายังแยกไปเป็นตาเป็นหูเพราะมันเป็นลักษณะของแสงไม่เหมือนเสียงเป็นคลื่นเหมือนกันแต่ว่ามีลักษณะต่างกันอันนี้คือรูปส่วนที่เป็นนามก็คือพวกนี้แหละใจเป็นช่องทางก็เป็นนามธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นนามเนี่ยตรงนี้มันจึงแบบ จะสับสนมีแนวโน้มที่เราจะสับสน
1: เจ้าค่ะ
2: สับสนว่าเอ๊ะมันก็เหมือนกันนะธรรมารมณ์กระจายแต่มันไม่เหมือนกันไงมันไม่เหมือนกันตรงการแบ่งหน้าที่การทำงานของเขาใจคือช่องทางเป็นแค่ช่องทางเฉยๆธรรมารมณ์นี่คือจะเป็นสิ่งที่รับรู้ได้แล้วรับรู้ด้วยอะไรด้วยวิญญาณวิญญาณก็เป็นอีกอันหนึ่งเหมือนกันวิญญาณวิญญาณนี่จะเป็นสิ่งที่ไปรับรู้ธรรมารมณ์ผ่านทางใจวิญญาณก็จะเป็นสิ่งที่รับรู้เสียงผ่านทางหูคือการที่ท่านผู้ฟังได้ยินเสียงคุณเดินใจได้ยินเสียงพระมหาไพบูลย์ผ่านทางหูของท่านผู้ฟังเองเนี่ยหูมันไม่มีอะไรมันก็เป็นคลื่นเป็นรับเสียง สะท้อนส่งไปธรรมดาแต
1: ่
2: ที่เรารับรู้ได้เพราะมีวิญญาณอยู่ในไหน
1: ในหูเรา
2: ในหูเราวิญญาณ
1: โสตวิญญาณ
2: ใช่ใช่
1: ใช่ไหมเจ้าคะ
2: ถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
2: โสตวิญญาณเกิดขึ้นที่ในใจเกิดขึ้นที่ในใจใจเป็นช่องทางโสตวิญญาณเกิดขึ้นที่ในช่องทางใจเพื่อทำหน้าที่ในการรับรู้คือวิญญาณของอะไรเสียงผ่านทางอะไรหูการรับรู้ตรงนี้เขาถึงเจาะจงเรียกว่าเป็นโสตวิญญาณ
1: เจ้าค
2: ่
1: ะ
2: ไอ้โสตวิญญาณนี่เกิดขึ้นในใจ
1: เจ้าค่ะ
2: ทีนี้พอเกิดขึ้นแล้วไงมีวิญญาณแล้วเกิดขึ้นแล้วรับรู้ละที่เข้าไปทำหน้าที่ในการรับรู้นั่นคือจิต
1: จิ
2: ตก็ไม่เหมือนกับวิญญาณไม่เหมือนกับใจไม่เหมือนกับธรรมารมณ
1: ์
2: จิตนะจิตนี่คือสภาพแห่งการสั่งสมกิเลสก็สั่งสมที่นี่อภิชาก็สั่งสมที่นี่จะเศร้ามองจะผ่องใสก็อยู่ที่จิตใจไม่ได้จะเศร้ามองผ่องใสเหมือนกับเวลาเราได้ยินเสียงได้ยินเสียงเสียงอะไรเสียงด่าโอ้ยจี๊ดจี๊ดไม่พอใจ
1: เจ้าค
2: ่
1: ะ
2: หูมันไม่ได้จะไปขึ้นลงตามเสียงนั้นโอเคปะหรือคุณถ่ายรูปมาดูรูปนี้โอ้น่าดูจังเลยกล้องถ่ายรูปเนี้ยมันไม่ได้จะแบบรู้สึกว่าดีใจเสียใจไปตามรูปนั้นได้ชอบไม่ชอบไปตามรูปนั้นได้ไม่ได้กล้องนี
1: ้เพราะมันเป็นแค่สื่อถูกไหมเจ้าค่ะอาจารย
2: ์
1: คือเป็นมีเดียมอ่ะ
2: เฉยเฉยใช่
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะเป็นมีเดียมคือสื่อกลาง
2: ใช่ค่ะซึ่งในกายกับตาก็เป็นสื่อกลางหูก็เป็นสื่อกลางเข้าสู่อะไร
1: เจ้าค่ะ
2: เข้าสู่ใจใจก็เป็นสื่อกลางเข้าสู่อะไรเข้าสู่จิตนี่จิตมันจึงเป็นอีกชั้นหนึ่งขึ้นมาจิตเป็นชั้นหนึ่งขึ้นมาจิตก็เป็นนามอย่างหนึ่งเป็นนามอย่างแล้วที่มีการยักย้ายเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงหลักๆของมันก็จะไปวิญญาณไปเป็นวิญญาณคือการรับรู้
1: จ
2: ิตก็จะไปทำหน้าที่ในการรับรู้คือวิญญาณไปตามช่องทางต่างๆพอมันไปตามช่องทางต่างๆแล้วจิตนั่นแหละก็จะไปยึดถือเสียงนั้นโดยความตัวตนได้ย
1: ึ
2: ดถือรูปนั้นคือรถคันนั้นโดยความเป็นตัวตนได้นี่บ้านของฉันนี่รถของฉันยึดถือสิ่งนั้นน่ะโดยความเป็นตัวตนได้ใครยึดถือจิตเป็นตัวไปยึดถือไม่ใช่ใจไม่ใช่ตาจิตยึดถือตาก็ได้ยึดถือหูก็ได้ยึดถือกายนี้ด้วยความเป็นของฉันก็ได้ยึดถือสิ่งนอกกายเป็นความเป็นของฉันก็ได้ยึดถือไอเดียนี้คือธรรมารมณ์อันใดหนึ่งด้วยความเป็นของฉันก็ได้
1: เจ้าค่ะ
2: สัญญาสังขารพวกนี้คือธรรมารมณ์ทั้งสิ้นเวทนาคือธรรมารมณ์เหมือนกันเป็นน้ำที่เกิดขึ้นในช่องทางใจมีมโนวิญญาณก็ไปรับรู้เพราะฉะนั้นถ้าคนบอกว่ามโนเหมือนกันกับวิญญาณมันไม่ก็ใช่ไม่ถูก
1: เจ้าค่ะ
2: เพราะว่าทำไมถึงมีศัพท์ว่ามโนวิญญาณล่ะใช่ไหมล่ะมโนวิญญาณคือการรับรู้ในช่องทางใจเหมือนกันกับโสตวิญญาณคือการรับรู้ในช่องทางหู
1: เจ้าค่ะ
2: ท่านเปรียบเทียบว่าเป็นเหมือนเปลวไฟเปลวไฟที่เกิดจากไม้มะม่วงเปลวไฟที่เกิดจากไม้สากเปลวไฟที่เกิดจากไม้สาละก็เปลวไฟเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าเชื้อต่างกันเปลวไฟอะไรเปลวไฟเปรียบเหมือนกับวิญญาณวิญญาณคือการรับรู้ที่เกิดขึ้นจากหูมีเสียงมากระทบเป็นโสตวิญญาณก็เป็น

0: ของคุณวรรณภาว่าจิตกับใจในอย่างเดียวกันไหมก็สรุปว่าอย่างเดียวกันโดยความเป็นนามเหมือนกันแต่ต่างกันโดยความที่มันทำหน้าที่คนละอย่าง
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือภาษาไทยสำหรับท่านผู้ฟังอีกท่านหนึ่งคือคุณกรกฎเนี่ยแบบมีความสับสนในภาษาอังกฤษคำต่างๆแต่ก็เลยจึงถามจุดนี้เหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ก็อยากจะสื่อสารกับท่านผู้ฟังด้วยเหมือนกันว่าคือในช่วงหลังๆนี่พระอาจารย์บางทีก็พูดภาษาอังกฤษบ้างในการเทศเนาะก็มีท่านผู้ฟังบางคนบอกว่าเอ้ยพูดภาษาอังกฤษเนี่ยดีนะเนี่ยทำให้ผมเข้าใจศัพท์คำนี้มากขึ้นรู้ถึงคำนี้ต่างๆมากขึ้นนี่ฝ่ายหนึ่งก็พูดอย่างนี
1: ้อ
0: ีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าโอ้ฉันไม่เข้าใจเลยทำไมท่านพูดอย่างนี้พูดภาษาอังกฤษด้วยครูบาอาจารย์บางท่านก็ไม่เห็นจะพูดภาษาอังกฤษเลยก็เลยอธิบายมาว่าไม่ควรพ
1: ูด
0: นานาจิตตังบางคนก็คิดอย่างหนึ่งอีกบางคนก็คิดอย่างหนึ่ง
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจะเอาใจทุกคนน่ะจะพยายามเอาใจทุกคนนะ
1: เจ้าค่ะ
0: โดยการที่จะอธิบายในลักษณะที่จะให้เกิดความเข้าใจได้ก็แล้วกัน
1: เจ้าค่ะ
0: สมมุติว่าเอ้ยฉันไม่เข้าใจภาษาอังกฤษก็ฟังเฉพาะภาษาไทยเราก็จะเข้าใจได
1: ้เจ้าค่ะ
0: หรือถ้าฟังภาษาอังกฤษแล้วจะเข้าใจก็เชิญฟังได
1: ้
0: มันก็จะมีส่วนที่ทำให้เราเข้าใจเพิ่มเติมได้
1: เจ้าค่ะ
0: และ
1: ถ้าพระอาจารย์พูดภาษาอังกฤษบางคำที่เป็นศัพท์เฉพาะในรายการภาษาไทยพระอาจารย์ก็จะแปลติดต่อกันไปเลย
0: ทุกครั้งใช่
1: ถูกไหมนะเจ้าค่ะ
0: จะไม่ได้ว่าแบบพูดลอยๆไปแต่จะมีการอธิบายคำพูดนั้นทุกครั้ง
1: คือ
0: บางทีพระอาจารย์ก็นึกศัพท์ไม่ออกนึกศัพท์ภาษาไทยไม่ออก
1: ใช่ๆ
0: ก็เลยบางทีก็พูดภาษาอังกฤษไปแล้วก็ต้องมาอธิบายศัพท์ภาษาไทยในคำนั้นบ้างหรือบางทีคิดว่าเอ้ยแง่มุมนี้ภาษาอังกฤษในบริบทนี้มันชัดเจนกว่าเราควรจะยกขึ้นมาพูดก็จะอธิบายให้เกิดความเข้าใจ
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ก็จะเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็คอยดูฟังได้ฟังในลักษณะที่จะให้เกิดความเข้าใจแล้วเราก็จะมีความเข้าใจลึกซึ้งเข้าไปได้เนาะ
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: นี่เป็นถึงจุดนี้ว่าจิตใช่ไหมจะใช้คำว่านี่คือพระอาจารย์เนี่ยเอาคำแปลมาจากภิกษุที่ชื่อว่าสุทัสโสซึ่งท่านเป็นพระฝรั่งที่อยู่ที่นิวยอร์กแล้วท่านก็แปลพระไตรปิฎกมีหลายครูบาอาจารย์มากเลยที่ท่านแปลนั่นไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์ธนิสาโรท่านหลวงพ่อโพธิแล้วก็ครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆตั้งแต่สมัยบาลีเทคโซไซตี้สมาคมบาลีปกรณ์ของอังกฤษที่นานมาแล้วนะซึ่งคิดว่าท่านเหล่านั้นไม่อยู่ละล่วงไปละแล้วก็มาในปัจจุบันสมัยปัจจุบันก็จะไปเป็นท่านสุทัสโสก็คิดว่าการแปลสมัยใหม่เนี่ยเข้าใจดีเข้าใจดีก็จึงเอาคำแปลของท่านเนี่ยมาใช้ในกรณีโดยท่านแปลโดยใช้คำว่าจิตเนี่ยคือ mind
1: mind mind นะเจ้าค่ะ
0: แล้วก็ใจนะคือ mind domain หมายถึงช่องทาง
1: โอ
0: เ
1: คไ
0: หมเหมือน domain คือช่องทางหูเขาก็เรียกว่า ear domain หูคือ ear และ domainตอนนี้ช่องทางใจก็คือ my domain แปลตรงตัวเลยพระอาจารย์ก็บอกเหมือนกับเขาถ่ายดี my domain แล้วก็ธรรมารมณ์เนี่ยใช้ my object เนี่ยคือเหมือนสิ่งของ object เนี่ยเป็นสิ่งของที่เกิดขึ้นในช่องทางใจก็ถูกนะ my domain ทีนี้ไอ้วิญญาณเนี่ยก็แปลว่า consciousness คือแปลตรงตัวนะนี่แปลว่าวิญญาณเพราะฉะนั้นท่านก็ใช้คำว่า my consciousness ก็จะมี4คำนี้ที่มักจะสับสนกันเพราะฉะนั้นพอเราใช้4คำนี้มาจับในเรื่องอะไรก็ตามถ้าเป็นรูปนี่ก็คือ body ใช่ไหมรูป my body and mind เขาก็ใช้คำนี้โดยทั่วไป body and mind รูปคือกายกับใจรูปกับนาม
1: เจ้าค่ะ
0: เอากายคือบอดี้หรือรูปใจคือมายเอ๊ะแล้วใจนี่อะไรนามนี่คืออะไรเอาก็ต้องแบ่งเป็น4อย่างนี้จิตมโนธรรมรมวิญญาณจิตคือมายคือจิตเฉยๆถ้าใช้คำว่ามายคือจิตเฉยๆแต่ถ้าจะเจาะจงลงไปอะไรจิตอะไรมายโดเมนคือใจมายออบเจกต์คือธรรมารมมายคอนชัสเนสคือวิญญาณ
1: อ๋อเจ้าค่ะ
0: อย่างนี้นะแล้วคำอื่นอย่างเช่นว่า spirit หรือ soul spirit นี่หมายถึงแบบว่าบางคนก็จะหมายถึงวิญญาณ spirit เนี่ยหมายถึงผี

0: ซึ่งผีวิญญาณไม่ใช่คำพวกนี้เลยไม่ใช่ mind or consciousness แต่เป็นแบบว่าสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นเป็นคำพ้องรูปพ้องเสียงในความหมายอีกอันหนึ่งของเขาซึ่ง spirit ในที่นี้เราก็จะหมายถึงผีหรืออมนุษย์เราจะแปล
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้คำว่า soul s o u l ก็คงจะหมายถึงจิตนั่นเองแต่พระอาจารย์จะตีความหมายถึงจิตเพราะว่าจิตเนี่ยจะเป็นตัวที่ขึ้นลงไปตามอารมณ์ต่าง
1: ๆเจ้าค่ะ
0: ใจมันก็เป็นใจของมันธรรมดาเป็นกลางๆเหมือนหูเหมือนตาธรรมารมณ์ก็เหมือนเสียงเหมือนรูปธรรมารมณ์เนี่ยนะเป็นอายตนะภายนอกเหมือนเสียงเหมือนรูปมันก็ธรรมดาถ้าธรรมารมณ์มันเป็นที่ตั้งแห่งความสุขมากระทบใจมันก็จะมีสุขเวทนาเกิดขึ้นในช่องทางใจถ้ามีธรรมารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์มากระทบใจมันก็จะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นในช่องทางใจคือมโนพอเกิดขึ้นในช่อง okay. ทางใจแล้วใจเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์ไปตามสุขหรือทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในช่องทางใจนั้น
1: mm-hmm.
0: แต่จุดที่จะมาเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ตามเวทนานั้นคือจิตต่างหาก
1: mm-hmm.
0: จิตอยู่ในช่องทางใจก็จะเป็นสุขไปตามสุขเวทนามันเป็นผลของธรรมารมณ์ที่ตั้งแห่งความสุขมากระทบใจก็เกิดสุขเวทนาขึ้นจิตก็มีความสุขไปตามสุขเวทนานั้นจิตที่มีความสุขไปตามสุขเวทนานั้นแล้วถ้าไม่มีสติมาเป็นตัวกั้นไว้รักษาไว้ก็จะมีเรื่องหนองเนื่องเป็นอาสวะก็เรียกว่าเป็นราคะนุสัยเกิดขึ้นในช่องทางใจเกิดขึ้นที่จิตนะเกิดขึ้นที่จิต ใจก็เป็นกลางๆของมันมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างก็ธรรมดาเป็นกลางๆมันอยู่แล้วเป็นแค่ช่องต่างแบบนี้
1: เจ้าค่ะ
0: อ้าวนี่คือทางสุขทางทุกข์ก็เหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นในใจใครทุกข์จิตไปทุกข์จิตทุกข์ไปตามทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในช่องทางใจทุกขเวทนาเกิดขึ้นมาไงนะเพราะมีธรรมารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์มากระทบใจจึงเกิดเป็นทุกขเวทนาเกิดขึ้นในช่องทางใจจิตเข้าไปรับรู้หรือกลัวในทุกขเวทนานั้นก็มีสภาวะแห่งการสั่งสมที่เป็นปฏิฆานุสัยเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่จิตของเราสะสมไปสะสมไปเพราะ okay. มันก็เป็นกลัวนี่ถ้าไม่มีสติตั้งไว้ก็จะเป็นอย่างนี้
1: mm.
0: แต่ถ้ามีสติ okay. ตั้งไว้เคลือบไว้ห่อจิตของเราไว้มันก็จะเป็นเหมือนกับว่านาโนเทคโนโลยีเหมือนกับมีเยื่อบางๆมาห่อไว้โดน okay. น้ำเหมือนใบบัวหรือดอกบัวเนี่ยโดนน้ำแต่มันกลิ้งออกรึเปล่า mm. มันไม่โดนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: เช่นเดียวกันว่าถ้าจิตของเรามีสติรักษาสุขเวทนาทุกขเวทนาเกิดขึ้นในช่องทางใจใช่ไหมเกิดขึ้นยุรับรู้ยุแต่มันไม่เกลือกลัวเข้าไป
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่เกลือกลัวเข้าไปจิตนั้นก็จะไม่มีอนุสัยไม่มีปฏิฆานุสัยไม่มีราคานุสัยเกิดขึ้นมันก็จะแยกชั้นกันได้นี่คือลักษณะความพ้นคือไปหมดอยู่เหนือกันเป็นแบบนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: แต่ผมคิดว่าคุณนับวรรณภาแล้วก็คุณกรกฎจะเข้าใจในคำถามข้อนี้
1: เจ้าค่ะ
0: เจริญพร
1: สาธุเจ้าค่ะน่าจะแจ่มกระจ่างนะเจ้าค่ะถ้าพูดสรุปง่ายๆอย่างภาษาชาวบ้านเราก็คือว่าถ้าเรามีสติรักษาใจของเราอยู่แล้วเนี่ยมันก็ต่อให้มีสิ่งจะดีหรือไม่ดีก็ตามเข้ามากระทบจิตใจเราเนี่ยเราก็จะไม่รู้สึกไปตามนั้นคือไม่ทุกข์ไม่สุขไม่อะไรไปตามนั้นแต่รู้ว่ามันมีผลกระทบถูกไหมเจ้าค่ะ
0: ใช่ใช่
1: เหมือนกับเราพ้นละพ้นจากไอ้สิ่งที่มันมาทำให้เราไม่ว่าจะทุกข์จะสุขอะไรต่าง
0: ๆ
1: คือเรื่องของการวิมุตติก็คือพ้นละสบายละแบบจิตใจสบายอยู่ได้นะเจ้าค่ะเหนือไอ้ความทุกข์ความสุขที่คนอื่นๆรอบข้างอาจจะมากระทบทำให้เราเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ไปอ
0: ัน
1: นี้แหละเราก็จะเป็นสุขอยู่ทุกเมื่อเลยเพราะมีสติคุมจิตเราอยู่นะเจ้าค่ะ
0: เดี๋ยวก่อนที่คุณใจพูดมาเมื่อสักครู่มีสองข้อคือข้อที่ว่าพ้นแล้วเหนือแล้วเนี่ยพ
1: ้
0: นแล้วเหนือแล้วไม่ใช่หมายความว่าสิ่งนั้นมันจะหายไปมันก็จะยังมีอยู่หมายถึงว่าดีหรือไม่ดีนั่นแหละก็ยังมีอยู่นั่นแหละแต่ว่าเราเหนือจากมันเหนือจากมันพ้นไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นดับไปเหมือนกันนี่คือข้อสังเกตข้อที่หนึ่งข้อสังเกตข้อที่สองที่บอกดีหรือไม่ดีนั่นแหละเราต้องเฉพาะเจาะจงนิดนึงว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยหมายถึงเวทนาสุขเวทนาหรือทุกขเวทนา
1: ทุกขเวทนา
0: ใช่ที่เราบอกว่าดีไม่ดีไม่ใช่หมายถึงว่าการทำดีหรือไม่ดีไม่ใช่เราต้องทำดีอยู่แล้วไม่ว่าจะยังไงไม่ว่าจะมีสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาเราต้องทำความดีในที่นี้คือกุศลธรรมในที่นี้คือสัมมาสติเราตั้งเอาไว
1: ้
0: พอเรามีสัมมาสติจะมีสุขเวทนาบ้างทุกขเวทนาบ้างอันนี้ธรรมดาธรรมดา
1: เจ้าค่ะ
0: เราก็รับมือกับมันได้แล้วก็รับมือกับมันได้นี่คืออยู่เหนือจากมันไม่ใช่ว่าทุกขเวทนานั้นจะหายไปนะก็ยังอยู่นั่นแหละ แต่ว่าเราเหนือจากมัน
1: เหนือละ
0: ไปเกิดกลัวมันแต่ก็อยู่กับมันได้อย่างนี้นะ
1: เจ้าค่ะมันไม่มีอิทธิพลต่อเราอีกต่อไปนะเจ้าค่ะ
0: ใช่ใช่
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ผ่านไปสำหรับคำถามแรกเรื่องจิตกับใจจากคุณวนากรุงเทพมหานครแล้วก็คุณกรกฎด้วยที่ถามมาความหมายที่ภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันไปคิดว่าได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนชี้แจงมาคงจะกระจ่างกันแล้วนะคะและท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆก็คงจะพลอยมีความรู้ตามกันไปด้วยค่ะตอนนี้ก็จะมาถึงจดหมายฉบับที่2นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะอันนี้ก็ส่งมาจากคุณสุภกฤตเจ้าค่ะคุณสุภกฤตก็เขียนบอกว่า อยากให้จัดรายการต่อไปถ้าเผื่อความรู้สึกอยากให้พระอาจารย์ได้จัดรายการต่อไปเนี่ยคุณสุภกฤตถามว่าเป็นกิเลสหรือไม่เจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ
0: อันนี้คุณสุภกฤตส่งมาเป็นไปรษณียบัตรแล้วก็ได้รับฟังอยู่ทุกวันบอกว่าชอบมากในวันจันทร์อังคารพุธแล้วก็ตอบคำถามเสาร์อาทิตย์ชอบใน 4-5 วันนี้แล้วก็อยากให้จัดรายการต่อไปนี่เขียนมาให้กำลังใจ
1: เจ้าค่ะ
0: ถามว่าความอยากตรงนี้เป็นกิเลสไหมเป็นแน่นอน
1: เจ้าค่ะแต่เป็นกิเลสในทางที่ดีโยม
0: ใช่เป็นกิเลสในทางที่ดีเรื่องนี้ที่ท่านพระอนุนตอบไปเลยว่าอาศัยฉันทะเพื่อละฉันทะ
1: เจ้าค่ะ
0: อาศัยฉันทะเพื่อละฉันทะฉันทะคือความพอใจ
1: เจ้าค่ะ
0: ฉันทะบางอย่างทำให้เกิดความอยากความต้องการมากขึ้นฉันทะบางอย่างทำให้เกิดความอยากความต้องการลดลงยังไงมีตัวอย่างเปรียบเทียบเรื่องนี้เป็นนิทานชาดกเราเป็นเรื่องของพระนางมุทุลักษณาเป็นเรื่องตอนที่พระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์แล้วก็เกิดเป็นนักบวชแล้วเกิดเป็นนักบวชก็ไปรับอาหารที่พระราชวังของพระราชาอยู่เป็นประจำมีวาระหนึ่งดันไปเห็นนางมุทุลักษณา
1: เห
0: ็นแล้วเกิดโอ้โหหลงไหลนางมุทุลักษณามากนี่โพธิสัตว์นะแล้วก็ได้ฌานสี่แล้วด้วยนะบินได้ด้วยนะใช้ฤทธิ์เนี่ยไปบินได้บินเข้าไปในพระราชวังเสร็จปุ๊บเห็นนางมุทุลักษณาเกิดยังไงไม่รู้เกิดชอบมากฌานเสื่อมเดียวนั้นเลยเสื่อมเดียวนั้นเสร็จปุ๊บโอ้โหกินไม่ได้นอนไม่หลับนึกถึงแต่หน้านางมุทุลักษณาเธอนี่เป็นคนสวยมากเลยขณะได้ฌานแล้วเจอความสวยระดับแบบหย่อนกว่านางฟ้านิดหนึ่งเสียดแทงเข้าไปในจิตสมาธินี่หลุดหมดเลยโอ้กินไม่ได้นอนไม่หลับนี่พระราชาสังเกตว่าไม่ได้มารับพระทหารตั้งหลายวันแล้วเป็นยังไงนะไปหาดูดาบทคนนี้คือบริษัทเนี่ยก็เป็นคนที่ก็เรียกว่ามีวาจาสัตว์คือคิดไปไงกับพูดไปงั้นนะก
1: ็
0: พอรู้ว่าจิตใจเป็นอย่างนี้อยากได้นางมุทุลักษณาก็บอกพระราชาไปพระราชานี่ก็ด้วยความรักดาบทคือปกติสมมติว่าเอ้าทำไมมาอยากได้ชายาเราไม่ได้จะต้องทำร้ายดาบทคนนี
1: ้
0: แต่ว่าก็คิดว่าโอ้ดาบทคนนี้แย่แล้วเราต้องช่วยคำว่าช่วยนี่ก็หมายถึงว่าจะช่วยยังไงให้ท่านแบบว่าได้พ้นจากความกำหนัดยินดีในข้อนี้นะก็จึงเตรียมกับนางมุทุลักษณาบอกว่าเดี๋ยวฉันจะให้เธอไปอยู่กับดาบทนะโอเคโอเคทำสัญญากันเรียบร้อยให้ไปอยู่กับดาบทพอจะไปอยู่กับดาบทปุ๊บดาบทคนนี้ก็เลยบอกไปน้องเราไปอยู่กันที่ใดที่หนึ่งเราไปอยู่กันที่ไหนดีท่านดาบทท่านไปขอพระราชาก็พระราชาก็จึงพระราชทานดินแดนหนึ่งให้ดินแดนนั้นมันก็เป็นดินแดนโล่งๆว่างๆแล้วก็แบบไม่มีอะไรนะต้องไปทำความสะอาดอะไรต่างๆเอางี้เราจะไปอยู่กันยังไงตรงนี้ยังไม่สะอาดเลยท่านดาบทท่านก็ทำความสะอาดหน่อยสิดาบทก็ต้องไปขออุปกรณ์ทำความสะอาดพอทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วมันยังไม่มีตังที่นั่งอะไรแล้วจะไปอยู่กันยังไงท่านไปขอพระราชามาสิดาบทก็ไปขอพระราชาหนูขอที่นั่งที่นอนผ้าห่มอะไรต่างๆขอมาเสร็จปุ๊บอาจจะนอนละนึกได้คุณใจนางมุทุลักษณาเตือนบอกว่าที่ท่านคิดว่าท่านยังเป็นดาบทอยู่ไว้นี่นึกขึ้นได้โอ้ตั้งแต่เราได้นางมุทุลักษณามานี่นะไม่มีหยุดเลยไม่มีหยุดเลยนั่นน่ะสิ
1: เจ้าค่ะ
0: อยากอันนี้แล้วก็อยากต่อไปแล้วก็อยากต่อไปความอยากไม่มีที่สิ้นสุดนั่นนี่นะ
1: เจ้าค่ะ
0: โอ้นี่เรามาผิดทางแล้วรู้ทันทีเลยรู้ทันทีเลยแย่แล้วอันนี้คือผิดทางโอเคนะนี่คือความอยากที่ไม่ดีเอาแล้วทำไง
1: เจ้าค่ะ
0: ก็ปรารถนาสัมมาสัมปวิญญาณเหมือนเดิมนั่นก็จึงเอานางมุทุลักษณาไปคืนแล้วก็มารักษาศีลปฏิบัติสมาธิความอยากลดลงเข้าใจมั้ยคือความอยากหรือความพอใจในเรื่องอะไร แล้วทำให้ความอยากอื่นๆมันลดลงลดลงลดลงลดลงเนี่ยอันนั้นแหละเราเรียกว่าความเพียรความเพียรเพราะความเพียรคืออะไรความเพียรคือกุศลธรรมเพิ่มอกุศลธรรมลดนั่นคือความเพียรเรื่องนี้มีอิหม่าคนหนึ่งคุณใจที่เขาจะพูดถึงคำสอนในพระพุทธศาสนาเรื่องของอริยสัจสี่นะว่าเหตุของทุกข์คือตัณหาใช่ไหมคือความอยาก
1: เจ้าค่ะ
0: อ้าวแล้วทุกข์ก็คือขันธ์ห้าเอแล้วคุณจะปฏิบัติตามมรรคแปดเพื่อที่จะให้กำจัดตัณหาเพื่อที่จะพ้นจากทุกข์ใช่ไหมล่ะ
1: เอา
0: แล้วคุณจะไปปฏิบัติตามมรรคแปดได้ไงถ้าคุณไม่อยากแต่ถ้าคุณอยากคุณก็ทุกข์เอาแล้วถ้าคุณไม่อยากมันก็จะไปปฏิบัติตามมรรคแปดได้ไงมันก็ดับทุกข์ไม่ได
1: ้
0: คือข้อนี้ก็จึงคิดว่าการปฏิบัติในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าในข้ออริยสัจสี่นี้มันจึงตั้งอยู่ไม่ได้แต่ว่าที่เข้าใจคลาดเคลื่อนไปก็คือตรงนี้แหละว่าความอยากทั้งหมดไม่ใช่ว่าชั่วร้ายไปหมดท่านจึงแยกใช้บทเปลี่ยนชนะที่รัดกุมรอบขอบว่าคือสัมมาวายามะคือความเพียรความอยากไม่ใช่ความเพียรความเพียรไม่ใช่ความอยากต
1: ั
0: ณหาคือถ้าเราจะเหมาหมดว่าความอยากทุกอย่างเป็นตัณหาไม่ใช่แต่สมุทัยที่หมายถึงเหตุของทุกข์คือตัณหานั้นหมายถึงอะไรหมายถึงต้องมีคุณสมบัติ3อย่างคือ1ประกอบคือใช้กับเกณฑ์นี้ก็ได้นะนี่คือพูดถึงคุณสุภกิจนะว่าความอยากทั้งหมดเนี่ยเป็นกิเลสทั้งหมดไม่ใช่ไหมไม่ใช่แต่ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ3อย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นสมุทัยคือเป็นตัณหา1เป็นไปในทางกามคือยินดีในทางตาหูจมูกลิ้นและกายถ้ายินดีแบบนี้อันนี้คือคุณสมบัติของเขาข้อที่1เป็นไปเนื่องด้วยกาม2เป็นไปเพื่อความเกิดใหม่คือเป็นสภาวะจะเป็นสภาวะเช่นแบบว่าฉันอยากเป็นสามีฉันอยากเป็นภรรยาฉันอยากเป็นนั้นเป็นนี้ไอ้ความอยากที่จะเป็นนี่คือมีความเกิดใหม่เป็นสภาวะใหม่ขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ที่3คือเป็นความเพลินเป็นความเพลินถ้าเป็นไปด้วยความกำหนัดเพลิดเพลิน3อย่างนี้จึงเป็นคุณสมบัติของการที่ว่านั่นคือตัณหาเป็นสมุทัย
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าไม่เป็นไปใน3อย่างนี้นี่คือเป็นความเพียรเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราอยากให้มีรายการนี้ต่อไปอ่ะ
1: มีรายการธรรมะถูกไหมเจ้าคะ
0: เราอยากให้มีรายการธรรมะรับรุ่นต่อไปเพราะอะไรโอ้ถ้าบอกว่าเพราะพระมหาไพบูลย์เสียงเพราะดีอันนี้คือกามวันนี้จะเป็นไปเพื่อตัณหาถ้าวันใดวันหนึ่งเสียงพระมหาไพบูลย์เปลี่ยนแปลงไปไมโครโฟนมันแย่ลงหรือแบบอะไรเงี้ยมันจะไม่ฟังกันหรอเออไม่ก็ไม่ใช่ใช่ไหมถ้าสมมติเป็นว่าเป็นกามคือเป็นเสียงอันนี้ไม่ถูกแต
1: ่
0: ถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเสียงแต่เกี่ยวข้องกับคอนเทนต์เนื้อหาที่ว่าโอ้ทำให้จิตใจเราไม่มีกาม
1: เจ้าค่ะ
0: จิตใจเราสงบเย็นลงอันนี้ถูกอันนี้ไม่เป็นสมุทัย
1: คือฟังแล้วได้ธรรมะจิตใจดีขึ้น
0: อ่าใช่อัน
1: นี้ถูกต้องมาถูกทางนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: แล้วก็ถ้าแบบฟังแล้วแล้วไงถ้าแบบว่าโอ้ฉันฟังแล้วฉันจะเป็นกูรูคนหนึ่งฉันก็จะเป็นอาจารย์และฉันจะเป็นเจ้าสำนักละฉันอยากจะเป็นตรงนี้ถ้าฟังแล้วอยากให้ได้เป็นอย่างเนี้ยอันนั้นก็จะเป็นสมุทัยไม่ถูก
1: ไม่ได้ละเพราะอยากมีสภาวะเกิดขึ้นละอยากจะเป็นอันใหม่เจ้าค่ะ
0: หรือฟังแล้วแบบเพลินดีโอ้ท่านแบบยินดีในเสียงยินดีในคอนเทนต์อันนั้นไม่ดีไม่ถูกนั่นคือเป็นไปกับด้วยความเพลิน
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าฟังแล้วไงได้ปัญญาหนึ่งปังกาตา
1: เจ้าค่ะ
0: ได้ปัญญาได้ความเพียรได้กำลังใจนี่คือสัมมาวายามะจึงอยากให้มีการจัดรายการต่อไปความอยากนี้ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ใช่สมุทัยนั่นนี่นะเป็นฉันทะที่จะละฉันทะได้
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคอาจจะนี้กลับมาในจุดของคำถามของคุณสุภกฤตมีคำถามต่อไปอีกนิดหนึ่งแต่บอกว่าต่อไปเรื่อยๆอยากให้จัดการต่อไปเรื่อยๆอยากนี่คือเราอธิบายไปแล้วเนาะแล้วต่อไปเรื่อยๆเนี่ยถามว่าเป็นอุปทานไหม
1: เจ้าค่ะ
0: คือมันมาตั้งแต่ตรงอยากแล้วคุณเห็นใจจะมีความยึดถือได้ต้องมีตัณหาซะก่อนเพราะมีตัณหาจึงมีอุปทานคือความยึดถือเราจะละอุปทานได้คุณก็ละตัณหาเอาเพราะฉะนั้นถ้าเราละตัณหาได้ว่าไอ้ความอยากของฉันเนี่ยมันไม่ใช่ตัณหานะอุปทานมันเกิดขึ้นไม่ได้อยู่แล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: มันละไปโดยปริยายของเขาเวลาไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นก็คิดว่าตอบเป็นในตัว นะถ้าเราจะต่อไปเรื่อยๆไอ้ความที่ว่าต่อไปเรื่อยๆมันไม่ต่อหรอกแต่ว่าเราไม่มีตัณหา
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าเรามีสัมมาวายามะแล้วไอ้ที่ต่อไปนั่นน่ะมันจะทำให้กิเลสเราลดไปสามยิ่งดี
1: เจ้าค่ะ
0: การต่อไปนั้นก็คือการสืบเนื่องของความเพียรก็จะมีความละเอียดลงละเอียดลง
1: อ
0: ยากให้จัดต่อไปเรื่อยๆถ้าอยากนั้นเป็นความเพียรต่อไปเรื่อยๆก็จะเป็นความละเอียดลงละเอียดลงความอยากนั้นก็จะลดลงความอยากในที่ไม่ถึงตัณหานะจะลดลงความเพียรเราจะเพิ่มขึ้นต่อไปเรื่อยๆนี่จึงเป็นสิ่งที่ดี
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าเรามาในทางความเพียรนี้
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คือฟังรายการนี้แล้วทำให้เกิดปัญญาแล้วก็กิเลสลดลงจิตใจดีขึ้นเนี่ยก็ถือว่าดีมาถูกทางนะเจ้าค่ะ
0: ถูกทางนี้คือสัมมานั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: สัมมาเรียนบ้าง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็มาถึงจดหมายฉบับที่3นะเจ้าค่ะอันนี้เขียนเป็นจดหมายจริงๆเขียนเป็นลายมือมาเลยนะเจ้าค่ะจากคุณเกียรติเจ้าค่ะสำหรับคุณเกียรติท่านก็ถามมาอยู่หลายข้ออยู่นะเจ้าค่ะข้อ1ข้อ2เนี่ยโยมคิดว่าน่าจะรวมกันถามพระอาจารย์ทีเดียวเลยนะเจ้าค่ะถามว่าเราไปวัดกันทำไมบางคนบอกว่าเป็นชาวพุทธวัดก็ไม่ไปพระเทศก็ไม่ฟังตักบาตรก็ไม่สนใจเจ้าค่ะ
0: อ
1: ันนี้ก็คงจะเหมือนกับที่คนเขาวิจารณ์กันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์อาจจะได้ยินกันบ่อยๆว่าชาวไทยเราเนี่ยเจ้าค่ะมีจำนวนมากทีเดียวที่ว่าเป็นชาวพุทธหมายถึงก็เป็นเฉพาะในทะเบียนบ้านเท่านั้นแหละว่านับถือศาสนาพุทธนะเจ้าค่ะแต่ว่าก็อย่างที่คุณเกียรติถามมาเนี่ยก็คือว่าบางคนบอกว่าเป็นชาวพุทธวัดก็ไม่ไปพระเทศก็ไม่ฟังตักบาตรก็ไม่สนใจก็เลยถามว่าเราไปวัดกันทำไมเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะ
0: นั่นสิพระฉันก็เห็นด้วยนะคือหมายความว่าจะไปกันทำไมคือหมายว่าถ้าไปแล้วยังไงเอากลับมาที่พุทธบทดีกว่าเนาะว่า
1: เจ้าค่ะ
0: อุบาสกอุบาสิกาแบบไหนที่ไม่ได้เรื่องกับแบบไหนที่มันจะดีมันเกณฑ์เนี่ยท่านมีไว้ในการที่จะวัดข้อนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ในเกณฑ์ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ว่ามีใบวัดหรือใส่บาตรอะไรเลยนะน้ำซ้ำนะคนที่ว่าถ้าใส่บาตรหรือไปวัดด้วยความงมงายด้วยความแบบว่าไม่เข้าใจถูกต้องนี่นั่นยังเป็นวัตโกตัวละมงคลด้วยซ้ำเอาอย่างไรเราเอากฎเกณฑ์นี้มาทำความเข้าใจกันเรื่องนี้มีอยู่ในที่เราคุยกันในช่วงกุฏิในพระตรัยปิฎกแล้วในหมวด5ข้อที่พูดถึงอุบาสกจันทานกับอุบาสกรัตนะก็คืออุบาสกอุบาสิกาเนี่ยที่ว่าจันทานนี่คือนอกรีตพวกนอกศาสนาพวกนอกแบบว่าคือมีแต่อยู่ในนามแต่จิตใจไม่อยู่เป็นยังไง
1: ม
0: าฟังกฎเกณฑ์ในข้อนี้1ไม่มีศรัทธาไม่มีศรัทธาในอะไรพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะโอเคศรัทธา2ทุศีล3เชื่อมงคลไม่เชื่อกรรมมงคลภายนอกของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นคือวัตโกตุหละมงคล
1: เจ้าค่ะ
0: คือมงคลเหล่าอื่นเชื่อมงคลไม่เชื่อกรรมนี่ข้อที่3ข้อที่4แสวงหาผู้รับทักษิณาทานภายนอกคำสอนข้อที่5ทำการสนับสนุนในนอกศาสนาโอเค5อย่างเนี้ยถือว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาจันทานคือพวกนอกรีตแบบว่าไม่ดีคือถ้าจะบอกว่าฉันเป็นชาวพุทธแต่ว่าไม่มีศรัทธาแล้วก็ไม่รับถวายทานในเขตทานที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้อันนี้ถือว่านอกรีตไม่ดีไงเอ๊ะแล้วเรามาดูกฎเกณฑ์นี้ที่บอกว่าไปวัดนี่ไปทำไมคือคนโบราณเนี่ยนะคุณใจท่านก็จะมีกุศโลบายใช่ไหมว่าเอาไปวัดนี่ก็คือเพื่อที่ให้พบเห็นสมณะได้กราบไหว้ได้ฟังธรรมได้ถวายทานมันก็จะครบข้อนี้หมดเลยนะได้กราบไหว้คือมีส่วนของศรัทธาคุณไปสมาทานศีลคุณก็ได้รับศีลด้วยแล้วก็ได้ถวายทานได้สนับสนุนในเขตศาสนาท่านก็จึงใช้หลักเกณฑ์ว่างั้นไปวัดก็แล้วกันนะไปวัดเพื่อที่จะให้ได้สี่ห้าข้อนี้เราก็ต้องเปรียบเทียบนะว่าส่วนต่างว่าถ้าอุบาสกอุบาสิกาที่ดีท่านก็บอกว่าเป็นอุบาสกอุบาสิการัตนะคือเหมือนเพชรเหมือนอัญมณีก็จะต้องเป็นผู้มีศรัทธามีศีลเชื่อมงคลไม่เชื่อเชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลข้อที่3แล้วก็ไม่แสวงหาผู้ควรรับทักษิณาทานภายนอกศาสนา แล้วก็ที่4ทำการสนับสนุนในศาสนา4อย่าง
1: เจ้าค่ะ
0: เราไปทำความเข้าใจทีละข้อแล้วมันจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการไปวัดหรือฟังเทศตักบาตรหรือไม่อันดับแรก
1: เจ้าค่ะ
0: ที่ว่ามีศรัทธาหรือไม่มีศรัทธานี่คือศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ศรัทธายังไงหรือศรัทธาที่ไม่ยังไงถึงจะดีหรือไม่ดีเอาที่ว่าเป็นไม่ดีก่อนแบบงมงายซะก่อนเช่นแบบว่าคุณศรัทธาพระพุทธเจ้านี่แต่ว่าเอาของเครื่องใช้พระพุทธเจ้ามาแล้วคิดว่าสิ่งนี้จะบันดาลให้แบบว่าเกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้เหมือนกับว่านับถือเป็นพระเจ้าขึ้นมาอย่างนี้อันนี้คือเป็นวัตโกตัวละมงคลคือความเชื่องมงาย
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าศรัทธาไงถึงจะถูกต้องคือศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยแม้เพราะเห็นอย่างนี้เป็นพระอรหันต์คือมีวิชาจรณะเป็นพระกวาคือเข้าใจในการตรัสรู้ของท่าน
1: okay.
0: พระธรรมคือพระพุทธเนี่ยไม่ใช่ติดอยู่กับว่าตัวพระพุทธเจ้านี่คือพระธาตุของพระพุทธเจ้าแล้วก็งมงายติดอยู่ตรงนั้นไม่ใช่แต่เข้าใจถึงการตรัสรู้ให้ถึงการตรัสรู้ตรงนั้น
1: okay.
0: พระธรรมก็ไม่ใช่ว่าติดอยู่กับหนังสือหรือพระไตรปิฎกหรือว่าที่ฉันจำได้ในหัวไม่ใช่แต่ให้เข้าถึงสวากขาตธรรมคือธรรมะที่ท่านตรัสไว้ดีไว้ชอบแล้วคือธรรมะเนี่ยต้องเข้าถึงจิตใจไม่ใช่ติดอยู่ที่สมองหรือหนังสือเนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: ธรรมะพระสงฆ์สงฆ์นี่คือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ใช่ไปติดอยู่กับคนผมห่มเหลืองหรือไม่ใช่ไปติดอยู่กับพระอริยเจ้าที่เป็นพระอรหันต์แต่ให้เข้าถึงการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่อยู่ในจิตใจของเรานี่ถ้าไม่เข้าถึงอย่างนี้นะคือความหยาบมันก็จะมีมากขึ้นคือหมายความว่าศรัทธาบางคนก็อาจจะไม่เต็มที่ก็บางส่วนเท่าที่ได้ก็อย่างน้อยก็ยังมีถัดมาข้อที่สองว่าทุศีลหรือมีศีลอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนคนบางคนไปวัดแต่บอกว่าไปวัดแล้วก็ให้ท่านพรมน้ำมนต์ให้นะแล้ววันนี้ฉันก็เฮงๆละแล้วฉันก็จะทำอะไรโกงบ้างด่าคนบ้างผิดศีลบ้างขโมยของบ้างอย่างนี้เอาโทษมันแย่ที่สุดเลยไปวัดแต่ไม่ได้เรื่องไปวัดแต่กลับเป็นคนจันทานคือเป็นคนแบบว่าทำให้เศร้าหมองน่ารังเกียจไม่ดีน้ำช้ำถ้าตรงกันข้ามนะว่าฉันไม่ได้ไปวัดนะฉันไม่ได้ไปวัดแต่ว่าฉันก็รักษาศีลได้ฉันสมาทานศีลฉันก็สมาทานศีลที่บ้านศีลอุโบสถรักษาอยู่ที่บ้านก็ได้ไม่ต้องไปเจอพระแต่คุณรักษาศีลได้อันนี้ก็จะมาสอดคล้องกับคำถามของคุณนภาจากจังหวัดชลบุรีที่ถามถึงเรื่องของการสมาทานศีลแต่ว่าเออฉันอยู่บ้านเนี่ยอยู่บ้านอยู่ในห้องพระจะสมาทานศีลได้ไหมโดยที่ไม่ได้ไปวัดนี่ถ้าโอ้มันดีมากอยู่แล้วคุณใจเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้ไปวัดแล้วคุณก็รักษาศีลอยู่ที่บ้านอันนี้คือถูกต้องเลยไม่ต้องไปวัดก็ได้แต่ถ้าเปรียบเทียบกันอ่ะคนที่ไปวัดแล้วสมาทานศีลใช่ป่ะแต่ออกนอกวัดปุ๊บอาจจะก็ทำผิดละโอ้อันนั้นไม่ดี
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วเราก็ดูข้อที่สองคือมีศีลไหมหรือทุศีลไม่ได้ดูที่ไปวัดหรือไม่ไปวัดนะไม่ได้ดูที่ว่าใส่บาตรหรือไม่ใส่บาตรแล้วก็ข้อที่สามก็คือการที่ว่าเป็นผู้เชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลภายนอกอื่นๆคำว่ามงคลภายนอกอื่นๆก็มาจากคำว่าวัตโกตุหละมงคลคือลักษณะความเชื่อที่เป็นความเชื่องมงายก็จะพูดสับกิ๊บเก๋ในสมัยปัจจุบันก็จะเป็นสายมูคือมูเตลูนะสับคำนี้คุณใจลองอธิบายดูว่ามันหมายความว่าไง
1: สมัยนี้เขาก็หมายถึงว่าเชื่อพวกโชคลางอะไรต่างๆอย่างนี้เจ้าค่ะเจ้าค่ะนับถือเครื่องรางของคลังหรือว่าต้องไปในที่ที่มีสิ่งนู้นสิ่งนี้แล้วก็รู้สึกว่าไปแล้วจะดีขึ้นชีวิตดีขึ้นอะไรเงี้ย
0: อะไรเงี้ยนะทั้งบูชานั่นนี่นอนโอ้หลายอย่าง
1: คือ
0: ไม่ใช่ว่าพระอาจารย์กำลังหมายถึงอย่างนี้นะว่าไม่ใช่ว่าการบูชาเหล่านั้นทั้งหมดจะไม่ดีทั้งหมดนะแต่ว่าเราต้องบูชาในลักษณะที่ว่าเอ๊ยยังไงถึงจะถูกที่ไม่ถูกมันก็มี
1: เจ้าค่ะ
0: เราที่ไม่ถูกก่อนคือต่อให้ถ้าคุณตั้งจิตไม่ถูกเนี่ยกราบอยู่หน้าพระพุทธรูปกราบอยู่หน้าพระสงฆ์มันก็ไม่ถูก
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าเราตั้งจิตไม่ดีไว้ถูกกราบหินที่มีลักษณะเหมือนพญานาคหรือกราบรูปภูเขาที่มีลักษณะเหมือนเป็นยักษ์เป็นครุฑอันนั้นคือถูกตั้งจิตไว้ยังไงคือถ้าเรากราบลงไปหรือทำความนับถือ แล้วงมงายในลักษณะที่ว่าอ้อนวอนขอร้องบนบานศาลกล่าวอันนั้นน่ะคือไม่ถูกคือผิดคือกิเลสจะมากขึ้นเป็นมิจฉาผิดในที่หมายถึงมิจฉามิจฉาหมายถึงกิเลสเรามากขึ้นโอเคเนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าอะไรที่ถูกคือเป็นสัมมาคือกิเลสเราลดลงเอากิเลสลดลงเช่นว่าเรานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงๆอย่างที่ว่าหรือว่าการเคารพนอบน้อมบูชาอธิษฐานเพื่อให้ฉันมีความเพียรมากขึ้นมีปัญญามากขึ้นนี้เป็นเหตุเป็นผลตามคำสอนเรื่องของศีลสมาธิปัญญา
1: เจ
0: ้
1: าค
0: ่
1: ะ
0: ก็ไม่ผิดอะไร
1: เจ้าค่ะ
0: เช่นบางทีเราจะบูชาพญานาคหรือบูชาพระยาครุฑหรือบูชาท้าวเวสสุวรรณอย่างเงี้ยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: บุคคลเหล่านั้นเนี่ยเขานับถือพระรัตนตรัย
1: เ
0: รานึกถึงความดีของเขาคือจะมีข้อหนึ่งที่เรียกว่าบูชาคนที่ควรบูชาบูชาคนที่ควรบูชาเช่นพ่อแม่เราหรือเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งยิ่งช่วงตรุษจีนที่ผ่านมาคุณใจเขาก็จะมีการไปบูชาตามศาลเจ้านั่นนี่โน่นใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: คนเกิดปีนี้ราศีนี้ต้องบูชาเทพองค์นี้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีเคล็ดลับให้ไปบูชาสายมูนี่ก็จะไปบูชากันไปไหว้เจ้ากัน
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ก็ไม่ใช่ว่าคนที่ไปบูชาทั้งหมดจะเป็นสายมูทั้งหมดก็ไม่ใช่หรือว่าฉันเป็นอุบาสกอุบาสิการัตนะฉันจะไม่ไปบูชาพวกนี้ก็ไม่ถูกก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าฟันธงโดยส่วนเดียวแต่ว่าคุณไปบูชาเนี่ยคือหมายว่าเอาบุคคลเหล่านั้นเขานับถือพระรัตนตรัยเขาทำความดีเขาทำความถูกมันก็ไปได้นะเราดูที่คุณความดีของบุคคลนั้นแล้วเราบูชา
1: ตรงตั้งจิตของเรา
0: ใช่ไหม
1: เจ้าคะให้ถูกทาง
0: ให้ถูกทางเชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวตื่นข่าวก็คือยุคนี้เขาเอาอะไรเขาเอาพวกนี้แหละยุคก่อนนั้นนั้นเอาอะไรเอาพรหมก่อนนั้นนั้นอีกเอาอะไรโอ้มีหลายอย่างเดี๋ยวนี้ก็มีพญากุฎก็มีอะไรก็มีก่อนหน้านี้ก็มีอะไรอ่ะพรหมที่เป็นจตุคามรามเทพนี่ก็ใช่ใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าเราตั้งจิตไม่ถูกนั่นคืองมงาย
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นวัตโกตุหละมงคลถ้าเราตั้งจิตถูกนี่คือชื่อเรื่องกรรมนี่คือข้อที่สาม
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นลำพังเพียงการไปวัดตัวไปอยู่ที่วัดหรือเอามือหยิบของใส่บาตรหรือกราบลงไปมันบอกไม่ได้ 100% ต้องดูที่จิตใจเขาด้วยเนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมา
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาที่ว่าจะค่อนข้างเห็นได้ชัดเจนข้อ4ข้อ5ที่ว่าแสวงหาผู้ควรรับทักษิณาทานภายในศาสนานี้หรือภายนอกศาสนาเราก็ทำการสนับสนุนในที่นอกศาสนาหรือในศาสนาข้อนี้หมายความว่าเขตบุญนั่นเองทักษิณาทานคือเขตแห่งบุญที่พระพุทธเจ้าเนี่ยบอกเขตแห่งบุญเอาไว้บุญญกิริยาวัตถุ10นี่คือเขตแห่งบุญการให้ทานในผู้ที่มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่คือเขตแห่งบุญทีนี้ถ้าเราเชื่อว่าการทำที่นอกเหนือจากเขตนี้จะเป็นบุญนั่นคือคุณแสวงหาเขตบุญนอกคำสอนศาสนาเนี่ยหมายถึงคำสอนนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ข้อนี้เนี่ยบางคนจะตีความไปว่าห้ามทำบุญนอกวัดห้ามทำบุญอื่นที่นอกจากพระคือไม่ใช่หมายความว่างั้น
1: หรือไปช่วยศาสนาอื่นอะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่ใช่หมายความว่างั้น
1: ไม่ใช่นะเจ้าค่ะ
0: ไม่ใช่แต่หมายถึงคำว่าศาสนาเนี่ยหมายถึงคำสอนไงคุณใจคำสอน
1: เจ้าค่ะ
0: คำสอนไม่ใช่ว่าเป็นแบบว่ากลุ่มคนนี้เท่านั้นหรืออะไรเงี้ยแต่คือคำว่าศาสนาหมายถึงคำสอนคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องเขตบุญคืออะไรศีลเป็นบุญถ้าเราจะบอกว่าการนั่งยองๆแล้วก็เอามือกุมไว้ที่หัวเนี่ยจะเป็นบุญอันนี้คือคุณหาเขตบุญนอกศาสนาไม่ถูก
1: เจ้าค่ะ
0: หรือการที่เราบอกว่าเอาน้ำมนต์มารดตรงนี้แล้วเราได้รับน้ำมนต์นี่จะเป็นบุญคือมันไม่ใช่แล้วมันเริ่มนอกคำสอนละนอกคำสอนต่อให้อยู่ในวัดก็ตามแล้วเอาน้ำมนต์มารดหรือเอาตัวจุ่มไปในน้ำแล้วนี่จะเป็นบุญคือมันไม่ใช่แต่ว่าเขตบุญมันต้องอยู่ใน10อย่างนี้เท่านั้นย่อมาสามอย่างก็กายวาจาใจหรือก็เป็นทานศีลภาวนาหรือไม่ก็ศีลสมาธิปัญญาอยู่ใน3อย่างนี้จะเป็นองค์ประกอบของเขตบุญถ้านอกเหนือจาก3อย่างนี้ไปมันไม่ใช่แล้วคือต่อให้แบบตัวอยู่ในวัดก็ตามนะหรือนี้หรือถ้าตัวเราอยู่นอกวัดเอาคุณให้ทานกับคนขอทานให้ทานในมูลนิธิเนี่ยเป็นบุญนะเพราะเป็นการให้ต่อให้คุณให้ทานในมัสยิดหรือให้ทานในโบสถ์คริสต์นั่นก็เป็นบุญเพราะอะไรเพราะมันเป็นการให้ผู้อื่นเป็นทาน
1: เจ้าค่ะ
0: นี่เขาเรียกว่าเขตบุญในศาสนาเลยคือลักษณะการกระทำของบุคคล

0: นั้น
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนะถัดมาในข้อที่5ก็คือสนับสนุนนอกคำสอนหรือสนับสนุนในคำสอนก็คือการสนับสนุนไปในคำสอนให้ผู้อื่นที่ได้รู้เพราะฉะนั้นสมมติว่าถ้าเราเปรียบเทียบคุณยุ่งเรื่องการงานมากเลยยุ่งเรื่องการงานมากซื้อขายที่ซื้อขายหุ้นติดต่อโรงงานติดต่อผู้คนแล้วคุณไม่ได้สนับสนุนในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้แบบว่าเรื่องศีลเป็นยังไงเรื่องทานเป็นยังไงไม่ได้แบบว่าพยายามจะบอกให้คนอื่นเขารู้เนี่ยอันนี้คือ คุณก็ไม่ได้สนับสนุนในคำสอน หรือว่าทำในลักษณะที่ว่าอาจจะไม่ผิดศีลแต่ว่าแบบเกือบๆผิดศีลทำมาหากินมากแล้วก็บอกว่าโกงๆนิดหน่อยเปลี่ยนสเปคบ้างอะไรบ้างหัวกันบ้าง ลักษณะที่ว่าไม่ได้ทำตัวเป็นตัวอย่างแบ่งจ่ายทรัพย์กว่าไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขคุณเดชใจนะสมมติว่าการเกี่ยวข้องกับอบายมุขบางอย่างมันไม่ผิดศีล
1: เจ้าค่ะ
0: การเกี่ยวข้องกับอบายมุขในลักษณะที่ไม่ผิดศีลแต่คุณไม่ได้ทำเป็นตัวอย่างในคำสอนก็แสดงว่าคุณไม่ได้สนับสนุนในคำสอนเห็นไหมคำว่าสนับสนุนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณต้องไปเที่ยวประกาศธรรมะไม่ใช่นะไม่ใช่แค่นั้นแต่ยังหมายถึงการที่ว่าเราต้องทำตัวด้วยไม่ใช่ว่าเราเป็นคนสุดท้ายThe last man คือคนสุดท้ายเนี่ยคือคนที่คำสอนมันหยุดจบหมดที่เราเอายกตัวอย่างเช่นคุณได้เงินมาทำการค้าอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเราก็ไม่ได้รู้จักจะแบ่งจ่ายทรัพย์ให้มันถูกต้องในสี่หน้าที่ไปในสี่หน้าที่เป็นหกส่วนไม่ได้แบ่งไม่ได้ทำเอาถ้าไม่ได้แบ่งไม่ได้ทำคือคุณไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแสดงว่าคุณไม่ได้สนับสนุนในคำสอน
1: ค่ะ
0: แล้วก็นำซ้ำยังบางทีเชื่องมงายนั่นนี่อันนั้นคือคุณไม่ได้สนับสนุนในคำสอน
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าคุณสนับสนุนในคำสอนคือเอาคำสอนมาทำเอาคำสอนน่ะมาทำไม่ว่าจะเรื่องที่มันถูกศีลศีลนี่ธรรมดาอยู่แล้วเราต้องมีแล้วมันก็อยู่ในข้อที่สองด้วยใช่ไหมแต่อย่างอื่นที่ว่าอาจจะไม่ผิดศีลคือถูกศีลอยู่แต่ว่ามันเป็นคำสอนอื่นๆเพิ่มเติมเช่นหน้าที่ของเราที่ต้องมีต่อภรรยาหน้าที่ของเราต้องมีต่อสามีหน้าที่ที่ต้องมีต่อลูกต่อพ่อแม่คุณเอามาทำไห
1: ม
0: ถ้าคุณไม่ได้ทำนั่นคือไม่สนับสนุนในคำสอนถ้าคุณทำนั่นคือคุณสนับสนุนในคำสอน
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือหลักการที่ว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่น่ารังเกียจเศร้าหมองไม่ดีเป็นจันทานหรือเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่เป็นรัตนะคือเหมือนเพชรเหมือนแก้วที่น่ายกย่องที่สวยงามงดงาม
1: เจ้าค่ะ
0: ดูตรงนี้ต่างหาก
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ได้ดูที่ว่าไปวัดนะ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วทีนี้ไปวัดตัวเป็นตัวบ่งบอกได้ไหมได้บ้างแต่ไม่ใช่ทั้งหมดใส่บาตรล่ะก็ได้บ้างแต่ไม่ใช่ทั้งหมด
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นอันพระจันทร์หวังว่าคุณคิดว่าคุณเกียรติจะเข้าใจในสองคำถามนี้เราก็ต้องดูลึกซึ้งนั่นเองเป็นบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะก็ถ้าโยมสรุปง่ายๆก็คือว่าอยู่ที่การตั้งจิตนะเจ้าค่ะในการทำจริงนั้นแล้วก็ขอให้ปฏิบัติตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็จะถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งที่โยมอยากจะขออนุญาตย้ำตรงนี้ก็คือเรื่องของการที่พอเรารู้พระธรรมคำสอนแล้วเรานำเข้ามาสู่สมองสู่จิตใจแล้วเอามาปฏิบัติจริงหรือไม่อันนั้นสำคัญสุดถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: ถูกต้องถูกต้องถูกต้อง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามข้อต่อไปของคุณเกียรติถามมาดังนี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของสวรรค์เจ้าค่ะบอกสวรรค์ชั้นเจ็ดมีหรือไม่ทำไมไม่ได้ยินชื่อสักทีหนึ่งก็อยากจะให้พระอาจารย์อธิบายถึงสวรรค์และชั้นพรหมย่อๆให้ฟังด้วยเจ้าค่ะอันนี้คนอาจจะได้ยินว่าสวรรค์ชั้นเจ็ดอะไรเนี่ยนะเจ้าค่ะแต่ว่าเท่าที่โยมทราบนะเจ้าค่ะก่อนพระอาจารย์จะตอบคือมันไม่ได้มีจริงเหมือนอย่าง42อย่างเงี้ยเจ้าค่ะในราชการก็จะมีแค่41ประหลัดเท่านั้นแต่เขาก็ตั้งเป็น42นิมนต์พระอาจารย์เลยเจ้าค่ะสวรรค์ชั้นเจ็ดค
0: ่ะอันนี้อาจจะเป็นที่พระอาจารย์เห็นก็จะเป็นคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์
1: ก็
0: ที่ก็จะมีการใช้คำพวกนี้อยู่42เนี่ยหมายถึงว่าอาจจะแบบเป็นก็สิบของพวกข้าราชการการเลื่อนตำแหน่งอะไรยังไงเนี่ยเขาจะมี
1: เจ้าค่ะก็แค่เป็นนามปากกานะเจ้าค่ะเป็นนิกเนมเป็นนามของท่าน
0: เพราะฉะนั้นในส่วนที่ว่าใช้คำศัพท์ในบริบทว่าสวรรค์ชั้นเจ็ดเนี่ยก็หมายถึงความสุขที่มันเหนือกว่าสวรรค์ทั่วๆไปธรรมดาแต่จริงสวรรค์มีแค่หกชั้นเดี๋ยวสวรรค์มีแค่หกชั้น หลายชั้นที่สูงขึ้นไปก็จะเป็นชั้นพรหมละเพราะฉะนั้นที่เขาจะมีการพูดถึงกันก็จะหมายถึงความสุขที่เหนือกว่าเลิศกว่าขึ้นไป
1: เจ้าค่ะ
0: มาทำความเข้าใจในสวรรค์และพรหมที่คุณเกียรติถามมาสวรรค์หกชั้นสวรรค์เนี่ยหมายถึงที่จะมีความสุขเป็นส่วนมากมีทุกข์เป็นส่วนน้อย
1: เจ้าค่ะ
0: คือเราจะแบ่งเนาะแบ่งลักษณะของความเป็นอยู่ก็จะแบ่งตามสุขหรือทุกข์ก็จะแบ่งได้เป็น3โซน
1: เจ้าค่ะ
0: โซนที่มีทุกข์น้อยนิดเดียวนั่นคือพวกสวรรค์พวกพรหมโลก
1: เจ้าค่ะ
0: กับโซนที่จะมีทุกข์มากกว่าสุขมีทุกข์มากๆเลยมีสุขน้อยนิดเดียวนี่คือพวกนรกพวกเปรตพวกสัตว์เดรัจฉานแล้วก็โซนที่จะมีสุขพอๆกันกับทุกข์นี่คือมนุษย
1: ์เจ้าค่ะโลกมนุษย์เหล่านี้แหละ
0: ทีนี้ถ้านี่คือแบ่งแบบหนึ่งแบ่งตามสุขหรือทุกข์นี่แบ่งแบบที่หนึ่งหรือแบ่งแบบที่สองก็แบ่งตามสภาวะความเป็นอยู่เดี๋ยวเรื่องของรูปอันดับแรกก็คือกามภพเนี่ยก็คือยังแบบเกี่ยวข้องกับด้วยตาหูจมูกลิ้นและกายเป็นส่วนมากยังเพลิดเพลินยินดีลุ่มหลงในพวกนี้เป็นส่วนมากนี่คือกามภพได้แก่ตั้งแต่นรกจนถึงสวรรค์ชั้นที่6ก็ยังเกี่ยวเนื่องด้วยกามเป็นส่วนมากแบ่งแบบที่2ในข้อแรกคือกามภพแล้วในข้อที่2คือรูปภพคือไม่มีกามแล้วมีแต่รูปนั่นก็จะเรียกเป็นรูปพรหมแบ่งแบบที่2ในข้อที่3นอกจากกามภพรูปภพแล้วก็เป็นอรูปภพนี่คือข้อที่3คือเป็นสภาวะเป็นภพที่ไม่มีรูปโอเคอันนี้มันจะเข้าใจยากเพราะว่าเรื่องของการไม่มีรูปมันจะเป็นยังไงก็เรามีรูปอยู่เราอยู่ในกามมันอาจจะเข้าใจยากเอาแบ่งเป็นโซนที่จะเข้าใจง่ายก็คือตามเวทนาในข้อแรกวิธีการแบ่งแบบแรกที่พูดไปเนาะว่าถ้าเป็นมนุษย์สุขทุกข์พอๆกันท่านผู้ฟังอาจจะคิดว่าเฮ้ยบางคนก็ทุกข์มากเลยนะโลกนี้หรือบางคนก็สุขมากเลยนะโลกนี้แต่มากของเขาในฝั่งสุขหรือทุกข์ในความที่เป็นมนุษย์ยังไงเนี่ยมันก็ยังได้ประมาณนี้แหละฮะก็ยังมีความทุกข์เหมือนกันอยู่ยังมีความสุขเหมือนกันอยู่เช่น
1: เศ
0: รษฐีถ้าจะสุขมากยังไงก็ตามนะเขาก็ยังมีความทุกข์เรื่องต้องเข้าห้องน้ำเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องต้องตายไม่ต่างอะไรกันกับยาจกคนเข็นใจก็ต้องเจ็บป่วยไข้ต้องตายเหมือนกันก็มีความทุกข์แบบนี้เหมือนกัน
1: และ
0: ความสุขที่แบบโอ้ยเลิศหรูอลังการยังไงก็ตามมันก็เป็นแบบของมนุษย์อาหารอากาศที่อยู่ก็เป็นแบบของมนุษย์ไม่ใช่เป็นของทิพย
1: ์
0: จะตายกันยังไงก็ไม่มากก็เป็นแบบของมนุษย์ทุกยังไงก็ยังเหมือนกันอยู่ดีโอเคนะหรือสุขของยาจกเนี่ยโอ้น้อยของมนุษย์ที่เป็นคนน่ำรวยจะมากแต่ก็ยังเป็นสุขของพวกที่อยู่ในมนุษย์อยู่ดียังเป็นของหยาบอยู่ดี
1: ถ้า
0: เรามาเปรียบกับพวกของสวรรค์เนี่ยมีทุกข์น้อยมากมีสุขมากๆต่างกันมากมากแบบพวกคนละเรื่องสุขของเทวดาก็จะแบ่งเป็น6ชั้นไล่มาตั้งแต่จตุมหาราชิกายามาดาวดึงดุสิตนิมานาราดีแล้วก็ปรินิมิตาสวัสดีก็จะมีความละเอียดของความสุขเนี่ยยิ่งขึ้นไป
1: okay.
0: ความทุกข์ก็น้อยลงอายุ
1: okay.
0: ยืนขึ้นคือความสุขเนี่ยก็จะมาในรูปของอายุยืนยศสวรรค์แสงสีตำแหน่งพวกนี้อธิปไตย
1: okay.
0: ความเป็นใหญ่พวกนี้ทุกเขาก็จะน้อยลงน้อยมากความทุกข์ของพวกเทวดานี่เช่นว่าแบบอยากได้สีนี้แต่มันนั้นเป็นอีกสีหนึ่งก็ประมาณนี้เท่านั้นเอง
1: ดอกไม้ปลูกไปสีนี้แต่อยากเจ้าค่ะอ
0: ย่างที่เคยอธิบายไปในรายการนะว่า
1: เจ้าค่ะ
0: บ้านเขาเนี่ยโหสวยงามมากเลยเป็นปราสาทเป็นวิมานทิพย์แล้วก็ปลูกดอกไม้ไว้หน้าบ้านแต่ว่าไม่ได้ต้องไปพรวนนินไปอะไรอย่างเงี้ยนะมันมีต้นไม้เกิดขึ้นเองด้วยบุญแล้วก็มีความอยากว่าขอให้ดอกไม้ออกมาเนี่ยมันสีเข้ากันกับบ้านเป็นสีม่วงบ้านเป็นสีม่วงแต่ดอกไม้ดันออกมาเป็นสีบานเย็นเครียด
1: คือ
0: ทุกข์เพราะว่าสีบานเย็นมันไม่เหมือนสีม่วงเป๊ะนี่คือทุกข์ของเขาประมาณนี้น้อย
1: ๆ
0: นานๆจะมีทุกข์มากๆอย่างไปทำสงครามก็นิดหน่อยแล้วก็นานๆดีแบบเป็นหลายพันหลายหมื่นปีแต่ถ้าเปรียบเทียบกับนรกเนี่ยความสุขนิดเดียว ความทุกข์นี่มากความสุขของพวกสันนรกนี่ก็คือเวลาที่ไฟมันอ่อนลงหน่อยนึง
1: ไฟนรกนะคะ
0: ไฟนรกจากที่แบบร้อนมากๆร้อนมากๆโอ้นี่ไฟอ่อนลง2องศาจากเป็นล้านๆองศาอย่างเงี้ยนะโทเขาก็ดีใจกันแล้วความทุกข์เนี่ยมันมากความสุขน้อยแล้วก็ถ้าเราจะมาเอาเรื่องของการมาพบรูปประพบรูปประพบอย่างนี้ก็ได้แล้วก็คือในส่วนของสวรรค์ตั้งแต่ชั้นที่6ลงมาเลยนั่นคือการมาพบก็ยังต้องแบบวนเวียนอยู่ในทางด้านตาหูโอ้มันก็ยังมีปัญหามีการผิดศีลมีการอะไรบ้างเอาเนื้อขึ้นไปกว่าดีกว่านั่นคือไม่ต้องเกี่ยวกับกามมีแต่รูปอย่างเดียวแต่เดี๋ยวรูปประพรมเราก็จะมีหลายขั้นน่ะเขาก็จะเรียกว่าปาริชัสสาหรือพวกเวหาปลัพพรมหรืออกนิฏฐภพไปอยู่ในพวกนั้นแล้วก็ถ้าอารูปก็ต่อไปอีกอรูปนี่คืออยู่สูงกว่าพวกรูปก็จะเป็นพรหมพวกอรูปจะไปถึงนั้นได้ก็ต้องเข้าสู่อรูปฌานมีอากาสานัญจายตนะอากินจัญญายตนะเป็นต้นไล่ขึ้นไปนี่คือลักษณะการแบ่งที่ควรจะรู้ในเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะว่าวัฏฏะสงสารสังสารวัฏเนี่ยมันก็วนอยู่แค่นี้คุณนันชัย
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ไม่สุขมากก็ทุกข์มากไม่ทุกข์มากก็สุขน้อยไม่กลางกลางก็เป็นอย่างนี้หรือไม่ก็เป็นอรูปพรหมแล้วก็มาเป็นพรหมแล้วก็มาเป็นคนธรรมดาแล้วก็ไปสัตว์นรกวนอยู่อย่างนี้31ภพภูมิวนอยู่อย่างนี้ไม่ออกไปจากตาหูจมูกลิ้นกายและใจได้เลย
1: เจ้าค่ะ
0: อยู่อย่างนี้นี่พอเรารู้แล้วไงเราก็ต้องวิวัตตะคือให้ออกจากวังวนต่างๆเหล่านี้ได้
1: เจ้าค
0: ่
1: ะทั้งหมดนั้นก็เป็นคำถามที่ทางคุณคูณเกียรติถามมานะคะดิฉันคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคงจะเข้าใจแล้วพระอาจารย์อธิบายเรื่องอรูปพรหมนิดหนึ่งได้ไหมเจ้าคะที่ว่าไม่มีรูปเลยนี่เขาจะอยู่กันในลักษณะไหนเจ้าคะพระอาจารย์หยบคิดว่ามีหลายท่านอยากรู
0: ้ก็คือมีแต่ใจแต่มีแต่ใจก็คือติดต่อสื่อสารกันไม่ได้เลยคุณดวงใจ
1: อ๋อเจ้าคะใจใครใจมันอย่างนี้เหรอเจ้าคะ
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: อ๋อ
0: แล้วก็ไม่เห็นด้วยอย่างที่ว่าอาจารย์ของพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นโพธิสัตว์เนี่ยคืออารัลลตาบทกลมโคตกับอุทกกับผู้รามบุตรนั่นนะอันนั้นได้อรูปในขั้นสูงเลยขั้นที่7กับขั้นที่8
1: เจ้าค่ะ
0: ทําไมแล้วทําไมท่านไม่ไปสอนไม่ไปสอนทั้งที่บางทียังไปสอนพระกัปปรมที่อยู่ในชั้นรูปประพรม
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าสื่อสารกันไม่ได้เลยไงอ๋อ
1: เจ้า
0: ไม่มีตาที่จะเห็นไม่มีหูที่จะฟัง
1: เจ้าค่ะ
0: เทวดาหรือพรหมเนี่ยก็มีตาที่มีหูทิพย์ที่จะเห็นในที่ไกลที่จะได้ยินเสียงทิพย์ได้แต่รูปประพรมนี่ไม่มีหูไม่มีตามีแต่ใจอย่างเดียวสื่อสารกันไม่ได้ก็เลยไปสอนไม่ได้ก็เลยบอกว่าเสื่อมจากคุณอันใหญ่ซะแล้วนี่แหละแล้วก็ในพูดข้อนี้นะคุณใจก็อยากจะเพิ่มเติมในเรื่องคำถามของคุณนภาจากชลบุรีในที่นี้ด้วยพูดถึงเรื่องของศีลที่ว่าศีลแปดเนี่ยท่านถามว่าจะสามารถทานอาหารได้กี่มื้อต่อวัน
1: เจ้าค่ะ
0: ก็ถ้าเอาเกณฑ์ที่เขาวัดกันในปัจจุบันก็คือเอาเวลาเที่ยงเกินเที่ยงไปก็อย่ารับประทานอาหารที่เป็นอาหารก่อนหน้านั้นคุณจะรับประทานเท่าไหร่ก็ได้เอาพอดีเพราะว่ารักษาศีล8เนี่ยมันก็ต้องเอาเรื่องโภชเนมัตตัญญุตาคือการรู้ประมาณในการบริโภคที่ว่ามื้อเดียวก็น่าจะพอ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็สามารถสมาทานได้ทั้งช่วงเช้าช่วงค่ำจะเป็นที่นอนที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นแล้วอยู่ที่ว่าเราตั้งจิตทำให้เป็นปกติก็จะเป็นการดี
1: สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราคงจะตอบปัญหาเพียงแค่นี้นะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าตอบปัญหาตามใจท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
0: เดือนบานเดือนบาน
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อเร่งแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะคืนพื้นที่ให้ประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบันDo it now Green Power by PEA
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ในวันนี้นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อเร่งแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะคืนพื้นที่ให้ประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการยังจังหวัดภูเก็ตในวันนี้เพื่อติดตามและแก้ไขปัญหากรณีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ2แห่งคือหาดบางเทาอำเภอถลางและหาดฟรีดอมตำบลกระรนอำเภอเมืองภูเก็ตเพื่อรับฟังรายงานสรุปกรณีการบุกรุกพื้นที่ชายหาดที่ยืดเยื้อมานานซึ่งเดิมพื้นที่แห่งนี้มีการลักลอบสร้างอาคารไม้เป็นบาเบียและร้านอาหารทั้งนี้สถานการณ์ปัจจุบันมีการกลับมาก่อสร้างใหม่ด้วยโครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรงกว่าเดิมจนเต็มพื้นที่โดยมีการอ้างสิทธิ์ในโฉนดที่ดินบางส่วนและการยินยอมจากเจ้าของที่ดินจากนั้นจุดที่2ในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเดินทางต่อไปยังหาดฟรีดอมพื้นที่คาบเกี่ยวตำบลป่าตองอำเภอกระทู้และตำบลกระรนอำเภอเมืองภูเก็ตเพื่อติดตามผลปฏิบัติการตรวจยึดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกินอย่างไรก็ตามคาดว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีถือเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนจากรัฐบาลว่าจะไม่มีการประนีประนอมกับกลุ่มผู้บุกรุกทรัพยากรของชาติโดยเน้นย้ำให้หน่วยงานท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ป่าไม้บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อคืนพื้นที่สาธารณะให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยมั่นใจประเทศไทยยังไม่ถึงจุดวิกฤตภาวะเงินเฟ้อสูงแต่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันประเทศไทยเข้าสู่ภาวะสเตทเฟสชั่น
9: นางสาวชยวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าแต่สถานการณ์เศรษฐกิจที่หลายฝ่ายกังวลทั้งปัญหาราคาน้ำมันแพงและค่าครองชีพที่สูงขึ้นจนเกิดคำถามว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับภาวะสเตทเฟสชั่นหรือภาวะเงินเฟ้อสูงเบื้องต้นจากการประเมินสถานการณ์ในปัจจุบันยืนยันว่า ประเทศไทยยังไม่พบเงินเฟ้อต้องสูงต่อเนื่องเป็นเวลานานหากรากฐานมาจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นเพียงชั่วคราวแล้วหยุดลงเงินเฟ้อจะค่อยๆปรับตัวลงเองซึ่งกรณีนี้จะไม่ถือว่าเป็นสเตทแฟชั่นและยังไม่เกิดการหดตัวของเศรษฐกิจติดต่อกันในหลายไตรมาสรวมถึงยังไม่เกิดภาวะการเลิกจ้างงานในวงกว้างอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะหากสถานการณ์เงินเฟ้อยืดเยื้อเพื่อเร่งออกมาตรการและนโยบายร่วมกับหน่วยงานต่างๆป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจไทยก้าวเข้าสู่ภาวะดังกล่าวนพศรแก้วคำรายงาน
1: หอการค้าไทยหนุนรัฐบาลออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทชี้จำเป็นต่อการประคองเศรษฐกิจและเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานไทย
10: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหอการค้าไทยเห็นด้วยในหลักการต่อการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทเพื่อรองรับผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงานและเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนสูงโดยเฉพาะจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้ภาคเอกชนมองว่าสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นกำลังกระทบต้นทุนของภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SME ภาคเกษตรขนส่งและผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งส่งผลต่อกำลังซื้อการจ้างงานและความสามารถในการแข่งขันของประเทศอีกทั้งพ.ร.ก.กู้เงินฉบับนี้ไม่ใช่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะชะลอตัวจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นพร้อมสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ให้ประเทศในอนาคตนอกจากนี้หอการค้าไทยพร้อมสนับสนุนมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศสนับสนุนสินค้าไทยผู้ประกอบการไทยและช่วยดูแลเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรนิตยาคุณสิมรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7:00 น.ค่ะ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราพบกันนะคะสำหรับข่าวยามเช้าวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569วันนี้แรม9ค่ำเดือน6ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าค่ะปลุกคุณผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆยามเช้าแบบนี้กับเรานะคะชัยนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องพร้อมทีมงานวันนี้คุณบุญประกอบอบกินนะคะคุณบุญประกอบอบกลิ่นช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live โดยทีมงานเนมีเดียนะคะอีกสักครู่นึงนะคะเพจข่าวยามเช้าของเราก็จะไลฟ์กันโดยน้องฟิลเดชทรใจโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระค่ะหลายประเด็นต้องตามนะถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปประชุมที่ต่างประเทศกลับมาแล้วก็มีการพูดถึงพรก.กู้เงินด้วยน
1: ะคะ
0: รวมไปถึงสถานการณ์ที่พบผู้ติดเชื้อนะคะฮันตาไวรัสนะคะไทยเองก็เรียกว่ายกระดับในการเตรียมความพร้อมรับมือขณะที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ประกาศความพร้อมสูงสุดใช้ห้อง BSL 3ตรวจวินิจฉัยฮันตราไวรัสอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็ต้องตามทุกวันก็คือเรื่องของอากาศด้วยเพราะว่ามีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของอากาศแปรปรวนบริ

0: ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนค่ะปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนสำหรับภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นส่วนบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้กับผลไม้และเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรกับสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาในช่วงที่สภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะส่วนชาวเรือนควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ที่เล็กน้อยเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะ6:12 น.ค่ะไปดูกันหน่อยคุณผู้ฟังผู้ชมคะราชกิจจาประกาศพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทรับมือวิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศมีผลบังคับใช้แล้วนะคะเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานและการเปลี่ยนผ่านพลังงานพุทธศักราช2569ค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการวิกฤตด้านพลังงานที่มีต่อประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการการรักษาความมั่นคงในระบบเศรษฐกิจของประเทศไม่ให้หยุดชะงักนะคะและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศให้มีประสิทธิภาพรองรับการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกให้ทันต่อเหตุการณ์ค่ะทั้งนี้พระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปโดยมีการระบุแผนงานหรือโครงการรวมถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบและวงเงินดังต่อไปนี้ค่ะ1คือแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานนะคะเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและเกษตรกรและช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องวงเงินจำนวน200,000 ล้านบาทค่ะ2แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนผ่านการพึ่งพิงการใช้พลังงานฟอสซิลไปสู่การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของภาครัฐภาคเอกชนชุมชนและประชาชนทั่วไปให้ทันต่อเหตุการณ์รวมทั้งเพื่อพัฒนาทักษะของประชาชนและนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวด้วยนะคะ
0: ค่ะซึ่งก็มีผลทันทีนะคะก็คือตั้งแต่ในวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็คือเมื่อวานนี
1: ้ค่ะ
0: นะคะในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็มีการออกมาพูดถึงพ.ร.ก.เงินกู้หลังจากที่พ.ร.ก.เงินกู้นั้นมีผลบังคับใช้ก็คือเมื่อวานนี้ในส่วนของนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้ท่านให้สัมภาษณ์นะคะถึงพระราชกำหนดค่ะในให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ.ก็คือพ.ร.ก.เงินกู้ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะคะท่านยืนยันนะคะว่ารัฐบาลจะดำเนินการใช้งบประมาณอย่างรอบคอบแล้วก็เข้มงวดโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนโดยตนเองพร้อมด้วยทางด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงรัฐมนตรีทุกฝ่ายค่ะที่กำกับดูแลงบประมาณโดยตรงจะร่วมกันกำกับการใช้จ่ายอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อที่จะให้เม็ดเงินจากพ.ร.ก.เงินกู้ถูกส่งไปถึงมือยังพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงโดยจะไม่มีโครงการหรือว่ากลไกใดเข้ามาเป็นตัวกลางจนกระทบต่อการเร่งการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทางด้านค่าครองชีพปากท้องและคุณภาพชีวิตท่านย้ำนะคะว่ารัฐบาลมุ่งหวังให้มาตรการนี้สามารถบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทั่วประเทศค่ะ ท่านบอกนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้นักข่าวก็ถามนะมีการถามนักข่าวถามว่ากรณีที่มีการยื่นฟ้องต่อศาลซึ่งอาจจะส่งผลทำให้โครงการที่ใช้งบนี้สะดุดหรือไม่นะคะ

0: ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้ระบุนะคะว่าพระราชกำหนดฉบับนี้ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วดังนั้นนับจากนี้ทุกอย่างถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้รับสนองพระบรมราชโองการจากนี้ไปทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนั้นต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดแต่เชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนและขอยืนยันว่าจะไม่มีการรั่วไหลของงบประมาณแม้แต่สตางค์เดียวท่านย้ำอีกนะคะว่ารัฐมนตรีทุกคนในคณะรัฐมนตรีซึ่งร่วมกันพิจารณาเห็นชอบการออกพระราชกำหนดฉบับนี้จะร่วมกันสอดส่องและดูแลใช้งบประมาณอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทุกบาททุกสตางค์นั้นเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชนค่ะ
1: คุณผู้ฟังผู้ชมคะเมื่อวานมีข่าวถนนสุดแยกไฟสายท่านผู้ว่าชัดชาติก็ลงพื้นที่ไปด้วยนะคะแล้วก็ระบุว่าจริงๆเมื่อคืนท่านบอกว่าน่าจะซ่อมเสร็จตั้งแต่เมื่อคืนเช้านี้น่าจะคาดว่าจะเปิดใช้ถนนได้นะคะก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็ตกใจนะเพราะว่าโอ้โหบางคนเนี่ยกำลังเดินทางกันอยู่เลยในช่วงนั้นแล้วก็พี่ๆโดยเฉพาะพี่ไรเดอร์นะเห็นภาพชัดเลยว่าบางคนก็นะกำลังสัญจรไปมาล่าสุดค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะนายกสมาคมวิศวกรวิเคราะห์สาเหตุการทรุดตัวบริเวณถนนจรัญสนิทวงหน้าโรงพยาบาลวิชัยเวชแยกไฟฉายเบื้องต้นพบว่าอาจเกิดจากการสูญเสียชั้นดินรองรับพื้นถนนก็มีการแนะนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสแกนพื้นที่เสี่ยงในช่วงฤดูฝนนี้ด้วยนะคะศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยท่านให้ความเห็นถึงกรณีดังกล่าวนะคะว่าจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายเบื้องต้นพบลักษณะการทรุดตัว1ช่องจราจรแล้วก็ถนนหักลงเป็นรูปตัว Vนะคะท่านก็บอกว่าตรงนี้เนี่ยที่ให้เห็นว่าสาเหตุไม่ได้เกิดจากเพียงผิวหน้าถนนชำรุดแต่เป็นการสูญเสียดินที่รองรับอยู่ใต้พื้นถนนนะคะคาดว่าสาเหตุเนี่ยที่เป็นไปได้มีอยู่ประมาณสัก4ประเด็นหลักๆก็คืออาจมีการรั่วซึมบริเวณข้อต่อของท่อหรือบ่อพักสาธารณูปโภคใต้ดินมันก็เลยทำให้ดินไหลเข้าไปในท่อนะคะปัจจัยจากฝนที่ตกหนักในช่วงนี้ทำให้ดินอ่อนตัวและไหลได้ง่ายขึ้นยังมีเรื่องของผลกระทบจากการก่อสร้างในพื้นที่ใกล้เคียงที่มีการเปิดหน้าดินหรืออาจเกิดจากท่อประปาหรือท่อระบายน้ำแตกจนน้ำพัดพาดินออกไปนะคะทั้งนี้ท่านก็ระบุว่าถึงแม้การซุดตัวครั้งนี้จะไม่รุนแรงเท่ากับกรณีหน้าวชิรพยาบาลใช่ไหมคะแต่ว่าเนื่องจากว่าไม่ได้อยู่ในใกล้เขตก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินโดยตรงแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบระบบใต้ดินอย่างละเอียดแล้วก็ควรใช้เครื่องมือสแกนหาหลุมหรือว่าโพรงใต้ดินเป็นระยะโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนแบบนี้ฤดูฝนแบบนี้นะคะเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้รถใช้ถนนนั่นเองค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถนนซุดเนี่ยในกรุงเทพมหานครก็มีในหลายพื้นที
1: ่
0: ซึ่งทางด้านของผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาก็ออกมาเปิดเผยเหมือนกันว่ามันเกิดจากการกัดเซาะจากชั้นใต้ดิน
1: ค่ะ
0: ณตรงนี้นะโอ้น่าเป็นห่วงมาก
1: ใช่แล้วเมื่อคืนเนี่ยคือสักประมาณ5:50
0: ค่ะ
1: เห็นบอกว่าปิดจ๊อบถนนสุดเรียบร้อยแล้วคืนผิวจราจรกลับมาสัญจรได้ปกติและเช้านี้นะคะทำงานเร็วกันมากเลยกทม.นะคะ
0: ขอบคุณด้วย
1: ขอบคุณขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวจะเลือกผู้ว่าใหม่แล้วด้วยใช่ไหมเนี่ยมิถุนายนนี้นะคะ
0: ไปดูอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันเมื่อวานก็เป็นประเด็นออกมาเรื่องจากการที่องค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาออกมายืนยันนะว่าพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสฮันตาอย่างน้อย6รายจากการระบาดบนเรือสำราญในมหาสมุทรแอตแลนติกนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะองค์การอนามัยโลกนะคะหรือว่า WHO ได้มีการออกแถลงค่ะยืนยันว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งเป็นสายพันธุ์แอนดริสนะคะซึ่งมีหนูเนี่ยเป็นพาหะ6รายด้วยกันจากทั้งหมด8รายค่ะซึ่งในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต3รายด้วยกันจากการระบาดบนเรือสำราญสัญชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งนะคะในมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งองค์การอนามัยโลกค่ะก็มีการกล่าวเพิ่มเติมด้วยเช่นกันว่าความเสี่ยงของการระบาดเชื้อไวรัสฮันตาต่อประชากรโลกยังอยู่ในระดับที่ต่ำซึ่งความเสี่ยงของผู้โดยสารและก็ลูกเรือบนเรือสำราญดังกล่าวนั้นอยู่ในระดับปานกลางพร้อมให้คำมั่นนะคะว่าจะติดตามสถานการณ์การระบาดทางวิทยาอย่างใกล้ ชิดรวมถึงปรับปรุงแล้วก็มีการประเมินความเสี่ยงต่อไปพอมีการแถลงจากทางด้านขององค์การอนามัยโลกแบบนี้แล้วนะหลายคนก็เป็นห่วงแล้วก็มีการเผยแพร่ข่าวกันเมื่อวานนี้หลายสำนักเหมือนกันรวมถึงทางด้านของกรมควบคุมโรคของประเทศไทยเองนะคะก็ออกมาพูดคุยถึงเรื่องนี้ถึงการยกระดับถึงการเฝ้าระวังติดต่อระหว่างการติดต่อระหว่างประเทศเนี่ยหลังองค์การอนามัยโลกได้ออกมาแจ้งเตือนกรณีพบผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญของต่างชาตินะคะโดยเมื่อวานนี้ด้านของนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะท่านได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะว่าแม้ขณะนี้ค่ะประเทศไทยยังไม่พบรายงานถึงผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสฮันตาค่ะแต่ได้สั่งการให้ทุกด่านทางด้านของกรมควบคุมโรคที่ติดต่อระหว่างประเทศค่ะเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังคัดกรองและติดตามผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงการยกระดับการเฝ้าระวังในกลุ่มเรือสำราญและยานพาหนะระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดให้เน้นย้ำค่ะไปที่มาตรการสำคัญก็คือการประเมินความเสี่ยงช่องทางเข้าออกประเทศการตรวจสอบข้อมูลสุขภาพของผู้โดยสารและก็ลูกเรืออย่างละเอียดก่อนที่จะอนุญาตเข้าเทียบท่ารวมถึงค่ะให้ติดตามรายงานผู้ป่วยที่ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อบนเรืออย่างเข้มงวดโดยเฉพาะเรือสำราญทุกลำต้องได้รับการตรวจประเมินอย่างละเอียดนอกจากนี้ค่ะท่านได้ยังสั่งการให้ดำเนินมาตรการสุขภิบาลสิ่งแวดล้อมและการจัดพาหะและการจัดการในเรื่องของพาหะที่นำโรคบนเรือสำราญทุกครั้งที่เข้าเทียบท่าโดยเฉพาะเรือที่เดินทางมาจากอย่างพื้นที่เสี่ยงค่ะให้คัดกรองอาการของผู้ป่วยให้มีการซักประวัติเสี่ยงผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่พบเชื้อสายพันธุ์นี้อย่างเช่นทวีปอเมริกาใต้โดยละเอียดท่านบอกว่าให้เตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลด้วยนะคะให้เพียงพอสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ที่ปฏิบัติงานสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสฮันตานี้ค่ะเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์ฟันแทะนะคะสู่คนผ่านการสัมผัสปัสสาวะมูลหรือว่าสารคัดหลั่งของสัตว์ฟันแท้ที่ปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปค่ะไม่ได้แพร่หรือว่าติดต่อได้ง่ายเหมือนโรคทางเดินหายใจทั่วไปประชาชนจึงไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกนะคะแต่ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดซึ่งท่านก็ยืนยันค่ะว่าประเทศไทยนั้นมีระบบเฝ้าระวังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่พร้อมดำเนินการโดยทันทีหากพบความเสี่ยงสำหรับประเทศไทยท่านบอกนะคะว่าขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนค่ะที่เดินทางกลับยังต่างประเทศหากมีอาการไข้สูงปวดเมื่อยหรือว่าหอบเหนื่อยผิดปกติหลังสัมผัสสัตว์ฟันแท้หรือว่ามีประวัติที่เดินทางมาจากยังพื้นที่เสี่ยงควรรีบไปปรึกษาแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติการเดินทางและประวัติสัมผัสค่ะเพื่อให้แพทย์สามารถวินิจฉัยดูแลรักษาอย่างได้อย่างรวดเร็วนะคะหากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมสายด่วนกรมควบคุมโรคค่ะ1422 1422สายด่วนกรมควบคุมโรคค่ะ
1: ด้านดร.นายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่านก็ออกมาระบุนะคะว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นั้นก็ประกาศความพร้อมสูงสุดในการใช้ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ3หรือว่า BSL 3ตรวจวินิจฉัยฮันตราไวรัสอย่างปลอดภัยนะคะซึ่งในส่วนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขก็มีความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการอ้างอิงและระบบ BSL 3สำหรับรองรับการตรวจวินิจฉัยเชื้อฮันตราไวรัสได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและปลอดภัยเพื่อที่จะสนับสนุนการเฝ้าระวังโรคของประเทศอย่างเต็มศักยภาพด้วยนะคะทางด้านดร.นายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่านเปิดเผยนะคะว่าจากการติดตามสถานการณ์การติดเชื้อฮันตาไวรัสที่มีรายงานในหลายประเทศนะคะซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเองก็ได้ยกระดับความพร้อมด้านการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการอย่างเต็มศักยภาพเพื่อรองรับการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคได้อย่างทันท่วงทีถ้าหากพบผู้ป่วยต้องสงสัยในประเทศไทยค่ะซึ่งตอนนี้ทางด้านกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็มีห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ3หรือว่า BSL 3สำหรับรองรับการตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคอันตรายนะคะโดยห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านไวรัสและโรคอุบัติใหม่สามารถตรวจวินิจฉัยเชื้อฮันตราไวรัสได้ตามมาตรฐานสากลค่ะทั้งการตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อด้วยวิธีเรียลไทม์ PCR และการตรวจทางซีรัมวิทยาภายใต้ระบบควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพนะคะพร้อมกับบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัยช่วยให้สามารถตรวจยืนยันเชื้อได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและแม่นยำนะคะซึ่งท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ย้ำนะคะว่าฮันตราไวรัสนั้นเป็นเชื้อไวรัสที่พบในสัตว์ฟันแทะ ที่คุณชัยนันท์พูดไปโดยเฉพาะหนูนะคะซึ่งสามารถติดต่อสู่คนผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งมูลหรือปัสสาวะของสัตว์ที่มีเชื้อการติดเชื้อส่วนใหญ่เกิดจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนเชื้อนะคะเริ่มอาการก็คืออาการเริ่มต้นก็จะมีไข้ปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อคลื่นไส้อาเจียนและในบางรายอาจมีอาการรุนแรงนะคะอย่างเช่นปอดอักเสบหายใจลำบากหรือไตวายถึงแม้ว่าประเทศไทยยังไม่พบผู้ติดเชื้อแต่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ได้ติดตามข้อมูลทางวิชาการและสถานการณ์ระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานความร่วมมือด้านการเฝ้าระวังโรคนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องอันนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกนะคะแต่ควรดูแลสุขอนามัยหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ฟันแทะหรือพื้นที่ที่อาจปนเปื้อนสารคัดหลั่งจากหนูพร้อมกับรักษาความสะอาดภายในบ้านและสถานที่เก็บอาหารเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยืนยันความพร้อมนะคะแล้วก็มุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของประเทศเพื่อเสริมความมั่นคงทางด้านสุขภาพและยกระดับศักยภาพประเทศในการรับมือโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในอนาคตด้วยค่ะ
0: ค่ะมาอีกหนึ่งประเด็นนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการติดตามกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุเกิดจากการที่ชาวจีนนะซึ่งเป็นชาวต่างชาติก็เข้ามาอยู่ในยังประเทศไทยปรากฏว่าเกิดประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบในพื้นที่ปรากฏว่าพบปืนภายในที่เกิดเหตุนะครับก็เลยเป็นเหตุต้องให้เข้าไปค้นยังบ้านพักในจังหวัดชลบุรีปรากฏว่าโอ้โหพบอาวุธสงครามเป็นจำนวนมากนะคะเรื่องนี้ค่ะทางด้านของพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านมีคำสั่งนะคะให้ทางด้านพลตำรวจเอกสำราญนนท์มารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะเข้ากำกับดูแลกรณีที่ชาวจีนประสบอุบัติเหตุเกิดเหตุรถพลิกคว่ำนะคะและตรวจพบอาวุธปืนภายในที่เกิดเหตุก่อนที่จะนำไปสู่การเข้าตรวจค้นบ้านพักในจังหวัดชลบุรีและพบอาวุธสงครามค่ะเป็นจำนวนมากรวมถึงอุปกรณ์ที่คล้ายกับเสื้อเกราะและวัตถุระเบิดค่ะได้มีการสั่งการให้เร่งรัดการสืบขยายผลในทุกประเด็นทั้งตัวผู้ต้องหาเองประวัติการเดินทางเข้าออกประเทศเส้นทางการเงินและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโดยทางด้านของตำรวจก็มีการสันนิษฐานนะคะว่าสถานที่ดังกล่าวนี้อาจถูกใช้เป็นคลังเก็บอาวุธโดยมีชาวต่างชาติเป็นผู้ครอบครองขณะเดียวกันค่ะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติตอนนี้เร่งรัดที่จะสืบสวนคดีดังกล่าวอย่างเข้มงวดเช่นกันพร้อมให้ตรวจสอบและขยายผลความเชื่อมโยงของชาวจีนรายนี้ไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะท่านผบ.ตร.ก็สั่งเร่งสืบสวนขยายผลเครือข่ายชาวจีนหลังตรวจพบแหล่งซุกซ่อนอาวุธจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดชลบุรีด้วยนะคะซึ่งพอไปดูแล้วโอ้โหเยอะมากเลยนะมีทั้งปืน M16 นะคะวัตถุระเบิดมีกับดักระเบิดด้วยระเบิดขว้างรวมถึงเสื้อเกราะที่ดัดแปลงติดอาวุธติดวัตถุระเบิดด้วยคือลักษณะเหมือนเตรียมใช้ก่อเหตุระเบิดพลีชีพ
0: ใช่
1: นะคะผบ.ตร.ก็ติดตามอย่างเข้มงวดเลยนะคะแล้วก็มียังไปพบน้ำมันเบนซินอีกโอ้ไม่น้อยเลยนะ80 ลิตรหน้ากากกันแก๊สอีกซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่เชื่อว่าอาจจะมีการเตรียมก่อเหตุรุนแรงนะคะมีการติดตามข่าวด้วยบางส่วนก็มีการนำเสนอข่าวว่าได้วิธีมาจากแชทมาได้วิธีมาจากช่องทางที่เราค้นกันบ่อยๆก็คือทาง AI นะคะแต่ยังไงก็ตามค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เร่งรัดสืบสวนคดีนี้อย่างเข้มข้นพร้อมกับตรวจสอบและขยายผลเพื่อหาความเชื่อมโยงของชาวจีนรายนี้ไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยนะคะท่านนายกก็ทราบเรื่องนี้แล้วก็ให้เร่งย้ำเลยนะคะว่าตำรวจพบชาวจีนแล้วท่านก็บอกว่าต้องสาวให้ถึงต้นตอเลยนะเพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุดนะคะท่านนายกก็ระบุนะคะว่าในส่วนของตำรวจสภ.นาจอมเทียนจังหวัดชลบุรีเข้าตรวจสอบเหตุรถพลิกคว่ำที่มีคนขับเป็นชาวจีนแล้วก็ก่อนไปตรวจว่ายังมีอาวุธสงครามวัตถุระเบิดจำนวนมากท่านได้รับรายงานแล้วนะคะนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็บอกว่าได้รับรายงานแล้วแต่เป็นรายงานอย่างย่อจากทางผู้บัญชาการตำรวจชาติแล้วนะคะผบ.ตร.ท่านก็เน้นย้ำให้มีการขยายผลและรับทราบถึงต้นเหตุของการกระทำเช่นนี้ให้ลึกลงไปที่สุดเลยนะคะให้ลึกไปเลยแล้วก็ให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดเข้มงวดเข้มข้นด้วยหาต้นตอของปัญหาให้ได้ท่านบอกอีกนะคะว่าถ้าหากไปเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับใครบุคคลไหนไม่ว่าจะเป็นคนไทยกันเองหรือเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติเราก็จะดำเนินการ อย่างเต็มที่นะคะส่วนอาวุธส่วนใหญ่ที่เป็นอาวุธสงครามรวมถึงการตรวจสอบมือถือก็ยังพบสิ่งที่คาดว่าจะเชื่อมโยงกับกลุ่ม BHQ ท่านนายกก็บอกว่านี่เป็นสิ่งที่เราต้องรีบเร่งดำเนินการอย่างเฉียบขาดซึ่งจะต้องดูเป็นเรื่องๆไปเพราะจะมีเหตุผลไปยังของฟรีวีซ่าด้วยนะคะแต่ตอนนี้ก็ขอให้ฝ่ายตำรวจและฝ่ายความมั่นคงได้ดำเนินการตรวจสอบให้ได้รายละเอียดมากที่สุดก่อนนั่นเองค่ะ
0: ค่ะเราไปพักกันสักครู่ค่ะไปติดตามตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังข่าวสารจากข่าวยามเช้ากันต่อค่ะ
1: ค่ะ
2: จังหวัดระนองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนองขอเชิญเที่ยวงานระนอง The Next Step ร่วมช็อปฟินกินฉ่ำกับสินค้าคุณภาพที่ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า30ร้านค้าการันตีคุณภาพส่งตรงจากแหล่งผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรงเพลิดเพลินไปกับการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินที่มีชื่อเสียงระหว่างวันที่7ถึง11พฤษภาคม2569เวลา 10:00 นถึง 3:00 นณศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
3: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
4: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
3: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
4: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
3: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
5: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้ครับเรื่องการประชุมอาเซียนนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ช่วยสร้างโอกาสเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกย้ำไทยพร้อมหนุนความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้แถลงผลการเข้าร่วมการประชุมอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ครับหลังเดินทางกลับถึงประเทศไทยครับโดยนายกย้ำว่าไทยมุ่งผลักดันให้อาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองท่ามกลางความท้าทายจากเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศพร้อมเดินหน้าสร้างความร่วมมือเชิงรุกกับประเทศสมาชิกครับเพื่อเสริมเอกภาพและเพิ่มบทบาทของอาเซียนบนเวทีโลกโดยที่ประชุมอาเซียนครับให้ความสำคัญกับประเด็นความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารโดยไทยเราครับได้เสนอให้อาเซียนเร่งสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานผ่านโครงการโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนรวมถึงครับส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนและความมั่นคงด้านปิโตรเลียมของภูมิภาคนอกจากนี้นั้นทุกประเทศในอาเซียนให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางอาหารโดยไทยยืนยันศักยภาพของประเทศในฐานะผู้ผลิตอาหารรายสำคัญของโลกเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารของภูมิภาคอาเซียนพร้อมย้ำว่าแม้โลกจะเผชิญวิกฤตพลังงานหรือสงครามแต่อาหารยังเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทุกประเทศนั้นต้องพึ่งพาและไทยมีความเข้มแข็งในด้านนี้นายกรัฐมนตรีนะครับก็ย้ำว่าในการประชุมอาเซียนครั้งนี้ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำอาเซียนซึ่งจะนำไปสู่การขยายความร่วมมือและความเข้มแข็งของภูมิภาคในระยะต่อไปครับนายกนะครับยังกล่าวอีกครับว่าการประชุมครั้งนี้นั้นได้มีการหารือทวิภาคีกับผู้นำเวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียและฟิลิปปินส์ครับโดยไทยและเวียดนามเห็นพ้องผลักดันมูลค่าการค้าแต่ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมขยายความร่วมมือด้านการบินและลุ่มน้ำโขงขณะที่สิงคโปร์ครับสนใจลงทุนเพิ่มในไทยด้านพลังงานอุตสาหกรรมอากาศยานและ Data Center กับมาเลเซียครับหารือการสร้างสันติสุขชายแดนใ และโครงการสะพานข้ามแม่น้ำโกลกเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชายแดนและขณะที่ฟิลิปปินส์ครับสนใจซื้อน้ำมันเครื่องบินจากไทยและขอบคุณไทยครับที่ช่วยส่งตัวเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์กลับประเทศกว่า 1,000 คนครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทราชกิจจานุเบกษาประกาศพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทรับมือวิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศมีผลบังคับใช้แล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานและการเปลี่ยนผ่านพลังงานพุทธศักราช2569โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานที่มีต่อพี่น้องประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการการรักษาความมั่นคงในระบบเศรษฐกิจของประเทศไม่ให้หยุดชะงักและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศให้มีประสิทธิภาพรองรับการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกให้ทันต่อเหตุการณ์ทางนี้ครับพระราชกำหนดฉบับนี้นั้นให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปโดยมีการระบุแผนงานหรือโครงการรวมถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบและวงเงินไว้ดังต่อไปนี้ครับ 1. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนและเกษตรกรและช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องวงเงินครับจำนวน 200,000 ล้านบาทหรือว่าครึ่งหนึ่งครับหน่วยงานที่รับผิดชอบครับได้แก่กระทรวงการคลังหน่วยงานของรัฐที่คณะรัฐมนตรีนั้นมอบหมาย 2 ครับแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนผ่านการพึ่งพาการใช้พลังงานฟอสซิลไปสู่การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของภาครัฐภาคเอกชนชุมชนและพี่น้องประชาชนทั่วไปให้ทันต่อเหตุการณ์รวมทั้งเพื่อพัฒนาทักษะของประชาชนและนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยแบ่งย่อยเป็น3หัวข้อนะครับ 2.1แผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้พลังงานฟอสซิลการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพส่งเสริมการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิต 2.2 โครงการเพื่อส่งเสริมการใช้ยานพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดการใช้พลังงานฟอสซิลทำให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพหรือส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกรวมทั้งสนับสนุนการติดตั้งสถานีบรรจุไฟฟ้าและ 2.3 ครับแผนงานหรือโครงการเพื่อพัฒนาทักษะของประชาชนและนวัตกรรมสำหรับรองรับการปรับโครงสร้างพลังงานและการสร้างเศรษฐกิจใหม่วงเงินครับจำนวน 200,000 ล้านบาทหน่วยงานที่รับผิดชอบครับได้แก่กระทรวงการคลังหน่วยงานของรัฐที่คณะรัฐมนตรีนั้นมอบหมายครับพี่น้องประชาชนครับยังอยู่กันที่พ.ร.ก.กู้เงินครับนายกรัฐมนตรีย้ำรับผิดชอบเต็มที่หลังพ.ร.ก.กู้เงินมีผลบังคับใช้ยืนยันคุมเข้มทุกขั้นตอนโปร่งใสกำชับใช้งบถึงมือประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้ให้สัมภาษณ์ถึงพระราชกำหนดในการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราชหรือว่าพ.ร.ก.กู้เงินนี่แหละครับที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะครับนายกยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นจะดำเนินการใช้งบประมาณอย่างรอบคอบและเข้มงวดโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนครับโดยท่านนายกนะครับพร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติธันประภาสในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงรัฐมนตรีทุกฝ่ายที่กำกับดูแลงบประมาณโดยตรงครับจะร่วมกันกำกับการใช้จ่ายอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เม็ดเงินจากพ.ร.ก.กู้เงินฉบับนี้นั้น ถูกส่งตรงไปถึงพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงโดยจะไม่มีโครงการหรือกลไกใดเข้ามาเป็นตัวกลางจนกระทบต่อการเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งด้านค่าครองชีพปากท้องและคุณภาพชีวิตพร้อมย้ำนะครับว่ารัฐบาลมุ่งหวังให้มาตรการดังกล่าวนั้นสามารถบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทั่วประเทศครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงินไปดูกันที่เรื่องที่ใกล้จะเปิดเทอมแบบนี้กันหน่อยครับรัฐมนตรีสุภมาศลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายชุดนักเรียนย่านบางลำพูคุ้มครองผู้บริโภคช่วงเปิดภาคเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนครับบริเวณของย่านบางลำพูในเขตพระนครกรุงเทพมหานครครับเพื่อกำกับดูแลการจำหน่ายสินค้าให้เป็นไปอย่างเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคแก่ผู้ปกครองครับโดยเฉพาะในช่วงใกล้เปิดภาคเรียนแบบนี้แหละครับพี่น้องโดยท่านรัฐมนตรีสุภมาศเปิดเผยนะครับว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้นั้นเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยมุ่งตรวจสอบในการแสดงราคาสินค้าที่ถูกต้องและเป็นธรรมซึ่งครอบคลุมกรณีไม่ติดราคาติดราคาสูงเกินจริงและการจำหน่ายในลักษณะขายพ่วงรวมถึงการแสดงฉลากสินค้าที่ครบถ้วนทั้งวันผลิตวันหมดอายุสถานที่ผลิตและเงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้าซึ่งผลจากการตรวจสอบพบว่านะครับร้านค้าในพื้นที่ย่านบางลำพูนั้นไม่มีการปรับขึ้นราคาสินค้าเนื่องจากเป็นสินค้าสต็อกเดิมรัฐมนตรีครับจึงชื่นชมผู้ประกอบการที่แสดงออกถึงจรรยาบรรณทางการค้าพร้อมฝากให้ทุกฝ่ายครับไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าในสภาวะที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานในช่วงนี้พร้อมทั้งขอให้ประชาชนมั่นใจนะครับว่าสินค้าที่จำหน่ายในท้องตลาดขณะนี้นั้นอยู่ภายใต้การติดตามดูแลของรัฐบาลอย่างใกล้ชิดหากพบปัญหาด้านสินค้าหรืออุปกรณ์การเรียนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าตัวย่อว่าสคบ.นี่แหละครับพร้อมเข้าดูแลและแก้ไขทุกกรณีครับพี่น้องประชาชนจากเรื่องของชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนในช่วงใกล้เปิดภาคเรียนมาดูกันที่ประเด็นเรื่องปลากระป๋องกันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศเผยความคืบหน้าตรวจสอบปลากระป๋องไม่ตรงปกสั่งปูพรมทุกจังหวัดทั่วประเทศครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้เปิดเผยความคืบหน้ากรณีปลากระป๋องไม่ตรงปกหรือว่าไม่ตรงปกจกตาเนี่ยแหละครับภายหลังการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานปลากระป๋องในจังหวัดสมุทรสาครว่าได้มีการออกคำสั่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบเนี่ยแหละครับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกจังหวัดครับเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าปลากระป๋องในลักษณะปูพรมโดยผลการตรวจสอบพบสินค้าที่ไม่ตรงปกในหลายพื้นที่เลยครับและมีลักษณะความผิดที่แตกต่างกันในแต่ละกรณีครับอาทิปัญหาด้านใบอนุญาตรองง.4โดยจะดำเนินคดีตามความผิดที่พบเป็นรายกรณีไปครับสำหรับในประเด็นที่สังคมตั้งข้อสงสัยว่าเป็นปลาหมอคางดำหรือไม่นั้นนะครับท่านรัฐมนตรีก็ระบุว่าต้องรอผลการตรวจจากกรมประมงประมาณ1สัปดาห์ครับเนื่องจากกรมประมงมีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ DNA ปลาตามมาตรฐานสากลและเพื่อให้ข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะนั้นมีความถูกต้องครับและเป็นทางการทั้งนี้จากการรายงานที่ได้รับพบว่ามีโรงงานที่ต้องสงสัยครับมากกว่า1แห่งโดยเมื่อพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพของสินค้ามีข้อสงสัยว่าอาจไม่ใช่ปลาซาร์ดีนตามที่ระบุบนฉลากอย่างไรก็ตามครับจำเป็นต้องรอผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการก่อนดำเนินการใดๆกับผู้ประกอบการครับทั้งนี้ครับท่านรัฐมนตรีฝากถึงประชาชนว่าไม่ต้องกังวลเนื่องจากทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันและดำเนินการตรวจสอบในลักษณะของการปูพรมทั่วประเทศมีการสุ่มตัวอย่างพร้อมเชิญชวนให้ผู้บริโภคร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสอบสินค้าครับโดยเฉพาะสินค้าปลากระป๋องในช่วงนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคนั้นร่วมกันขจัดการกระทำผิดเหล่านี้ให้หมดไปจากประเทศไทยครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องของปลากระป๋องไปดูนโยบายรถเก่าแลกใหม่กันครับ รัฐบาลเตรียมแผนรถเก่าแลกใหม่หนุนผู้ประกอบการใช้ EV ส่งเสริมขนส่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาเปิดเผยนะครับว่าในการพัฒนาระบบ Transport Management System ของกรมการขนส่งทางบกซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลกลางด้านการขนส่งทางถนนช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถจะนำข้อมูลนั้นไปใช้วางแผนการขนส่งลดต้นทุนและยกระดับมาตรฐานการให้บริการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลขณะเดียวกันครับภาครัฐยังสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์และกำหนดนโยบายด้านการขนส่งสินค้าได้อย่างแม่นยำมากขึ้นครับรวมถึงใช้เป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพของการขนส่งของประเทศครับทั้งนี้ครับภาครัฐนั้นเตรียมปรับสูตรคำนวณอัตราค่าขนส่งและค่าโดยสารให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงควบคู่ไปกับการแก้ปัญหารถตีเที่ยวเปล่าผ่านการใช้ข้อมูลบริหารจัดการการขนส่งเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการครับนอกจากนี้ครับที่สำคัญคือในระยะต่อไปรัฐบาลนั้นยังเตรียมเสนอโครงการรถเก่าแลกใหม่สำหรับรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีครับเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการนั้นเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV เพื่อส่งเสริมการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษจากภาคขนส่งควบคู่กับการผลักดันมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก Q-Mark ซึ่งปัจจุบันครับมีผู้ได้รับการรับรองแล้ว462รายครอบคลุมรถบรรทุกกว่า 64,000 คันทั่วประเทศครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับเรื่องของไวรัสฮันตากรมควบคุมโรคคุมเข้มด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศหลัง WHOเตือนไวรัสฮันตาบนเรือสำราญพร้อมย้ำยังไม่พบการระบาดในประเทศไทยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้กับข่าวเตือนครับและก็เป็นข่าวจริงจากกรมควบคุมโรคครับทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขครับมีการคุมเข้มด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศหลัง WHO ครับเตือนไวรัสฮันตาบนเรือสำราญพร้อมย้ำนะครับว่ายังไม่พบการระบาดในประเทศไทยครับซึ่งทางอธิบดีกรมควบคุมโรคครับนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์ได้กล่าวนะครับว่าแม้ขณะนี้ประเทศไทยนั้นยังไม่พบรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาแต่กรมควบคุมโรคครับได้สั่งการให้ทุกด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังคัดกรองและติดตามผู้เดินทางมาจากต่างประเทศครับโดยเฉพาะเลยครับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงรวมถึงยกระดับมาตรการเฝ้าระวังในกลุ่มเรือสำราญและยานพาหนะระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดครับซึ่งกรมควบคุมโรคครับได้เน้นย้ำมาตรการสำคัญได้แก่การประเมินความเสี่ยงของช่องทางเข้าออกประเทศการตรวจสอบข้อมูลสุขภาพของผู้โดยสารและลูกเรืออย่างละเอียดก่อนอนุญาตเข้าเทียบท่ารวมถึงการติดตามรายงานผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อบนเรืออย่างเข้มงวดโดยเฉพาะนะครับในเรือสำราญทุกลำต้องได้รับการตรวจประเมินอย่างละเอียดครับนอกจากนี้ครับยังได้สั่งการให้มีการดำเนินมาตรการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและกำจัดพาหะนำโรคบนเรือทุกครั้งที่เข้าเทียบท่าโดยเฉพาะนะครับเรือที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงคัดกรองอาการป่วยและซักประวัติเสี่ยงในผู้เดินทางจากประเทศที่พบเชื้อสายพันธุ์นี้ครับเช่นในทวีปอเมริกาใต้โดยละเอียดเลยนะครับพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือว่า PPE ให้เพียงพอสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเรื่องนี้ครับทั้งนี้ครับทางนายแพทย์มนเทียนยังกล่าวเพิ่มนะครับว่าโรคติดเชื้อไวรัสฮันตานั้นเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์ฟันแท้สู่คนผ่านการสัมผัสปัสสาวะมูลหรือสารคัดหลั่งของสัตว์ฟันแท้ที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปนะครับไม่ได้แพร่ติดต่อได้ง่ายเหมือนโรคทางเดินหายใจทั่วไปพี่น้องประชาชนครับจึงไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกครับแต่ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานสาธารณสุขและสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจากตีคองร้องข่าวได้ข่าวจริงแน่นอนครับสำหรับในวันนี้ครับตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ
8: ื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่

0: กลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันช่วงท้ายค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมค่ะยังมีอีกหลายประเด็นที่รออยู่ค่ะ
1: ค่ะเราไปเริ่มกันที่สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามค่ะในวันที่12พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาโดยมีพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญพุทธศักราช2569ดังนี้การเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมค่ะโดยจะเปิดตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาโดยงดการเข้าชมพระโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันการเข้ากราบบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา11นาฬิกาค่ะโปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีนั้นต้องสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งค่ะ
0: ค่ะวันพุธหน้านะคะพุธที่13พฤษภาคมจะเป็นวันสำคัญนั่นก็คือจะมีเนื่องในวันพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญ นะคะซึ่งในส่วนของกรมเจ้าท่าเองก็จะมีการจัดเรือบริการประชาชน1ลำไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยน
1: ะ
0: ในวันพุธที่13พุธหน้านี้นะคะกระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าจัดเรือตรวจการเจ้าท่า218นะคะจำนวน1ลำให้บริการประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในเส้นทางท่าเรือวัดอรุณนะคะไปท่าเรือวัดระฆังท่าเรือท่าช้างเนื่องในโอกาสวันพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญวันพุธที่13พฤษภาคม2569นะคะตั้งแต่เวลา 6:30 นาทีเป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จแล้วก็เดี๋ยวในวันนั้นจะมีการถ่ายทอดเสียงด้วยนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะเป็นแม่ข่ายให้ทุกสถานีรับสัญญาณกันด้วยตั้งแต่หลังเคารพธงชาติจนเสร็จสิ้นพิธีค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในส่วนของข่าวสารอื่นๆตามมาดูกันหน่อยเห็นบอกว่าจะสะเทือนวงการฟุตบอลโลกเลย
1: ค่ะก็ต้องบอกว่าอ๋อสะเทือนนะแล้วยิ่งก็ที่สำคัญเนี่ยสำหรับคนไทยถือว่าเป็นที่ปรับปลื้มนะ
0: โ
1: อ
0: ้เรียกได้ว่าคนข้างๆดิฉันนี่แหละ
1: หลายคนด้วย
0: งานนี้น้องลิซ่าและลิซ่ามโนบาล
1: ค่ะต้องบอกว่าเป็นศิลปินสาวระดับโลกชาวไทยไปแล้วนะคะน้องลิซ่าลิซ่ามโนบาลนะหรือว่าลิซ่าแบ็คพิงค์เนี่ยคือล่าสุดทางด้านของฟีฟ่าออกมาประกาศนะคะว่าเธอเป็นหนึ่งในไลน์อัพนะเป็นศิลปินระดับโลกที่จะแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นี้ที่สหรัฐอเมริกาซึ่งพิธีเปิดก็จะมีขึ้น12มิถุนายนนะ
0: คะ
1: 2569ซึ่งก่อนหน้านี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ออกมาพูดนะถึงเรื่องการชมเรื่องของการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกท่านบอกว่าคนไทยต้องได้ดูฟุตบอลโลกนะด้วยเช่นกันนะคะโดยต้นสังกัดของน้องก็ออกมาเปิดเผยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะประกาศว่าลิซ่าจะร่วมแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลก FIFA World Cup 2026เป็นฟุตบอลโลกครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นะเพราะว่าสหรัฐอเมริกานั้นเป็นเจ้าภาพในปีนี
0: ้ค่ะเมื่อวานนี้นะคะท่านรองนายกสุภจีก็ลงพื้นที่ไปจันทบุรี
1: ค่ะ
0: คือหลายท่านก็ติดตามข่าวคือก่อนนั้นก็ลงไปนะไปช่วงที่เกี่ยวกับทุเรียนใช่ไหมคะแล้วก็มีการไลฟ์ทุเรียนไลฟ์ขายทุเรียนก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันออกมาเยอะมากแต่เท่าที่ไปสำรวจตลาดโดยเฉพาะตลาดห้วยขวางข้างหลังสถานีเราเนี่ยปรากฏว่าแม่ค้าเล่าให้ฟังว่าจากสถานการณ์ที่มีการไลฟ์ขายทุเรียนเนี่ยแม่ค้าพ่อค้าขายทุเรียนดีขึ้นตอนนี้เขากระซิบว่าสุกไม่ทัน
1: ค
0: ือโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยมุงกันทุกร้านเลยน
1: ะ
0: ที่ตลาดห้วยขวางเนี่ยนะคะผู้ฟังผู้ชมแล้วก็บอกว่าสุกไม่ทันโอ้โหขายดิบขายดีมากเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามหลายท่านก็บอกว่าด้วยนอกจากทุเรียนที่ติดตามกันแล้วผลไม้อื่นๆด้วยก็รออยู่เหมือนกันล่าสุดท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ท่านก็ลงพื้นที่จันทบุรีค่ะไปติดตามมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกกำชับทุกฝ่ายเฝ้าระวังสถานการณ์มังคุดที่จะออกมาสู่ตลาดไงนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลางเดือนนี้นะคะจะออกมาเยอะเลยนะคะมังคุดท่านก็พร้อมกับผลักดันพระราชบัญญัติผลไม้เป็นกฎหมายหลักสร้างเสถียรภาพราคาในระยะยาวด้วยนะคะซึ่ง จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ถือว่าเป็นการทำงานเชิงรุกเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการบริหารจัดการผลไม้ที่กำลังจะออกมานะคะในส่วนของมังคุดที่กำลังออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นทุกภาคส่วนก็จะต้องเร่งบริหารจัดการกันนะคะท่านก็เฝ้าระวังมังคุดล้นตลาดกันนะคะหลายๆท่านก็ตามข่าวกันอยู่นะคะก็ทุเรียนเนี่ยคือราชาของผลไม้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: มังคุดก็คือราชินีนั่นเองนะคะนี่คือจันทบุรีส่วนที่ระยองของดีเมืองระยองก็รออยู่เหมือนกันวันนี้วันแรกใช่ไหมการจัดงาน
1: ค่ะวันนี้ก็คือวันแรกของการจัดงานที่อบต.ตะพง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะคะมหกรรมเทศกาลดนตรีสีสันผลไม้สไตล์ตะพงของดีเมืองระยองวันนี้วันแรกค่ะจัดไปจนถึงวันที่16พฤษภาคมนี้ไปกันได้นะเพราะว่าที่เขามีกิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการประกวดผลไม้มีตำผลไม้ลีลาอันนี้ฉันชอบนะตำผลไม้เนี่ยอร่อยนะคะมีตำน้ำพริกกะปิมีการแข่งขันทำอาหารพื้นถิ่นด้วยโอ้มีเยอะแยะมากมายเลยนะไปดูกันได้นอกจากไปดูกิจกรรมต่างๆภายในงานแล้วก็ยังได้แน่นอนได้ผลไม้ทางภาคตะวันออกกลับมาบ้านแน่นอนอย่างน้อยเนี่ยทุเรียนก็ต้องมีนะฮะมังคุดแล้วก็ทางด้านของเงาะอีกอื่นอีกมากมายได้กลับมาอย่างแน่นอนส่วนตราดนะตราดเขาก็มีการจัดงานชิมทุเรียนชะนีที่เกาะช้างเขาจัดเป็นครั้งที่5แล้วนะคะก็คือจัดไปเดี๋ยวจนถึงวันพรุ่งนี้11เมษายนนะคะที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดค่ะส่วนสุรินทร์นะสุรินทร์ตอนนี้มีการจัดงานประเพณีวิถีชีวิตคนโนนารายก็จะจัดไปจนถึงวันที่11พฤษภาคมเช่นกันมีสินค้าโอท็อปเยอะแยะมากมายเลยนะคะมาจัดจำหน่ายภายในงานมีทางด้านของการแข่งขันเต้นแอโรบิกนะประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพิธีจุดบั้งไฟตามประเพณีดั้งเดิมย้อนไปที่ระยองกันหน่อยก็แล้วกันเดี๋ยวพอเสร็จงานนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาจัดควบคู่กันไปใครที่ไปเที่ยวที่ตะพงเนี่ยที่ระยองเดี๋ยววันที่14 15 16เขาจะมีงานรักกรรมหวานที่จังหวัดตราดต่อเนื่องกันเลยเพราะว่าต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าผลไม้ของภาคตะวันออกนะคะ
0: ค่ะก็อุดหนุนกันนะคะส่วนทางอีสานก็บั้งไฟเด้อบุญบั้งไฟนะคะสนุกสนานกันยังไงก็ไปไหนมาไหนเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะคะแล้วก็ขอให้ระมัดระวังในการเดินทางด้วยเพราะว่าช่วงนี้อาจจะมีฝนตกต่างๆด้วยนะคะส่งต่อให้ข่าวพระจันทร์นาฬิกาเราสองคนลาไปแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้กับข่าวยามเช้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา